0: ่อไปนะคะให้เด็กๆมาดูที่หน้าจอนี้เด็กๆคุ้นๆไม่เอ่ยเด็กๆมาดูข้อ A ค่ะให้เด็กๆ everyone เด็กๆดูที่ข้อ A นะคะเด็กๆดูสิคะว่า look at the picture look at the picture ดูที่ภาพ A นะคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้ต้องเป็นคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะนักเรียนปลายทางเหรอคะจำได้ไหมนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าดีมากนะคะเด็กๆตัวอักษรตัวใดหายไปบ้างยังจำได้ไหมกรุ๊ปไหนคะกรุ๊ปไหนตอบได้กลุ่มที่4นะคะหนูลองบอกสิคะลูกว่าตัวอักษรตัวใดหายไปค่ะ
1: e กับ e ครับ
0: letter e แล้วก็ letter อะไรคะอีกตัวนึงค่ะ
1: e
0: e ทั้ง2เลยใช่ไหมที่ขาดหายไปใครเห็นด้วยกด like หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนแล้วก็ช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะตัวที่ขาดหายไปนั่นก็คือถูกต้องไหมคะ
2: ถู
0: กต้องนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆพูดคำศัพท์คำนี้อีกรอบค่ะดีมากต่อไปนะคะข้อ B ค่ะข้อ B กลุ่มที่1ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะฟังคำตอบของกลุ่ม1ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่1ด้วยนะคะข้อ B ตัวอักษรที่ขาดหายไปคือ
1: ตัว O กับตัว O ครับ
0: ตัว O กับตัว O ใครเห็นด้วยบ้างกด like กด like หน่อยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้คำตอบแบบนี้เลยเด็กๆพูดคำศัพท์คำนี้พร้อมกันเลยค่ะอีกรอบค่ะดีมากต่อไปมาดูที่ข้อ4นะคะมีเพื่อนยกมือแล้วกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆดูที่หน้าจอนะคะดูที่หน้าจอชัดๆแล้วก็ตัวอักษรที่ขาดหายไปคือ
1: A E
0: ใครเห็นด้วยบ้างกลุ่มไหนเห็นด้วยบ้างมาดูคำตอบเฉลยไปพร้อมกันนะคะก็จะได้แบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเด็กๆคำศัพท์คำนี้พูดว่าอีกรอบค่ะดีมากต่อไปข้อดีนะคะต่อไปข้อดีอ่ะกลุ่มที่3อยากตอบแล้วค่ะกลุ่มที่3ตัวอักษรตัวใดหายไปลูก
3: i กับ o ค่ะ
0: คำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่า
2: pilot
0: นั่นก็คืออะไรเอ่ยลูก
2: น
0: ักบินนั่นเองใช่ไม่ใช่ดูค่ะถูกต้องนะคะเก่งมากเอาละค่ะเพราะฉะนั้นข้อ A ถึงข้อ D มีกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปบ้างคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะกลุ่มที่จะได้ไปมีกลุ่มที่4กลุ่มที่1ก่อนใช่ไหมมีกลุ่มที่1กรุ๊ปไหนอีกกลุ่มที่4กลุ่มไหนอีกคะกลุ่มที่3มีอีกไหม anything else มีอีกไหมคะไม่มีนะคะดีมากต่อไปค่ะเพื่อนๆวันนี้มีคำศัพท์มาเพิ่มอีกมาดูข้อ e กันบ้างค่ะมาดูข้อ e ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะคะดีมากค่ะเด็กๆตัวอักษรที่ขาดหายกลุ่มที่3ดีมากนักเรียนทุกคนลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3นะคะว่าตัวอักษรที่หายไปนั่นก็คือ
1: e ครับ
0: ตัวอักษร
1: e ครับ
0: e ออกเสียงว่าอย่างไรนะลูก chef chef ก็คือใครคะใครนะคะ
2: chef
0: ดีมากนะคะต่อไปข้อ e แล้วต่อไปต้องเป็นข้ออะไรคะ
2: f
0: ข้อ f นั่นเองคุ้นๆไม่เอ่ยกลุ่มที่ตอบกลุ่มที่4เพื่อนๆช่วยฟังคำตอบพร้อมๆกันนะคะกลุ่มที่4นะคะน้องทีลองตอบสิคะว่าตัวอักษรตัวใดหายไปค่ะ
1: e และ i ครับ
0: ใครเห็นด้วยบ้างกด like กด like นักเรียนปลายทางคิดว่าตัวอักษรตัวใดที่ขาดหายไปคะมีเสียงออกมาด้วยนะคะว่า letter อะไรนะคะน้องทีที่ขาดหายไปคือ
1: อีและไอครับ
0: อีและไอใช่ไม่ใช่ yes or no คำตอบก็คืออีและไอนะคะเด็กๆออกเสียงคำศัพท์คำนี้พร้อมกันค่ะ
2: dentist
0: อีกรอบค่ะ
2: dentist
0: dentist
2: dentist
0: ต่อไปข้อนี้เลยค่ะเด็กๆกลุ่มที่สองใช่ไหมคะกลุ่มที่สองฟังคำตอบของปกรณ์นะคะเด็กๆคำศัพท์คำนี้ก่อนคำศัพท์คำนี้เราจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรนะคะ
1: firefighter ค่ะ
0: firefighter ใช่ไหมคะ firefighter ก็คือใครเอ่ย
1: นักดับเพลิง
0: นักดับเพลิงอ่ะนี้ปกรณ์ลองบอกครูแก้วตานะคะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปคือ
1: ไอกับไอครับ
0: ไอกับไอใครเห็นด้วยบ้างอ่ะกดไลค์ใครไม่เห็นด้วยกดแบบนี้ใครเห็นด้วยกดไลค์ตัวอักษรที่ขาดหายไปนั่นก็คือและ i นั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนอ่านออกเสียงคำศัพท์คำนี้พร้อมกันค่ะ
2: firefighter
0: again please
2: firefighter
0: เก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนทุกคนด้วยค่ะดีมากนะคะเอาละค่ะสำหรับในหน้าจอนี้นะคะมีกลุ่มไหนที่ได้หัวใจไปบ้างคะ กลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4กลุ่มที่3และกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่2นั่นเองจะได้ในลักษณะนี้เลยนะคะเด็กๆคำศัพท์ที่เราทบทวนไปเกี่ยวกับอาชีพมีกี่คำนะคะมีทั้งหมดกี่คำใครแอบจำได้บ้างจำได้ไหมตั้งแต่ข้อ A ถึงข้ออะไรคะกี่คำลูก
1: 7
0: 7คำนั่นเองปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆต่อไป everyone look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้นะคะเด็กๆดูสิคะว่าเขาคือใครเอ่ยครูแก้วมีตัวเลือกให้group 4ลองพูดเลยค่ะเอาคำศัพท์คำไหนคะ
1: three
0: spell สะกดค่ะ
1: chef chef
0: เก่งมากนะคะนั่นก็คือคำไหนนะคะเพื่อนๆคำนี้ใช่ไหมคะเก่งมากนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะคำนี้เลยค่ะนักเรียนปลายทางลองออกเสียงให้ฟังหน่อยค่ะเก่งมากนะคะ very good ต่อไปเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆมาต่อไปนะคะเด็กๆคนนี้นะคะครูแก้วจะให้เป็นใครเอ่ย
2: father
0: นั่นก็คือใครคะ
2: พ่อ
0: คุณพ่อนั่นเองถ้าเราจะแนะนำว่านี่คือคุณพ่อของฉันจะพูดว่าอย่างไรนะประโยคคุ้นๆไหมเอ่ยอ่ะมาฟังกรุ๊ปวันค่ะกรุ๊ปวันจะตอบว่าอย่างไร
1: This is my father
0: นักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมเอ่ยดันเนียลลองตอบอีกหนึ่งครั้งชัดๆให้ฟังหน่อยค่ะ
1: This is my father
0: อีกรอบดังๆลูก
1: This is my father
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนเรามาดูนะคะก็จะได้ประโยคว่า
2: This is my father
0: อีกรอบดังๆค่ะ
2: This is my father
0: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า This is my father
2: This is my father
0: This is my father
2: This is my fathern
0: ี่คือคุณพ่อของฉันและเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าคุณพ่อเป็นผู้ชายใช่ไหมคะถ้าใช้คำสรรพนามบุรุษที่3เขาผู้ชายใช้คำศัพท์ว่าอย่างไรนะกรุ๊ป4ลองตอบสิคะใช้ he หรือว่าใช้ she he or she
1: he
0: or she
1: he
0: ดูคำตอบกันนะคะนั่นก็คือคำว่าดีมากนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เขาเป็นอาชีพอะไรคะ
2: เชฟ
0: ถ้าจะบอกว่าเขาเป็นเชฟพูดได้ว่าอย่างไรนะใครคุ้นๆไหมเอ่ย he is อะไรเอ่ยกลุ่มที่2ลองมาดู กิ่งก้าวนะคะกิ่งก้าวจะตอบว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางลองฟังคำตอบของกลุ่มที่2เลยค่ะ
1: มีอีไซ

0: father
1: ยังไม่ใช่อ่ะขอฟังกลุ่มที่3ยกมือก่อนอ่ะลองฟังกลุ่มที่3นะคะอีก1ประโยคจะได้ว่าอย่างไร
2: He is ashamed
1: อีกรอบดังๆชัดๆลูก
2: He is ashamed
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแสดงว่านักเรียนนะคะมีการเรียนรู้นะคะแล้วก็จดจำบทเรียนครั้งที่ผ่านมาได้นั่นเองค่ะก็จะได้ประโยคว่าอีกรอบค่ะ
3: He is a chef
1: He is a chef
3: He is a chef
1: เขาคือเชฟนั่นเองใช่ไหมคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคแล้วก็นักเรียนนะคะจดประโยคลงในสมุดด้วยค่ะต่อไปกันเลยนะคะต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะ Look at the picture Look at the picture เด็กๆคิดว่าเขาน่าจะเป็นอาชีพอะไรกลุ่มที่2กลุ่มที่2เป็นอาชีพอะไรคะ
0: Doctor
1: ไหนลองสะกดคำศัพท์ให้ครูแก้วฟังหน่อย
0: D O C T O R
1: อีกรอบค่ะอ่านว่า
0: Doctor
1: คำนี้ใช่ไหมคะ Doctor Yes or No
0: No Yes
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะคำศัพท์สีอะไรเอ่ยสีใช่คำนี้เลยนะคะเด็กๆดีมากเด็กๆลองออกเสียงคำศัพท์อีกรอบค่ะ
3: Doctor
1: Again please
3: Doctor
1: ดีมากนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยประโยคแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้อันนี้เด็กคิดก่อนว่าบุคคลท่านนี้น่าจะเป็นใครดีคะให้ลองเดาเล่นๆใครจะตอบตรงใจครูแก้วตากลุ่มที่3กลุ่มที่3ใบว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว
2: มาเตอร์
1: นักเรียนปลายทางคิดว่าครูแก้วจะใช้ภาพนี้เป็นใครดีคะลองดูจากภาพแล้วดูแต่งกายเป็นอย่างไรแต่งกายเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็คือคำว่า
3: mother
1: again please
3: mother
1: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3หน่อยค่ะตรงใจมากเลยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นอีก1ประโยคประโยคแรกที่จะเริ่มต้นกรุ๊ป3กลุ่มที่3ลองตอบนะคะ
2: This is name doctor
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆยังไม่ชัดเจนขอกรุ๊ป4กลุ่มที่4นักเรียนลองฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะคะจะได้ว่า
2: This is my mother
1: อีกรอบค่ะลูก
2: This is my mother
1: เก่งมากนะคะดีมากจะได้ประโยคแบบนี้นักเรียนทุกคนพูดพร้อมกันค่ะ
3: This is my mother
1: mother นะคะ mother คุณแม่นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆคุณแม่เป็นผู้หญิงเราจะใช้คำสรรพนามว่าอย่างไร
3: she
1: ทุกคนเลยค่ะ
3: she
1: เก่งมากนะคะจะใช้คำนี้เลยนะคะเด็กๆขออีกหนึ่งประโยคขอสุ่มเลขที่ละกันขอสุ่มเลขที่อยากฟังเสียงของเลขที่10 number 10เลขที่10ใครเอ่ยผู้โชคดีนะคะอีก1ประโยคจะได้ว่า
2: She is a doctor
1: Again please
2: She is a doctor
1: ใช่ไหมเพื่อนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่จะได้หัวใจไปจะมีกรุ๊ปไหนบ้างเอ่ยเพื่อนกลุ่มที่กลุ่มที่3ใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่4ต่อไปล่ะคะกลุ่มที่2กลุ่มไหนอีกกลุ่มวันใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนอีกบ้างครบเรียบร้อยนะคะดีมากต่อไปเด็กๆมาดูข้อถัดไปกันค่ะมาดูภาพนี้นักเรียนปลายทางดูภาพนี้นะคะและลองคิดว่าเขาจะต้องเป็นอาชีพอะไรเอ่ย

0: นักเรียนทุกคนพูดพร้อมกันค่ะ
1: Fire
0: Again please
1: Fire
0: เป็นคำศัพท์สีอะไรคะคำนี้เลยใช่ไหมคะเด็กๆลองสะกดคำศัพท์ขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนใครอาสาได้บ้างอ่ะต้นหอมดีกว่าต้นหอมลองสะกดให้ฟังหน่อยอยากฟังเสียงของต้นหอมนะคะสะกดเลยค่ะ
2: F A R M E R ภาพมือ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีเยี่ยมเลยนะคะนั่นก็คือคำศัพท์สีอะไรคะคำศัพท์คำนี้เลยนะคะเพื่อนๆฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้ด้วยนะคะต่อไปเพื่อนๆต่อไปคิดว่า farmer น่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวคนใดดีลองทายสิคะหนูลองทายก่อนเลยค่ะน้องทีลองทายสิคะลูก
3: Brother
0: Brother มีเสียงอื่นอีกไหมกลุ่มที่5วันใหม่เพื่อนๆลองฟังคำตอบของวันใหม่นะคะว่าจะตอบว่า
3: Father
0: Father มีเสียงอื่นอีกไหมกลุ่มที่2ปกรณ์ส่งไมค์ให้เพื่อนลองตอบสิลูก
4: Grandfather
0: Grandfather คุณปู่หรือคุณตาใช่ไหมคะอาชีพลองมาดูนะคะคำตอบนั้นก็คือ
1: Brother
0: อะไรนะคะ
1: Brother
0: ตรงใจคุณครูแก้วตานั่นก็คือใครเอ่ยกลุ่มที่4นั่นเองเด็กๆต่อไปประโยคแรกจะแนะนำว่านี่คือพี่ชายของฉันนี่คือพี่ชายของฉันใครสามารถบอกได้ยกมือใหญ่เลยขอสุ่มเลขที่ขอสุ่มเลขที่เป็น number 20 20ใครเอ่ย20
3: It my brother
0: Again please louder
3: This is my brother
0: เก่งมากขอฟังเสียง if หน่อย if เมื่อกี้เพื่อนพูดว่าเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอะไรคะกรุ๊ปจูกลุ่มที่2ฟังเพื่อนนะคะลองพูดเลยค่ะ
4: This is my brother
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมนะคะก็จะได้ประโยคว่าอย่างไรนะคะ
1: This is my brother
0: อีกรอบค่ะ
1: This is my brother
0: This is my brotherนี่คือพี่ชายของฉันนั่นเองต่อไปอีกหนึ่งประโยคได้ลองคิดนะคะว่าคำว่า brother เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคำสรรพนามบุรุษที่3ที่จะต้องใช้เขาคือชาวนาต้องใช้คำว่าต้องใช้คำว่าดีมากนะคะขอฟังหนึ่งคนเสียงหนึ่งคนวันนี้อยากฟังเสียงของกรุ๊ป3กลุ่มที่3ผู้หญิงลองฟังดูนะคะกลุ่มที่3ใบหมอนตอบเสียงดังๆนะคะอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าจะได้ว่าอย่างไรคะ He is a
4: farmer
0: พูดชัดๆอีกหนึ่งรอบค่ะ
4: He is a farmer
0: ขอดังๆหน่อยค่ะ
4: He is a farmer
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆประโยคจะได้ว่าอย่างไรนะคะ
1: He is a farmer
0: He is a farmer
1: He is a farmer
0: He is a farmer
1: He is a farmer
0: เขาคือใครเอ่ยเขาคือชาวนาหรือว่าเขาเป็นชาวนานั่นเองนะคะในที่นี้ใครเป็นชาวนาคะเพื่อนBrother นั่นเองเก่งมากต่อไปอีกหนึ่งข้อดีกว่าค่ะอีกหนึ่งข้ออ่ะรูปวันกลุ่มที่หนึ่งเด็กๆฟังเพื่อนนะคะ listen to your friend listen to your friend ฟังใครฟังเพื่อนนะคะฟังกลุ่มที่หนึ่งค่ะอ่ะคนนี้นะคะบุคคลท่านนี้นั่นก็คือ
4: teacher
0: again please
4: teacher
0: ด้านนี้ใช่ไม่ใช่ลองฟังคำตอบให้หน่อยพูดอีกรอบค่ะ

0: ที่สุด
1: อ่ะดาเนียลลองแก้ให้เพื่อนหน่อยดาเนียลลองแก้ให้เพื่อนหน่อย
0: ที่สุด
1: อ่ะพูดดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะ
0: ที่สุด
1: เก่งมากนะคะเด็กๆอ่ะดาเนียลลองสะกดสะกดสะกดให้ฟังหน่อยค่ะ
0: T E A C H E R T-shirt
1: เก่งมากปรบมือเพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า T-shirt นั่นเองเป็นคำศัพท์สีอะไรคะเพื่อนสีม่วงไหมคะเป็นสีส้มนั่นเองนะคะดีมากต่อไปเพื่อนๆต่อไปประโยคถัดไปจะต้องพูดว่าอย่างไรประโยคถัดไปประโยคแรกนะคะที่จะแนะนำแก้วตาขอฟังเสียงของแก้วตาหน่อยเร็วกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5จะตอบว่าอย่างไรคะประโยคแรกแนะนำว่าก่อนที่จะแนะนำเราต้องบอกก่อนว่าเขาคือใครใช่ไหมคะเพื่อนๆเด็กๆคิดว่าเขาคือใครคะเป็นสมาชิกในครอบครัว
0: sister
1: อีกรอบค่ะ
0: sister
1: เก่งมากนะคะรู้ใจคุณครูมากค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
2: sister
1: sister ขออีกหนึ่งรอบปณิดาปณิดาลองแนะนำให้คุณครูแก้วตาฟังนะคะนี่คือพี่สาวของฉันจะพูดได้ว่า
0: this is my sister
1: อีกรอบดังๆลูก
0: This is my sister
1: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า This is my sister อีกรอบค่ะ
2: This is my sister
1: เก่งมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปคำว่า sister ต้องใช้คำว่าอะไรดีคะกลุ่มที่4ให้น้องทีนะคะลองตอบสิคะว่าต้องใช้คำว่าต้องใช้คำว่า she นั่นเองอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่าน้องทีขออีกรอบค่ะอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่า
0: she is a teacher
1: ดีมากนะคะเดี๋ยวน้องทีขออีกหนึ่งรอบชัดๆค่ะ
0: she is a teacher
1: เก่งมากนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประโยคว่า she is a teacher
2: she is a teacher
1: อีกรอบค่ะ
2: she is a teacher
1: เธอเป็นคุณครูนั่นเองนะคะเด็กๆไหนบ้านไหนบ้างที่มีพี่สาวหรือว่าน้องสาวเป็นคุณครูบ้างคะเล่นบ้านมีบ้านไหนบ้างเอ่ยที่สมาชิกในครอบครัวคุณพ่อเป็นคุณครูบ้างเอ่ยคุณแม่เป็นคุณครูมีไหมเอ่ยคุณแม่เป็นคุณครูดีมากนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวมีอาชีพอะไรบ้างคะมีเสียงตอบกันมามากมายเลยใช่ไหมคะดาเนียดีมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนต่อไปเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้บ้างค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำกิจกรรมเรียงประโยคนะคะเรียงคำนะคะให้เป็นประโยคค่ะเรียงคำให้เป็นประโยคซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะต้องเรียงลำดับคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหลังจากนั้นนะคะให้จับคู่ให้จับคู่กับเพื่อนข้างตัวนะคะให้จับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวเพื่อที่จะฝึกพูดให้ข้อมูลจากรูปภาพและประโยคฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมด้วยค่ะแล้วก็ฝากอธิบายการทำกิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคให้สมบูรณ์ก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆจับคู่กันเพื่อเป็นอย่างไรคะจับคู่กันเพื่อเป็นอย่างไรคะฝึกพูดนั่นเองนะคะแล้วก็ขณะที่คุณครูนะคะขณะที่นักเรียนนะคะทำกิจกรรมนะคะให้คุณครูนะคะเดินดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของกิจกรรมนี้จะทำอย่างไรนะคะเด็กๆลองมาดูข้อที่1ในแต่ละข้อเด็กๆคิดว่าจะมีกี่ประโยคเอ่ยมีกี่ประโยคคะดาเนียเด็กๆปลายทางลองดูไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆจะต้องทำให้สมบูรณ์ในแต่ละข้ออย่างเช่นข้อที่1จะมีกี่ประโยคคะดาเนีย
0: 2ประโยคค่ะ
1: จะมี

สองประโยคจะมีสองประโยคอย่างเช่นประโยคแรกนะคะประโยคแรกนั่นก็คือประโยคนี้จะได้เป็นประโยคว่าอย่างไรอ่ะกลุ่มที่4อ่ะกลุ่มที่4จักรพรรดิลองตอบช่วยเพื่อนปลายทางหน่อยค่ะ

0: ประโยคและอีกหนึ่งประโยคนะคะเด็กๆก็จะต้องพิจารณาจากภาพด้วยนะคะจากภาพด้วยและก็ต้องเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องจะได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่3อ่ะนักเรียนปลายทางลองฟังนะคะว่าเพื่อนจะตอบว่าอย่างไรนะคะเริ่มเลยค่ะ
1: He is a sheep
0: อะไรนะคะ
1: He is a sheep
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ว่า He is a sheep เด็กๆในแต่ละข้อจะมีกี่ประโยคนะคะ
2: 2
0: ประโยคนั่นเองนะคะครูแก้วจะให้เวลานะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้ว4ข้อนักเรียนก็จะอย่างไรด้วยคะจับคู่กันนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะให้เวลานะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้อที่2นะคะข้อที่2ต่อไปข้อที่3จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะและข้อที่4เด็กๆมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมดกี่ข้อคะ4ข้อนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะเด็กๆครูแก้วมีใบงานมาให้นั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถที่จะใช้กระดาษหรือสมุดนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้กระดาษหรือสมุดแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยโดยที่คุณครูแก้วตานะคะจะขึ้นแต่ละข้อไว้ให้จะมีทั้งหมด4ข้อนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะมีกี่คน6คนกลุ่มนี้มีกี่คน5 5คนกลุ่มนี้มีกี่คนเอ่ย4คน4คนกลุ่มนี้มีกี่คนคะ How many? 6ใช่ไหมคนละ1ใบเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจบประโยคจะต้องมีจุดอะไรคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมจบประโยคในแต่ละประโยคในวิชาภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะจะต้องมีจุด full stop ด้วยนั่นเองค่ะเขียนต้องเว้นไหมเว้นช่องไฟให้เท่ากันนะคะไหนดูสี Little T เป็นยังไงตัวพิมพ์ใหญ่เขียนยังไงดีมากได้ไหมขอดูเป็นให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างได้ไหมนักเรียนปลายทางลองมาดูตัวอย่างของกลุ่มที่2กันดีกว่าค่ะเพื่อนกลุ่มที่2เขียนข้อ2ว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางลองอ่านให้ครูแก้วฟังหน่อยค่ะดีมากนะคะอีกรอบขอดังๆค่ะประโยคแรกสุภัสราลองอ่านประโยคแรกให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยสิคะข้อที่2ประภัสราใช่มั้ยเอ่ยอ่านว่าอะไรประโยคแรกที่หนูเขียนอ่านว่า This is my mother
3: This is my mother
0: อีกรอบค่ะ
3: This is my mother
0: นักเรียนปลายทางอ่านเหมือน

0: ื่อนไหมคะดีมากนะคะนักเรียนตั้งใจทำให้ครบทุกข้อเลยค่ะทำได้ไหมเด็กๆใครถึงข้อที่3แล้วบ้างข้อที่3อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังคะด้านหลังนั่นเองนะคะดีมากค่ะต้องเป็นจุดทึบลองดูของเพื่อนสิลูกเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะมีการเว้นวรรคไหมเว้นไหมของหนูเว้นไหมเด็กๆใครถึงข้อที่4แล้วบ้างมีคนที่ถึงข้อที่4แล้วนักเรียนปลายทางทำถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วคะกิจกรรมไม่ยากเลยนะคะ This is my brother เราต้องเขียนเป็นยังไงคะเขียนเป็นยังไงมั่นใจไหมมั่นใจไหมอะไรนะ letter P ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ letter P BP เขียนยังไง P ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนยังไงเขียนยังไง letter P อันนี้ตัวอะไร Q ใช่ไหม P pilot เขียนยังไงตัวพิมพ์ใหญ่เขียนยังไงตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เขียนยังไงเส้นต้องอยู่ข้างบนเนี่ยหางต้องอยู่ข้างบนเขียนยังไงเขียนใหม่ดอทดอทจุดจุดTwo slash one นักเรียนคนใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมที่จะเขียนชื่อนะคะมีนักเรียนบางคนเขียนชื่อได้เป็นภาษา อังกฤษแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะเขียนชื่อทั้ง2หน้าใช่ไหมเอ่ยเขียนชื่อทั้ง2หน้าเลยค่ะเขียนชื่อเป็นภาษาอะไรดีเขียนชื่อเป็นภาษาอะไรดีคะนักเรียนกี่ก้าวถึงข้อที่3แล้วนะคะครูแก้วไปดูของกลุ่มที่3มาถึงข้อที่4แล้วหลายคนเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังให้เวลาในการทำอีกให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมอีก3นาทีปฏิบัติกิจกรรมในการเขียนประโยคให้สมบูรณ์อีก3นาทีนะคะและหลังจากนั้นครูแก้วจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับคู่กันแล้วก็ฝึกพูดค่ะฝึกพูดนะคะ3นาทีเด็กๆเร่งมือเลยค่ะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือเปล่าคะเสร็จหรือเปล่าให้เวลาอีก3นาทีนะคะตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆแล้วค่ะเพื่อนๆเร่งมือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะทำได้ไหมเอ่ยเสร็จหรือยังคนนี้กับคนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เป็นอย่างไรดีคะลองฝึกพูดเลยไหมให้ฝึกพูดกันเลยได้ไหมใช่ใช่สลับกันตะวันลองเลื่อนมานั่งตรงนี้สิลูกมีนักเรียนบางกลุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกลุ่มที่3นะคะให้นักเรียนนะคะลองดูตัวอย่างของเพื่อนนักเรียนลองดูตัวอย่างของเพื่อนนะคะไหนคู่นี้ใช่ไหมลูกลองสลับการแนะนำเริ่มตั้งแต่ข้อที่1หนูข้อที่1คนนี้ข้อที่2ลองพูดเลยค่ะลองใช้ไมค์ประโยคในข้อที่1จะพูดได้ว่า
1: This is my father
0: เก่งมากแล้วก็อีก1ประโยคค่ะ
1: He is a sheep
0: ใช่ไม่ใช่คะต่อไปพูดข้อที่2ให้เพื่อนฟังว่าใช่หรือเปล่าคำตอบใช่หรือไม่พูดเลยค่ะ
1: Did eat my mother
0: อีก1ประโยคค่ะ
1: He is a teacher
0: ดีมากนะคะต่อไปข้อที่3ใครจะเป็นคนพูดดีคะสลับกันนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะสลับกันฝึกพูดให้เพื่อนฟังในลักษณะแบบนี้เลยนะคะฝึกพูดให้เพื่อนฟังในลักษณะแบบนี้เลยนะคะลองพูดเลยลูก
1: He is a pilot
2: He is a pilot
0: เก่งมากต่อไปข้อที่4ข้อที่4
1: He isMy sister. She is.
2: This is my sister.
1: This is my sister.
0: อีกหนึ่งประโยคจะพูดได้ว่า
1: Doctor.
0: อะไรนะคะ
1: She is a doctor.
0: เก่งมากนะคะเด็กๆให้เด็กๆสลับกันนะคะในลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีกลุ่มไหนมีกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยเพิ่มเติมไหมคะมีกลุ่มที่5ใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสลับกับเพื่อนนะสลับพูดกับเพื่อนให้เพื่อนฟังตะวันไหมตะวันเสร็จเรียบร้อยแล้วลองยังไม่เสร็จเดี๋ยวหนูสลับกับกมลรัตน์นะคะเริ่มดีมากค่ะ letter p ตัวพิมพ์ใหญ่letter p ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ใส่จุดนิดนึงแล้วก็2/1 เพื่อนๆลองมาดูกลุ่มวันกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูอีก1ตัวอย่างกันดีกว่าค่ะนักเรียนปลายทางลองมาฟังคำตอบกันนะคะดาเนียลองพูดให้เพื่อนฟังข้อไหนดี

0: ข้อที่1อ่ะลองพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะ
1: This is my father He is a chef
0: ใช่ไม่ใช่คะลูกถูกต้องไหมดีมากต่อไปหนูต้องพูดให้เพื่อนฟังข้อที่2อ่ะเริ่มพูดดังๆเลยค่ะ
1: He is my mother
0: ใช่ไหมเริ่มต้นประโยคประโยคแรกต้องพูดว่า This is
1: This is my mother
0: เก่งมากอีกหนึ่งประโยคเหรอคะ
1: She is a teacher
0: เก่งมากต่อไปข้อที่3ข้อที่3ใครจะเป็นคนพูดคะจับคู่กันแสดงว่า2คนใช่ไหมเอ่ยข้อ3ต้องเป็นดาเนียนั่นเองมาพูดเลยค่ะ
1: This is my brother He is a pilot
0: เก่งมากต่อไปข้อที่4ค่ะ
1: This is my sister She is a doctor
0: เก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆแต่ละคู่คู่อื่นๆนะคะให้ลองจับคู่แล้วก็ฝึกพูดในลักษณะนี้เลยค่ะฝึกพูดเลยค่ะฝึกพูดเลยค่ะกุนเสร็จแล้วใช่เปล่าจับคู่กับเพื่อนก่อนฝึกพูดเลยค่ะเก่งมากได้ไหมเอ่ยได้ฝึกพูดแล้วยังทำเสร็จแล้วใช่ไหมจับคู่กับเพื่อนเลยนะคะนักเรียนแต่ละคู่นะคะจับคู่ฝึกพูดกันได้เลยค่ะอ่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะไหนคู่ไหนที่จับคู่พูดกันได้เรียบร้อยแล้วยกมืออ่ะกดไลค์ดีกว่ากดไลค์นักเรียนในห้องเรียนนะคะได้ฝึกพูดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะนำประโยคที่คุณครูแก้วสอนวันนี้นะคะไปฝึกพูดแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยกันนั่นเองนะคะเราจะมาเฉลยกันนั่นเองเด็กๆ touch your head เอามือจับหัวจับศีรษะ touch your shoulders touch your shoulders shoulders จักรพรรดิตอนนี้เราต้องจับตรงไหนเอ่ยดีมากเราจะมาเฉลยกันพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มที่ข้อ1เด็กๆลองพูดประโยคให้ฟังอีก1รอบค่ะประโยคแรกจะได้ว่าดีมากและอีกหนึ่งประโยคล่ะคะ
2: He is
0: a เก่งมากนะคะไหนข้อ1ถูกต้องไหมเอ่ยถ้าถูกต้องกาเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2จะได้ว่าประโยคแรกจะได้ว่า
2: He is a
0: ขอฟังเสียงดาเนียชัดชัดนักเรียนปลายทางลองฟังเสียงประโยคแรกของดาเนียจะได้ว่า
1: This is my mother
0: เหมือนของเราไหมคะเพื่อนๆเหมือนของตนเองไหมคะประโยคจะได้ว่า This is my mother และอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่ากลุ่มที่3อยากตอบใช่ไหมเอ่ยจะได้ว่าอย่างไรคะลูก
1: She isTeacher
0: ขออีกหนึ่งรอบดัง
1: ๆ She is a teacher
0: เหมือนของเพื่อนๆไหมคะเหมือนไม่เอ่ยคำตอบจะได้แบบนี้เลยกาเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3กลุ่มที่3อยากตอบอีกแล้วลองมาฟังคำตอบของเพื่อนดีกว่าขอ2ประโยคเลยได้ไหมคะประโยคแรกจะได้ว่า
1: This is my brother
0: This is my brother นักเรียนปลายทางคำตอบเหมือนกันไหมคะคำตอบนะคะจะเรียงประโยคได้แบบนี้เลยและอีกหนึ่งประโยคละคะลูก
1: He is a pilot

0: ประโยคก็จะได้แบบนี้เลยนะคะใครที่ถูกต้องให้กาเครื่องหมายอะไร
1: ถ
0: ูกนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4อ่ะกลุ่มที่4อยากจะตอบนะคะตอนนี้กรุ๊ปวันใช่ไหมกรุ๊ปวันถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วเราตรวจคำตอบถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกข้อที่4แล้วนะคะอ่ะลองบอกประโยคแรกหน่อยค่ะ
2: This is a sister
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนยังไม่ใช่อ่ะน้องทีแก้ไขให้หน่อยน้องทีแก้ไขให้หน่อยลูก
2: This is my sister
0: เก่งมากนะคะได้ okay. ประโยคแบบนี้เลยนะคะนายใครถูกต้องบ้างกดไลค์ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปอีกหนึ่งประโยคน้องทีช่วยบอกครูแก้วตาหน่อยอีกหนึ่งประโยคจะได้ว่า
2: she is a doctor
0: มานะคะประโยคจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยไหนคนใดที่ถูกต้องหมดทุกข้อบ้างยกมือกดไลค์กดไลค์ดีมากนะคะเพื่อนๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆปลายทางถูกต้องไหมเอ่ยยอดเยี่ยมมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะเด็กๆสรุปความรู้วันนี้สั้นๆเลยนะคะเด็กๆลองดูที่ภาพนี้นะคะลองดูที่ภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะอีกรอบค่ะเป็นคุณหมอหรือว่าด็อกเตอร์นั่นเองนะคะต่อไปเพื่อนๆถ้าสมมติว่าภาพนี้เป็น motherคุณแม่เราจะบอกว่านี่คือคุณแม่ของฉันจะสามารถพูดได้ว่าขอหนึ่งคนอยากฟังเสียงชัดๆกลุ่มที่3กลุ่มที่3ถ้าจะบอกว่านี่คือคุณแม่ของฉันจะสามารถพูดได้ว่า
2: This is my mother
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ว่าThis is my mother นั่นเองและอีกหนึ่งประโยคเด็กๆอย่าลืมวันนี้เราจะใช้คำสรรพนามบุรุษที่3ด้วยนั่นก็คือคำว่า she จะได้อีกหนึ่งประโยคว่าอย่างไรน้องทีช่วยครูแก้วตาหน่อยจะได้ว่า
2: she is a doctor
0: เก่งมากนะคะอีกรอบลูก
2: she is a doctor
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะคะแล้วก็รวมประโยคที่เราได้เรียนในบทเรียนครั้งก่อนๆมาใช้ด้วยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ workplaces จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะต้องติดตามนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนั่นก็คือกระดาษหรือว่าสมุดนะคะเด็กๆนะคะสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
3: Thank you
0: so much. See you later. Goodbye. Thank you.

สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศเช่นข่าวแบบนี้ครับปัญหาภัยเด็กไทยถูกล่วงละเมิดผู้ใหญ่ต้องเหลียวแลอย่างจริงจังเด็กๆเหล่านี้มักจะถูกทำร้ายทารุณล่วงละเมิดอยู่เสมอบางส่วนที่ถูกทำร้ายอาจเป็นเด็กที่ยังไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่กล้าบอกเรื่องร้ายๆของตัวเองกับใครวันนี้วิตามินข่าวจะขอเติมวิตามินให้เด็กทุกคนรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือทันทีที่พบเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวเอง

0: ครูครับเป็นอะไรทำไมมานั่งซึมเศร้าคนเดียวครับ
1: ตอนนี้ครูเศร้ามากครับเล่าไม่ได้ครับพี่ซุปถ้าผมเล่าให้ใครฟังผมจะโดนทำร้ายอีก
0: หลายคนที่เกิดเรื่องร้ายๆกับตัวเองนะครับมักจะเก็บงำเรื่องนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าครูขู่ว่าจะกลับมาทำร้ายหากว่าแพร่คลายออกไปหรือว่าจะถูกทำให้อับอายครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างมากเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกเรื่องราวเป็นยังไงครับ
1: รู้สึกโดนหลอกพอเป็นคนดูต้นทางในซอยเปี่ยวให้คนแปลกหน้าครูรู้สึกว่าครูว่าตอนนี้ผมงง
0: ครูต้องตั้งสติแล้วก็เล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรเมื่อไหร่แล้วครูรู้สึกอย่างไรครับ
1: คือเหตุการณ์นี้ครับพี่สุขับมันเกิดในซอยเปี่ยวครับ
0: ครับผม
1: แล้วมีคนแปลกหน้าคนนึงครับเขาให้ครูเนี่ยครับ
0: ให้เราไปดูต้นทางแล้วไงต่อครับ
1: แล้วเขาให้ผมมาฝากสร้อยคอไว้กับเขาครับ
0: โอ้แล้วฝากไว้เพื่ออะไรครับ
1: กันโจรนี่ครับ
0: อ๋อกันโจรจะเอาเราไป
1: ครับ
0: ฝากเขาไว้ก่อน
1: ย้อนชุบ
0: ครับครับครับ
1: โดนหลอกครับผ่านมา2ปีได้แล้วมั้งครับเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ไม่ได้สร้อยคืนเลยอะครับพี่ซุป
0: ฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าไปเล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังครับเพื่อจะได้จับโจรร้ายคนนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าเก็บไว้กับตัวเราเองเศร้ามา2ปีไม่ถูกต้องเลยนะครับเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเชื่อใจวางใจนะครับเราจะได้มีหนทางออกในการแก้ปัญหาถ้ามีไม่เพียงข้อเดียวก็ต้องปฏิเสธครับน้องคนดีเป็นอะไรอะลูกมานั่งคนเดียวดูเศร้าๆปิดหน้าปิดตาด้วยอะ
1: หนูอายค่ะ
0: หนูอายหนูอายเรื่องอะไรลูก
1: หนูไม่สามารถเล่าได้ค่ะ
0: ถ้าหนูเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังนะผู้ใหญ่จะได้ช่วยหนูแก้ปัญหาว่าปัญหาอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนดีจะได้ช่วยกันแก้ไขไง
1: คือหนูไปเที่ยวที่สวนสนุกมาค่ะแล้วก็มีคุณลุงคนนึงค่ะมาเบียดหนูค่ะ
0: เขาเบียดหนูยังไงลูก
1: เขาเบียดหนูหนูก็ไม่กล้าหนูก็กลัวไม่กล้าจะทำอะไรตอนนี้หนูกำลังรู้สึกกลัว
0: พี่ซุปฟังและเข้าใจแล้วครับคุณดีครับเราต้องรีบเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจฟังนะครับจะได้หาทางช่วยกันแก้ไขเราไม่ใช่คนผิดเราไม่ต้องอายเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับหากเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นน้องๆก็สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับเช่นหมายเลขโทรศัพท์191เป็นต้นโดยมีวิธีการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ง่ายๆดังนี้ครับ
2: บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ขอผู้แจ้งครับ
3: บอกลักษณะรูปร่างของคนร้ายค่ะ
2: ถ้าเกิดขึ้นกับผู้อื่นต้องบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้อื่นครับ
3: และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเข้าใจง่ายค่ะ
2: บอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนครับ
3: อย่าลืมแจ้งวันที่และเวลาเกิดเหตุด้วยนะคะ
0: หากเกิดเหตุร้ายต้องกล้าพูดและต้องกล้าบอกจำไว้ว่าคนที่มาทำร้ายหรือว่าล่วงละเมิดเราคือคนผิดเราไม่ใช่คนผิดดังนั้นเราไม่ต้องอายครับ
2: จะได้ไม่ตกเป็นข่าวครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
1: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอ

0: ขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะว่ามหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
3: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละโว้อ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: และเวททั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพนภาผามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเริ่มต้นเข้าสู่ชั่วโมงของเราครูแหม่มจะพาเด็กๆไปสถานที่ที่หนึ่งเด็กๆลองดูสถานที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ไหนคะห้องสมุดมีเด็กๆคนไหนมีเด็กๆต้นทางคนไหนหรือเด็กๆปลายทางคนไหนเคยเข้าห้องสมุดบ้างนี่เด็กๆอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วนะคะทุกคนน่าจะเคยเข้าไปในห้องสมุดนะคะเด็กๆเอามือลงได้ค่ะแล้วเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆเข้าไปในห้องสมุดเนี่ยเด็กๆมักจะชอบอ่านหรือว่าชอบยืมหนังสือเกี่ยวกับ
2: การ
1: ์ตูนเด็กๆบอกว่าการ์ตูนมีอะไรอีกคะ
2: น
1: ิทานอะไรอีกเอ่ยนิยายนวนิยายนั่นเองนะคะซึ่งหนังสือนะคะเด็กๆแบ่งได้เรียกว่าแบ่งได้เป็น5ประเภทประเภทแรกคือสารคดีสารคดีแน่นอนชื่อว่าสารคดีต้องเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะเป็นหนังสือสารคดีก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสาระความรู้การให้ความรู้ข้อมูลทางวิชาการต่างๆนะคะจะอยู่ในหนังสือประเภทสารคดีนะคะต่อไปหนังสือประเภทบันเทิงคดีบันเทิงคดีแน่นอนจะต้องให้อะไรกับเราคะความสนุกสนานเรียกว่าการพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมุ่งเน้นให้ความบันเทิงนั่นเองนะคะต่อไปหนังสือที่3เป็นหนังสือสำหรับพวกเราเลยก็คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กๆนะคะมีภาพมีการ์ตูนมีสีที่เหมาะสมกับเด็กนะคะต่อไปหนังสือประเภทที่4เป็นหนังสืออ้างอิงหนังสืออ้างอิงนะคะจะใช้ในการเรียนของเด็กๆสมมติว่าเด็กๆวันนี้อยากไปค้นหาคำตอบหรืออยากรู้เรื่องราวของต้นกล้วยเด็กๆก็ไปหาหนังสืออ้างอิงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสืออ้างอิงที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียกว่าได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆเรื่องที่เด็กๆสนใจนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือหนังสือประกอบการเรียนของเด็กๆนั่นเองนะคะที่เราใช้ในชั่วโมงเรียนของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆลองดูนี่ชั้นหนังสือมีชั้นหนังสือมีหนังสือที่วางอยู่ด้านบนชั้นมันเป็นอะไรคะเด็กๆมีใครตอบได้บ้างบางคนสังเกตถึงตัวหนังสือที่อยู่ด้านบนหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องสั้นเก่งมากค่ะชัยพฤกษ์หนังสือทั้ง1 2 3 4 5 6 7 7เล่มนี้นะคะเรียกว่าเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องสั้นนะคะที่ได้เข้าชิงรางวัลซีไรต์ในปีพุทธศักราช2566ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องสั้นเด็กๆคิดว่าเรื่องสั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรคะจักรพรรดิเรื่องสั้นมีลักษณะอย่างไรคะ
3: หน้าไม่เยอะครับ
1: หน้าไม่เยอะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะไม่เยอะตัวละครก็จะไม่เยอะนะคะเด็กๆก็คือเขาจะมีการแบบว่าการสร้างเขาโครงเรื่องที่แบบว่าไม่ยาวมากนะคะกระชับแล้วก็เป็นเรื่องสั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแล้วถ้าครูแหม่มถามว่าถ้าครูแหม่มพูดถึงเรื่องสั้นเรื่องขาวกับดำเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรชวนให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองคิดว่าขาวกับดำในลักษณะความคิดของเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะขาวกับดำเรื่องสั้นเรื่องขาวกับดำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
3: เศรษฐีกับชาวนาค่ะ
1: เศรษฐีกับชาวนาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องติดตามนะคะแค่คำว่าขาวกับดำเด็กๆนึกถึงอะไรจักรพรรดิค่ะ
3: กวดครับ
1: นึกถึงอะไรนะคะ
3: กวดครับ
1: นึกถึงกรวดที่มีสีขาวกับสีดำนึกถึงอะไรอีกคะเด็กๆมีใครนึกถึงเด็กๆปลายทางล่ะคะนึกถึงอะไรได้บ้างน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าถ้าพูดถึงขาวกับดำน้องเจด้านึกถึงอะไร

0: แกะค่ะ
1: แกะน้องเจด้าบอกว่านึกถึงแกะเก่งมากค่ะแสดงว่าอาจจะอ่านการ์ตูนหรือว่าดูสารคดีนะคะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยในความคิดของเด็กๆก็จะมีขาวกับดำที่แตกต่างกันไปบางคนคิดว่าเรื่องขาวกับดำอาจจะเป็นเรื่องแกะเหมือนที่น้องเจด้ายกตัวอย่างหรือว่าบางคนบอกว่าเรื่องคำอาจจะเป็นเรื่องก้อนกรวดที่มีสีขาวกับสีดำแตกต่างกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนของเราค่ะเด็กๆนี่จะเกี่ยวข้องอะไรกับขาวกับดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสั้นหันสานั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องอธิบายและเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องสั้นเรื่องขาวกับดำได้ตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องสั้นเรื่องขาวกับดำได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและการพูดเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและที่สำคัญที่สุดนะคะในการอ่านบทร้อยกลองอ่านเรื่องต่างๆนะคะเด็กๆก็จะต้องนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันเราจะมาทบทวนชวนจำในเรื่องของมารยาทของการฟังและการดูที่ดีเด็กๆคิดว่ามารยาทในการฟังต้องมีอะไรบ้างอ้าวคนอื่นบ้างค่ะน้องเบิร์นน้องเบิร์นคิดว่ามารยาทในการฟังเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับน้องเบิร์น
2: หูครับ
1: หูเราต้องเป็นยังไงคะ
2: ฟังครับ
1: ฟังแล้วการฟังที่ดีเนี่ยต้องเป็นอย่างไรน้องอีฟค่ะ
3: ไม่พูดไม่คุยค
1: ่
3: ะ
1: ไม่พูดไม่คุยในขณะที่เราฟังเก่งมากๆค่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยรับประทานอาหารหรือขนมในขณะที่ฟังได้ไหมคะ
4: ไม
1: ่ได้พูดแทรกในขณะที่เราฟังได้ไหมคะ
4: ไม่
1: ได้มีอะไรอีกขออีกหนึ่งข้อค่ะอะไรเอ่ยนอกจากไม่พูดไม่คุยไม่รับประทานอาหารไม่พูดแทรกน้องวันใหม่ค่ะ
5: ฟังอย่างตั้งใจค่ะ
1: ฟังอย่างตั้งใจเก่งมากๆเลยนะคะมาดูมารยาทในการฟังของครูแหม่มที่นำมาเสนอเด็กๆบ้างข้อแรกก็คือต้องฟังอย่างตั้งใจตามองผู้พูดไม่คุยหรือเล่นในขณะที่ฟัง2. ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นเป่าปากโห่กระทืบเท้าหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ฟังสมมติว่าเราไม่ชอบใจในเรื่องที่ผู้ฟังเนี่ยพูดแล้วเราแสดงกิริยาแบบนี้น่ารักไหมคะเด็กๆไม่น่ารักนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ปรบมือเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้พูดก่อนผู้พูดจะพูดและหลังพูดจบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมารยาทในการพูดนะคะใครคิดว่ามารยาทในการพูดเป็นอย่างไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะคิดว่ามารยาทในการพูดมีอะไรบ้างคะ
6: เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพูดครับ
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพูดนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกคะเด็กๆน้องเกียร์ไนท์ค่ะ
7: ไม่เล่นไม่คุยกันครับ
1: ไม่เล่นไม่คุยในขณะที่พูดไม่ยุกไม่ยิกไม่ออกมายืนเกาแบบนี้เป็นลักษณะการพูดที่ดีไหมคะเด็กๆสมมติว่าคุณแม่พูดไปสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ยินดีต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่รายวิชาภาษาไทยเป็นอย่างไรคะเด็กๆดูดีไหมคะดูไม่ดีนะคะมาดูมารยาทในการพูดที่ครูแหม่มจะมานำเสนอบ้างข้อแรกนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องเตรียมตัวนะคะให้พร้อมก่อนที่จะพูดโดยใช้การหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดนะคะจะได้มีความมั่นใจในการพูดนะข้อที่2ค่ะใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลไม่กระโชกโหกห้าและใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมนะคะนี่สำคัญเลยข้อที่3นะคะพูดเสียงดังฟังชัดและมองผู้ฟังอย่างทั่วถึงกล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดและกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่องหรือว่าการชมเชยค่ะเอาละค่ะต่อมานะคะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่กันได้ทบทวนในเรื่องของมารยาทในการฟังและการพูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังหรือว่าได้พูดเกี่ยวกับอะไรต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้นเรื่องสั้นเนี่ยคุณแม่ก็ได้กล่าวคร่าวๆไปแล้วนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรมาดูความหมายของเรื่องสั้นกันค่ะเด็กๆเรื่องสั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหนังสือประเภทบันเทิงคดีร้อยแก้วก็คือเป็นลักษณะที่แต่งไปไม่เหมือนกลองใช่ไหมคะคือเรื่องที่แต่งที่มีขนาดสั้นนะคะโดยมีโครงเรื่องฉากตัวละครแก่นเรื่องนะคะเรื่องสั้นจะถูกบังคับให้มีตัวละครจำนวนไม่มากและสามารถและไม่สามารถเขียนอธิบายถึงรายละเอียดได้นะคะส่วนเด่นที่สุดของเรื่องสั้นเนี่ยก็คือแก่นเรื่องนะคะการดำเนินเรื่องเนี่ยก็จะมุ่งเข้าสู่ประเด็นหลักอย่างรวดเร็วนะคะส่วนองค์ประกอบอื่นก็จะเป็นรองนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องสั้นเรื่องขาวกับดำนะคะโดยผู้แต่งก็คือคุณวินเรียววารินนั่นเอง

0: คะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังนะคะว่าการอ่านเรื่องสั้นแบบที่เราเคยอ่านเรียนเรื่องการอ่านนิทานไปการใช้น้ำเสียงการออกเสียงอักขระรอเรือรอลิงต้องชัดเจนแล้วก็เรียกว่าใส่คาแรคเตอร์ของตัวละครใช้เสียงให้เหมาะสมกับตัวละครสถานที่แล้วก็ฉากนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองฟังนะคะเรื่องสั้นเรื่องนี้ที่ครูแหม่มจะเล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตอบคำถามแล้วก็จะมีการขออาสาสมัครเด็กๆบางคนออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้องฟังอย่างตั้งใจเหมือนที่เราเรียนนะคะก็คือการนั่งหลังตรงไม่พูดไม่คุยในขณะที่รับฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะเศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่งเขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนในคฤหาสน์ของเขาเป็นสวนกลวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กลวดสีดำกับสีขาวเศรษฐีบอกชาวนาว่าท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่งแต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าข้าจะยกหนี้สินให้ชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีบอกว่าถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข้าจะหยิบกลวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนใส่ในถุงผ้านี้ก้อนหนึ่งสีดำก้อนหนึ่งสีขาวให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกลวดจากถุงนี้หากนางหยิบได้ก้อนสีขาวข้าจะยกหนี้สินให้ท่านและนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำนางต้องแต่งงานกับข้าและแน่นอนข้าจะยกหนี้สินให้ท่านด้วยชาวนาตกลงเศรษฐีหยิบกลวดสองก้อนใส่ในถุงผ้าหญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากลวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสีดำเธอจะทำอย่างไรหากเธอไม่เปิดโปงความจริงก็จะต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงหากเธอเปิดโปงความจริงเศรษฐีย่อมเสียหน้าและยกเลิกเกมนี้แต่บิดาของเธอก็ต้องเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนานลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้าหยิบกลวดขึ้นมาหนึ่งก้อนพลันเธอปล่อยกลวดในมือร่วงลงสู่พื้นกลืนหายไปในสีขาวและสีดำของสวนกลวดเธอมองหน้าเศรษฐีเอ่ยว่าขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่นแต่ไม่เป็นไรในเมื่อท่านใส่กลวดสีขาวกับสีดำอย่างละก้อนลงไปในถุงนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกลวดก้อนที่เหลือก็ย่อมรู้ทันทีว่ากลวดที่ข้าหยิบไปเมื่อครู่เป็นสีอะไรก้อนกลวดที่เหลือในถุงเป็นกลวดสีดำดังนั้นก้อนกลวดที่ข้าทำตกย่อมเป็นสีขาวชาวนาพ้นสภาพลูกหนี้และลูกสาวไม่ต้องแต่งงานเศรษฐีขี้โกงคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆบอกว่าสนุกแล้วก็เรื่องสั้นเนี่ยเรียกว่าเนื้อเรื่องนะคะดำเนินไปโดยที่มุ่งสู่แก่นเรื่องนะคะแล้วก็จบเรื่องอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะโดยที่ในเนื้อเรื่องนี้นะคะในเรื่องขาวกับดำให้ข้อคิดกับเด็กๆไหมคะให้ข้อคิดเลยเดี๋ยวคุณครูจะมาถามคำถามกับเด็กๆนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆอยากเป็นนักเล่าเรื่องหรือเปล่าไหนใครอยากเป็นนักเล่าเรื่องบ้างเดี๋ยวคุณครูจะลองให้เด็กๆนะคะสลับกันดีไหมคะเดี๋ยวไปเป็นกลุ่มนะคะอ่านไปเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ1ย่อหน้าได้ไหมคะโดยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ตัวละครเพื่อเรียกว่าดึงดูดความสนใจของนิทานด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: นักพูดพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ผู้ฟังพร้อมฟังหรือเปล่าคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่ม1ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรื่องสั้นเรื่องขาวกับดำผู้แต่งวินเรียววารินกลุ่มที่1ค่ะใช้ไมค์ค่ะคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะ1 2 3
2: เศรษฐีคนหนึ่ง ชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่ง
0: ขอเสียงดังๆค่ะ
2: เขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนในคฤหาสน์ของเขาเป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีดำกับสีขาวเศรษฐีบอกชาวนาว่า
0: ใช้เสียงของเศรษฐีด้วยนะคะ
2: ท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่งแต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าข้าจะยกหนี้สินให้
0: เดี๋ยวปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะเป็นอย่างไรคะเรียกว่าแรกๆเนี่ยยังมาแบบเนิบๆแต่พอถึงบทสนทนาน้องดาเนียและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสวมวิญญาณของเศรษฐีเป็นไงคะภาคเหมาะสมกับเนื้อเรื่องไหมคะเหมาะสมนะคะเก่งมากๆต่อมาค่ะกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองพร้อมไหมคะกลุ่มสองพร้อมไหมเอ่ยไม่ได้ยินเสียงกลุ่ม2เลยค่ะกลุ่ม2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เอาละค่ะอย่าลืมเรียกว่าใส่อรรถรสของตัวละครลงไปด้วยนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่2ถ้าพร้อมแล้วเล่าได้เลยค่ะ
2: ชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีบอกว่าถ
0: ้
2: าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข้าจะหยิบกวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนในถุงผ้านี้ก้อนหนึ่งเป็นสีดำก้อนหนึ่งสีขาวให้ลูกสาวของท่านหยิบกวดจากถุงนี้
0: ทีนี้กลุ่ม2เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆวิญญาณเศรษฐีเป็นอย่างไรคะยังไม่มานะคะไม่เป็นไรมาดูกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ใช้ไมค์ด้วยค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่3ไม่ได้ดาวนะคะกลุ่มที่4ค่ะ1 2 3
2: หากนางหยิบได้ก้อนสีขาวข้าจะยกหนี้สินให้ท่านและนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำนางต้องแต่งงานกับข้าและแน่นอนข้าจะยกหนี้ให้ท่านด้วย
0: กลุ่มนี้นะคะอินเนอร์เรียกว่าอินเนอร์ของน้องชัยพฤกษ์ถึงแม้ว่าไม่ถือไมค์นะคะแต่ว่าอินเนอร์เนี่ยมาแรงมากนะคะปรบมือให้กลุ่มที่3นะคะตอบกลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5พร้อมกันเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3
2: ชาวนาตกลงเศรษฐีหยิบกวด2ก้อนใส่ในถุงผ้าหญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสีดำเธอจะทำอย่างไร
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะนี่เลยนะคะกลุ่มที่5ยังไม่มีบทสนทนานะคะแต่ว่าตอนช่วงที่ตื่นเต้นเด็กๆอย่าลืมทำน้ำเสียงที่ตื่นเต้นไปด้วยนะคะต่อไปกลุ่มไหนจะอาสาดีกลุ่มไหนจะอาสาเล่าดีไล่ไปที่กลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1ค่ะเอาคนอื่นบ้างค่ะคนอื่นบ้างน้องเจ้านาย1 2 3
2: หากเธอไม่เปิดโปงความจริงก็จะต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกง หากเธอเปิดโปรงความจริงเกียรติยอมเกียรติหน้าและยกเงื่อนเกมนี้แต่ปิดตาของเธอก็ต้องเป็นนี่เกียรติต่อไป

0: ก้อนพัดเปิด
1: พลันค่ะพลัน
0: พลันเธอปล่อยกลัวในมือพวกทรงสู่พื้นกืนหายไปในสีขาวและสีดำ
1: ไม่มีคำว่าสีค่ะ
0: และทางของเสียวนกลัวเธอมองหน้าเศรษฐีเอ่ยว่า
1: ไปต่อไหมคะหรือให้กลุ่มอื่นกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่5บ้างกลุ่มที่5บอกว่าอยากอ่านบทสนทนาค่ะมาอ่ะน้องวันใหม่ก็ได้ค่ะน้องวันใหม่1 2 3
0: ขออภัยที่ข้าพันปัง
1: รังขอเสียงผู้ชายค่ะน้องวันใหม่เศรษฐีอ่ะเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงนะคะอ่ะเสียงผู้หญิงขอวันวานเลยค่ะขอใหม่1 2 3
0: ขออภัยที่ข้าพันเผลอ
1: รังเผลอ
0: พันเผลอปล่อยกินล่วงหล่นแต่ไม่เป็นไรในถุงท่านใส่กลัวสีขาวกับสีดำอย่างละก็ลงไปในถุงนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกวดก้อนที่เหลือก็ย่องก็ย่องรู้ทันทีว่ากวนนะข้าหยิบเมื่อ
1: ไป
0: เมื่อไปลูก
1: ไปเมื่อครู
0: ่ไปเมื่อครู่เป็นสีอะไร
1: เก่งมากค่ะเดี๋ยวประมือให้ตัวเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงพร้อมกันค่ะในเด็กต้นทางและในเด็กปลายทางขอเสียงดังฟังชัดอักขระให้ชัดเจนใส่เรียกว่าน้ำเสียงของตัวละครลงไปด้วยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

ยทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางด้วยนะคะถือว่าเป็นการอ่านฝึกอ่านไปอีกหนึ่งแบบนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมมันฝรั่งเสี่ยงดวงนะคะโดยวันนี้ครูแม่มเตรียมมันฝรั่งมานี่ไหนใครชอบรับประทานบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะสุ่มตัวแทนนะออกมาเดี๋ยวเราจะมาหยิบมันฝรั่งมารับประทานกันเด็กๆเอามือลงซึ่งในมันฝรั่งนี้นะคะจะมีคำถามอยู่ด้านในพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะยังมีกลุ่มที่ไม่พร้อมเลยค่ะกลุ่มที่4ยังไม่พร้อมนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มอื่นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคำถามแรกกลุ่มที่จะได้ออกมาจับก็คือกลุ่มที่เอามือจับหูไว้นะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะน้องเจ้านายมาเลยค่ะน้องเจ้านายเลือกมันฝรั่งแท่งไหนดีคะดึงได้เลยคำถามมันฝรั่งนี้ก็คือทำไมทำไมลูกสาวของเศรษฐีจึงต้องเรียกว่าเอา

0: กรวดเนี่ยออกเดี๋ยวฟังคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะทำไมลูกสาวต้องแกล้งทำกรวดหล่นคะน้องเจ้านายน้องเจ้านายเอาไมค์ขึ้นมาค่ะไปหยิบไมค์ขึ้นมานะคะทำไมลูกสาวชาวนาเนี่ยถึงต้องแกล้งเอากรวดเนี่ยทำกรวดเนี่ยหล่นเพื่ออะไรคะทำเพื่ออะไร
1: หล่น
0: เพราะว่าอะไรทำไมลูกสาวถึงเรียกว่าต้องแกล้งเอาทำกรวดหล่นเพราะว่าอะไรมีใครตอบได้ไหมคะน้องค่ะน้องกลุ่มที่สองค่ะไหนลองตอบสิคะ
2: ไม่อยากแต่งงานกับเศรษฐีค่ะ
0: ไม่อยากแต่งงานกับเศรษฐีเพราะรู้ว่าอะไรคะ
2: เศรษฐีขี้โกงค่ะ
0: เก่งมากๆเลยเดี๋ยวกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองรับคะแนนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูติดดาวให้เลยกลุ่มที่เท่าไหร่คะเมื่อกี้กลุ่มที่2แล้วก็มีกลุ่มไหนอ่านออกเสียงบ้างเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนอ่านออกเสียงบ้างกลุ่มที่1กลุ่มที่เท่าไหร่อีกคะกลุ่มที่4ใช่มั้ยคะแล้วก็กลุ่มที่5นี่เลยให้ไปเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาหยิบมันฝรั่งก็คือ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มาเลยค่ะเด็กๆกลุ่มที่5เตรียมตัวนะคะตอบคำถามด้วยนะคะถ้ากลุ่มที่5ตอบไม่ได้คุณครูจะให้คะแนนกลุ่มอื่นนะคะเอาละค่ะหยิบได้เลยค่ะเลือกแท่งไหนดึงเลยคำถามคืออะไรคะคำถามคือทำอะไรทำอะไรในเรื่องเขาทำอะไรกันบ้างทำอะไรคะ1 2 3หมดเวลาค่ะกลุ่มที่5กลับเข้าไปนั่งนะคะกลุ่มอื่นเต็มตัวตอบคำถามในเรื่องทำอะไรกันบ้างเอามือจับหูนะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาเลยกลุ่มที่4ค่ะในเรื่องมาเล่าให้คุณแหม่มฟังหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
3: พน
0: ัน
3: ก
0: ัน
3: คร
0: ับ พนันใครพนันกันคะ
1: ชาวนากับเศรษฐี
0: พนันกันว่ายังไงคะ
1: จับก้อนกรวดครับจับก้อนกรวดสีดำจะต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงครับ
0: ถ้าจับก้อนกรวดได้สีดำจะต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะกลุ่มที่5รับอีก1คะแนนนะคะกลุ่มที่4รับอีก1คะแนนต่อไปคำถามต่อไปนะคะอีก4แท่งมันฝรั่งอีก4แท่งนะคะมือจับหู1 2 3กลุ่มที่3ค่ะมาเลยกลุ่มที่3ค่ะหยิบได้เลยค่ะดึงเลยกลุ่มที่3คำถามก็คือกลุ่มนี้ได้คำถามง่ายนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนคะ
3: เกิดขึ้นที
0: ่กลุ่มที่3ตอบได้ไหมคะใครตอบได้กลุ่มที่3ออกมาเลยค่ะออกมาช่วยเพื่อนกลุ่มที่3ค่ะน้องจัญญวัฒน์ออกมาช่วยเพื่อนเลยกลุ่มที่3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะ
4: คฤหาสน์ค่ะ
0: คฤหาสน์เจาะจงไปอีกคฤหาสน์ในข้างในคฤหาสน์ตรงไหนคะ
4: สวน
0: สวนเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่3รับไปเลย1ดวงนะคะเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะอีก3แท่งค่ะมันฝรั่งกลุ่มไหนจะได้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะมาเลยกลุ่มที่2เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มไหนสะสมคะแนนได้มากที่สุดสุดสัปดาห์หรือว่าชั่วโมงสุดท้ายที่เราเรียนในสัปดาห์นั้นเดี๋ยวมารับรางวัลใหญ่นะคะหยิบเลยดึงเลยนี่เลยคำถามคือทำอย่างไรเศรษฐีทำอย่างไรเศรษฐีทำอย่างไรกับการพนันครั้งนี้คะ

0: เศรษฐี
1: กลุ่มที่2มีใครตอบได้บ้างน้องปีโป้น้องปีโป้มาเลยกลุ่มที่2มาช่วยเพื่อนค่ะน้องปีโป้กับน้องประภัสรามาช่วยเพื่อนค่ะเศรษฐีเป็นอย่างไรคะ
0: เศรษฐีใส่ก้อนดำสองก้อนแต่ลูกสาว
1: ลูกสาวเป็นยังไงคะ
0: โกง
1: ลูกสาวรู้ว่าเศรษฐีโกงใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อ
0: จึงแกล้งทำก้อนกวนหล่น
1: ลูกสาวรู้ว่าเศรษฐีโกงจึงแกล้งทำกรวดสีอะไรหล่นลงพื้นคะสีดำใช่ไหมคะแล้วแล้วอีกก้อนนึงก็จะเหลือที่อยู่ในถุงก็จะเหลือไปอีกสีนึงก็คือสีดำนั่นเองนะคะเศรษฐีก็เลยอดแต่งงานกับลูกสาวเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่2นะคะนี่เลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่1 2 3กลุ่มที่1ค่ะมาค่ะคำถามคือใครนี่คำถามง่ายไหมคะน้องดาเนียใครในเรื่องมีใครบ้าง
2: เศรษฐีชาวลูกสาวชาวตาแล้วก็ชาวตาค่ะ
1: เก่งมากมากค่ะประมือให้กลุ่มที่1นะคะเรียกว่าบางกลุ่มก็จะเจอคำถามที่ยากบางกลุ่มก็จะเจอคำถามที่ง่ายนะคะเหลือ1แล้วค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะมาค่ะกลุ่มที่2มาเลยค่ะกลุ่มที่2ดึงได้เลยค่ะดึงแรงๆค่ะคำถามคือทำเมื่อไรคะเป็นช่วงเวลาไหนเอ่ย
0: กลางวันค่ะ
1: ทำช่วงไหนคะ
0: กลางวัน
1: กลางวันเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่2นะคะรับเพิ่มไปอีก1ดาวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือคำถามเสี่ยงดวงจากมันฟันเองนะคะต่อไปเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบคำถามจากเรื่องพร้อมกันนะคะในเรื่องใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรคะเด็กๆกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ในเรื่องใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรคะน้องจักรพรรดิค่ะ
3: สติครับ
1: การใช้อะไรคะ
3: สติครับ
1: การใช้สติทำอะไรเอ่ย
3: แก้ไขครับ
1: แก้ไขอะไรคะ
3: ปัญหาครับ
1: ขออีกหนึ่งรอบค่ะ
3: ใช้สติในการแก้ปัญหาครับ
1: เราครัวการใช้ใจความของเรื่องก็คือการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเหมือนกับใครเอ่ยเหมือนกับลูกสาวของชาวนานั่นเองนะคะต่อไปข้อต่อไปค่ะคำถามต่อไปนะคะหากนักเรียนเป็นลูกสาวของชาวนาจะทำอย่างไรคะจะทำเหมือนในเรื่องหรือเปล่าน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์ลองแสดงความคิดเห็นว่าถ้าน้องชัยพฤกษ์เป็นลูกสาวของชาวนาจะแบบว่าใช้วิธีการแกล้งทำหล่นเหมือนลูกสาวชาวนาในเรื่องหรือเปล่าหรือว่าจะทำวิธีอื่นคะ
3: เปิดโปงครับ
1: น้องชัยพฤกษ์เลือกที่จะเปิดโปงความจริงนั่นเองนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวชาวนาคิดว่าถ้าเปิดโปงความจริงจะเป็นอย่างไรคะอาจจะเป็นหนี้สินต่อไปนั่นเองนะคะไหนใครมีความคิดเห็นอื่นบ้างวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงปณิดาเลยค่ะปณิดามีความคิดเห็นอย่างไรปณิดาคนสวย
4: ทำเหมือนในเรื่อง
1: น้องปณิดาเลือกที่จะทำเหมือนในเรื่องนะคะแต่ละคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปคำถามต่อไปเด็กๆได้ข้อคิดจากในเรื่องคือในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยสำคัญที่สุดเลยจากในเรื่องคือ

0: ก้ปัญหาค่ะ
1: การใช
0: ้สติ
1: ปัญญาในการแก้ปัญหาขออีกหนึ่งข้อค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
0: การขี้โกง
1: การขี้โกงเก่งมากค่ะเราไม่ควรที่จะขี้โกงคนอื่นใช่ไหมคะคดโกงคนอื่นควรที่จะซื่อสัตย์ต่อคนอื่นนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะเศรษฐีถึงแม้ว่าจะขี้โกงแต่ว่าประสบความสำเร็จไหมคะไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าเรียกว่าอย่านำไปทำตามนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายเด็กๆ เนี่ยจะนำข้อคิดในเรื่องการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรวันนี้เรียกว่าจักรพรรดิเป็นพระเอกของห้องนะคะจักรพรรดิค่ะ
2: อย่างเช่นเราติดป่าแล้วก็ต้องใช้สติครับ
1: ใช้สติยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวป่าใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินลงไปที่ป่าทำยังไงดีคะ
2: ไม่แตกตื่นครับ
1: ไม่แตกตื่นแล้วทำยังไงอีกคะ
2: ตะโกนครับ
1: อาจจะเรียกชื่อตะโกนให้
2: ยามได้ยินเสียงครับ
1: ไปที่ป่าไหนคะเนี่ยมียามด้วยอาจจะเรียกให้คนที่เราไปด้วยใช่ไหมคะได้ยินเพราะว่าถ้าเด็กๆ เข้าป่าเนี่ยแน่นอนเข้าคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะอันตรายก็อาจจะมีเพื่อนไปด้วยไหนใครมีเหตุการณ์อื่นบ้างคะน้องอีฟค่ะ
3: หลงทางกับพ่อแม่เราก็ต้องไปประกาศหาชื่อพ่อแม่ค
1: ่
3: ะ
1: ให้ไปหาอาจจะไปเรียกว่าหารปภ.หรือว่าจุดที่เขาเป็นศูนย์บริการใช่ไหมคะประกาศหาคุณพ่อคุณแม่แล้วถ้าเราไปสถานที่อื่นโดยที่ไม่มีจุดที่ประกาศหาหรือไม่มีรปภ.เราจะทำยังไงคะเด็กๆน้องค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวเราจะทำอย่างไรคะ
3: ไปบอกพี่ยามไม่ใช่ไปบอกไป
1: อาจจะบอกคนแถวนั้นใช่ไหมคะทำอย่างไรคะ
3: ให้โทรเบอร์พ่อหรือแม่ค
1: ่
3: ะ
1: ให้โทรหาคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของเด็กป.2นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็ควรที่จะจำเบอร์ของผู้ปกครองนะคะเผื่อว่าฉุกเฉินนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่4เรื่องขาวกับดำนะคะโดยตอบคำถามนะคะจากคำถามที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ตอบไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆ เขียนคำตอบนะคะลงในแบบฝึกหัดของเด็กๆใบงานที่4ลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่108นะคะลงมือทำได้เลยค่ะคำถามข้อแรกง่ายมากเลยถามว่าใครมีใครบ้างตัวละครในเรื่อง1เลยใครคะใครคะชาวนา2เศรษฐี3ลูกสาวชาวนานั่นเองนะคะเขียนได้เลย

ด็กๆคะหน้า107เนี่ย107จะเป็นการเขียนเรื่องสั้นนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูไปด้วยนะคะเพื่อเรียกว่าใครที่ยังจดจำเนื้อเรื่องไม่ได้นะคะคนไหนเด็กๆคนไหนที่พอที่จะเขียนได้จดจำเนื้อเรื่องได้นะคะก็ลงมือทำแบบฝึกหัดใบงานของเราได้เลย

ให้สวยๆนะคะข้อที่2เขาทำอะไรกันเขาทำอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและผลของเหตุการณ์เนี่ยเป็นอย่างไร

0: ชาวนามีสระอะไรคะชาวนายังไม่ครบเลยค่ะสระอะไรเอ่ยใครเขียนคำว่าเศรษฐีไม่ถูกแสดงว่าอนาคตไม่ได้เป็นเศรษฐีแน่เลยเด็กๆลองดูข้อ2ทำอะไรทำอะไรคือใครทำอะไรกับใครเหตุการณ์เริ่มเรื่องเลยก็คือชาวนากับเศรษฐีเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันคะไหนใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างอ่ะน้องจักรพรรดิค่ะชาวนากับเศรษฐีทำอะไรกันคะ
1: พนันกับเศรษฐีครับ
0: พนันกับใคร
1: ชาวนาครับ
0: เรื่องอะไรคะ
1: เรื่องจับก้อนกรวดสีขาวและสีดำครับ
0: เก่งมากๆค่ะเด็กๆพอที่จะทราบแนวคำตอบแล้วนะคะลงมือเขียนได้เลย

เด็กๆเร่งมือเลยนะคะข้อ3ที่ไหนเอ่ยที่ไหนคะที่ไหนคะสวนในคฤหาสน์เก่งมาก

0: แรกนะใครบอกได้บ้างว่าคฤหาสน์มีตัวอะไรบ้างตัวแรกคือตัวอะไร
1: คอควาย
0: คอควายอะไรอีกคะตัวรื้อเก่งมากค่ะตัวอะไรอีกมีคอควายมีรอรื้อมีหอหีบสระอาสอเสือเป็นตัวสะกดและนอหนูการันนั่นเองค่ะข้อที่4เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ช่วงเวลาไหนเอ่ยกลางวันนั่นเองค่ะ

0: ข้อสุดท้ายเอาตอบพร้อมกันหน่อยเร็วค่ะข้อที่5ข้อที่5ทำไมถึงทำแบบนั้นใครตอบได้บ้างทำไมถึงต้องพนันกันน้องวันใหม่ค่ะทำไมเขาถึงต้องพนันกันคะ
1: ลูกเพราะเศรษฐีอยากแต่งงานกับลูกสาวของชาวนาค่ะจึงพนันกันค่ะ
0: เก่งมากค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆผลเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรใครตอบได้บ้างน้องทิทัศน์ผลเป็นอย่างไรคะน้องทิทัศน์น้องทิทัศน์น้องจักรพรรดิค่ะผลเป็นอย่างไรน้องจักรพรรดิ
2: ลูกชาวนารู้โกงของเศรษฐี

0: จึงแกล้งทำก้อนกรวดหล่นพื้นในถุงมีก้อนกรวดสีดำลูกชาวนาจึงแต่งงาน
1: ไม่ต้องแต่งงานกับใครคะ
0: เศรษฐีครับ
1: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วให้เด็กๆวางดินสอเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานการนะคะดูซิว่าเด็กๆเนี่ยเขียนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะข้อแรกค่ะตอบพร้อมกันใครตัวละครมีใครบ้าง
2: เศรษฐ
1: ีชาวนาและลูกสาวชาวนานั่นเองต่อไปเขาทำอะไรกันเศรษฐีกับชาวนาทำอะไรพนันกันเรื่องจับก้อนกรวดสีขาวและสีดำนะคะข้อที่3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนสวนในคฤหาสน์นั่นเองนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร
2: ่
1: ช่วงกลางวันนั่นเองนะคะทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเศรษฐีกับชาวนาถึงพนันกันเพราะว่าชาวนาเนี่ยเป็นหนี้ของเศรษฐีใช่ไหมคะและเศรษฐีเนี่ยชอบลูกสาวของชาวนาจึงพนันกันว่าถ้าจับก้อนกรวดเนี่ยหากได้สีขาวเนี่ยก็จะยกหนี้ให้ทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วต้องแต่งงานกับเศรษฐีไหมคะถ้าได้ก้อนสีขาวไม่ต้องแต่งงานด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะผลเป็นอย่างไรอะไรคะผลเป็นอย่างไรก็คือชาวนาลูกสาวชาวนาเนี่ยรู้กลโกงของเศรษฐีนะคะก็เลยทำก้อนกรวดเนี่ยหล่นลงพื้น1ก้อนเพราะว่าเศรษฐีใส่ก้อนกรวดสีดำไปทั้ง2ก้อนเลยใช่ไหมคะก็แสดงว่าเมื่อถึงการตัดสินแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีก้อนกรวดสีดำอยู่ในถุงนะคะแสดงว่าก้อนที่มันหล่นลงไปในสวนเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะชาวนาจึงไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีแล้วก็หายเป็นหนี้นะคะไม่เป็นหนี้นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนกันให้เด็กๆวางดินสอค่ะมีใครยังไม่วางดินสอไหมคะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะในเรื่องของขาวกับดำนั่นเองนะคะที่มีข้อคิดก็คือในเรื่องของการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยก็เรียกว่าได้ยกตัวอย่างนะคะการนำข้อคิดไปในใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยเวลาทำอะไรเด็กๆต้องมีสติในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของฟังให้รู้ดูให้ดีมีสาระนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่6เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะส่วนใบงานนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเรียกว่าทำใบงานนะคะแล้วก็ให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะดาวน์โหลดนะคะจาก www.dltv.ac.th นะคะมาให้เด็กๆใช้ในชั่วโมงต่อไปด้วยนะคะเราจะไม่ใช้แบบฝึกหัดในชั่วโมงต่อไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเรื่องสั้นหันษานะคะเด็กๆก็ได้รู้จักเรื่องสั้นไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้นเรื่องใหม่นะคะชื่อว่าเรื่องขาวกับดำที่หมายถึงสีของก้อนกรวดนั่นเองนะคะเอาละค่ะหวังว่าเด็กๆจะนำข้อคิดนะคะในเรื่องของการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมด้วยนะคะสติมาอะไรจะเกิดเอ่ยสติมาปัญญาเกิดแล้วทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะวันนี้ครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: ได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วในชั่วโมงถัดไปเราก็จะเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนั่นเองนะคะวันนี้ครูแนนก็จะมีให้นักเรียนได้ประเมินตนเองรวมทั้งบันทึกการเรียนรู้ของตนเองว่าตลอดหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรชอบกิจกรรมไหนที่ครูแนนได้ให้นักเรียนทำนักเรียนสามารถเขียนลงได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาบันทึกการเรียนรู้และประเมินตนเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะครูแนนอยากให้นักเรียนทุกคนได้ประเมินตนเองนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพบกันในเรื่องเส้นเวลาในครอบครัวนั่นเองซึ่งเรื่องเส้นเวลาเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้ถ้าเราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถเขียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวได้นั่นเองค่ะในชีวิตวันนะคะในครอบครัวของเราล้วนแล้วมีความแตกต่างกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละปีนะคะเราก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวของเรานะคะเป็นหลายๆเหตุการณ์สิ่งที่มีความทรงจำดีๆหรือเรื่องประทับใจก่อนอื่นเลยนะคะครูแนนอยากให้นักเรียนได้บริหารสมองกันก่อนโดยที่นักเรียนกำมือขึ้นมาค่ะทั้งสองข้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาบริหารสมองกันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันค่ะกำมือแล้วชี้มือด้านขวามือขึ้นข้างบนใช้นิ้วชี้นะคะต่อมาด้านซ้ายมือของเราค่ะเราก็จะชี้เข้าหากับด้านขวามือของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อมาเราก็จะทำสลับกันไปเรื่อยๆโดยเพิ่มจำนวนนิ้วตามนิ้วที่เราชี้ขึ้นข้างบนเดี๋ยวนักเรียนลองดูครูแนนก่อนนะคะครูแนนจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนพร้อมนะคะแต่ครูแนนก็ยังทำไม่ชำนาญนะคะเดี๋ยวเรามาบริหารสมองไปพร้อมๆกันครบ5นิ้วแล้วเราก็จะทำเริ่มใหม่นะคะเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มจำนวนนิ้วตามนิ้วที่เราชี้ขึ้นด้านบน2นิ้ว

0: 3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเริ่มใหม่นะคะนิ้วชี้ขึ้นข้างบนนิ้วอีกนิ้วข้างด้านซ้ายมือของเราชี้ไปหาขวามือค่ะและเปลี่ยนสลับกันไปเรื่อยโดยนิ้วที่เพิ่มจำนวนก็คือนิ้วที่ชี้ขึ้นข้างบนนะคะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองบริหารสมองกันอีกนะคะพร้อมไหมคะถ้าเตรียมค่ะ1นิ้วไม่ต้องเอากลางออกไปเยอะนะคะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเริ่ม1นิ้วใหม่ค่ะทีนี้เริ่ม1นิ้วใหม่1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเริ่ม1นิ้วใหม่ค่ะ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วนี่คือท่าที่1นะคะต่อมาค่ะท่าที่2มือซ้ายมือของเราด้านซ้ายมือของเรานะคะมือซ้ายแตะที่จมูกค่ะมือซ้ายแตะที่จมูกมือขวาแตะที่ใบหูมือซ้ายแตะที่ไหนคะมือซ้ายของเราแตะที่จมูกมือขวาของเราแตะที่ใบหูและเราจะทำสลับกันไปนะคะสลับกันไปโดยทำช้าช้าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมคะได้นะคะท่าที่1หรือท่าที่2ยากกว่ากันคะ
1: ท่าที่2
0: ท่าที่2เหรอคะท่าที่2เราก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะโดยที่มือด้านซ้ายมือของเราแตะจมูกพอสลับปุ๊บด้านซ้ายมือของเราก็จะแตะที่ใบหูของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็น2ท่าที่ครูแนนให้นักเรียนได้มาบริหารสมองกันนะคะจะเป็นท่าที่เราได้แยกประสาทของเรานะคะประสาทสมองของเรานั่นเองนะคะไหนใครชอบท่าที่1คะท่าที่1ท่าที่1ต้องมีสติมากๆเลยไหนใครชอบท่าที่2คะโอเคนะคะให้นักเรียนลองฝึกบ่อยๆเพราะว่าเราจะเป็นการบริหารสมาธิของเราด้วยถ้าหากเราไม่มีสติไม่มีสมาธิทำได้ไหมคะไม่ได้เพราะทั้ง2ข้างจะต้องประสานกันนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเวลาในครอบครัวของเราซึ่งเส้นเวลาครูแนนได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรเราก็ได้ไปเรียงลำดับเหตุการณ์เส้นตามเส้นเวลาถ้าหากเราทำเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรานะคะออกมาเป็นเส้นเวลาเราก็จะเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าในชีวิตเรานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้านนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเรานั่นเองค่ะคุณแม่อยากจะสอบถามว่านักเรียนมีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าจดจำที่เกิดขึ้นในครอบครัวนักเรียนมีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าจดจำในครอบครัวของเรานะคะที่เกิดขึ้นเชิญน้องนโมได้เลยค่ะน้องนโมลองยกตัวอย่างสิคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าจดจำที่เกิดขึ้นในครอบครัว
2: ไปเที่ยวกับพ่อค่ะ
0: ไปเที่ยวกับคุณพ่อใช่ไหมคะต่อมาค่ะน้องตะวันใช่ไหมคะน้องตะวันมีเรื่องราวอะไรที่น่าประทับใจเกี่ยวกับครอบครัวคะเป็นความทรงจำดี
2: ๆแม่สบายแม่ก็ซื้อยาซื้อน้ำให้ผมกินครับ
0: คุณแม่ดูแลตอนที่ผมไม่สบายนั่นเองนะคะเห็นถึงความรักของคุณแม่นั่นเองน้องปลื้มใช่ไหมคะน้องปลื้มมีเรื่องราวความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับครอบ

0: ครัวคะ
1: คุณแม่พาไปเที่ยวครับ
0: คุณแม่พาไปเที่ยวนะคะค่ะต่อมาเลยเรามีเรื่องราวอะไรที่น่าเป็นความทรงจำของครอบครัวคะ
2: แม่ไปเที่ยวกับครอบครัว
0: ไปเที่ยวกับครอบครัวส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าฉันชอบมากเลยฉันมีความสุขมากเลยทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่พาฉันไปเที่ยวนั่นเองนะคะหลายๆคนก็จะมีความสุขนั่นเองเนาะทีนี้ครูแนนจะขอยกตัวอย่างค่ะครูแนนขอยกตัวอย่างเรื่องราวในครอบครัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านเป็นเดือนเป็นปีนะคะอย่างเช่นภาพแรกภาพแรกคืออะไรคะปีนี้ฉันมีน้องชายเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะหลายๆครอบครัวอาจจะมีเหตุการณ์เรื่องราวในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างเช่นฉันมีน้องสาวฉันมีน้องชายที่น่ารักฉันรักน้องของฉันมากนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองไหนในปีนี้ใครมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนคะมีน้องสาวน้องชายยกมือขึ้นหน่อยค่ะโอ้โหยังมีเนาะมีหลายๆคนเลยต่อมาภาพต่อมาคืออะไรคะย้ายโรงเรียนพบเจอเพื่อนใหม่บางคนอาจจะพบเจอเหตุการณ์นี้นะคะก็คือฉันย้ายมาโรงเรียนใหม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายที่ทำงานจึงต้องย้ายโรงเรียนใหม่นะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวและตัวเรานั่นเองต่อมาคุณพ่อสร้างบ้านใหม่ฉันชอบมากนะคะหลายๆครอบครัวอาจจะซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่หรือทำบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านใหม่นะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองต่อมาช่วงปิดเทอมฉันไปอยู่กับคุณย่าที่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นั่นเองในช่วงปิดภาคเรียนไหนมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราบ้างคะน้องเจด้าค่ะ
3: ไปบ้านคุณย่าค่ะ
0: ไปบ้านคุณย่าน้องนโมค่ะ
4: ได้เจอปู่ครับ
0: ได้เจอคุณปู่ใช่ไหมคะในช่วงปิดภาคเรียนน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่คะช่วงปิดภาคเรียนเรามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราคะ
4: ไปหาน้าที่ต่างจังหวัดค
0: ่
4: ะ
0: ไปหาคุณน้าใช่ไหมคะที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะน้องอีฟค่ะ
5: ไปหาคุณย่าที่เพชรบุรีค่ะ
0: ไปหาคุณย่าที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองต่อมาค่ะน้องตะวัน
6: ไปหาตาที่กาฬสินธุ์ครับ
0: ไปหาใครนะคะ
6: ที่กาฬสินธ
0: ุ์ตาใช่ไหมคะไปหาคุณตาที่กาฬสินธุ์นั่นเองโอ้โหหลายๆคนนะคะน้องเบิร์ดใช่ไหมคะน้องเบิร์ดน้องเบิ้ลนะคะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในตัวฉันในภาคปิดภาคเรียนคะ
7: ไปหาญาติที่นครสวรรค์ครับ
0: โอ้โหไปหาญาติที่นครสวรรค์นั่นเองทุกคนได้เดินทางกันทั้งนั้นเลยนะคะ
8: แม่พาไปหาน้าที่ใต้ค่ะ
0: ที่ภาคใต้เลยใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆเดินทางไปหลายจังหวัดมากเลยไปที่ไหนคะตอนช่วงปิดภาคเรียน
8: ไปหาปู่ที่เพชรบุรีค
0: ่
8: ะ
0: ไปหาคุณปู่ที่เพชรบุรีนั่นเองนะคะมีอีกไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวฉันในช่วงปิดภาคเรียนน้องนาเดียค่ะ
9: ไปเล่นน้ำที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
0: โอ้โหไปเล่นน้ำที่จังหวัดกระบี่นั่นเองเชียร์กรค่ะ
10: ไปหาลุงที่เชียงใหม่ครับ
0: ไปหาคุณลุงที่เชียงใหม่โอ้ไปภาคเหนือเลยโอ้มีทั้งภาคเหนือภาคใต้นะคะต่อมาเดี๋ยวคุณเน้นขอกลุ่มที่2นะคะน้องมีเรื่องราวอะไรในช่วงปิดภาคเรียนที่เกิดขึ้นกับตัวฉันคะ
11: ไปหาคุณแม่ที่กรุงเทพค่ะ
0: ไปหาคุณแม่ที่กรุงเทพมหานครนะคะกลุ่มที่2ก่อนนะคะ
12: ไปสวนน้ำที่แก่งกระจานค่ะ
0: โอ้ไปสวนน้ำที่แก่งกระจาน
13: ไปสวนน้ำที่วานานาวาค่ะ
0: โอ้ไปสวนน้ำใช่ไหมคะที่อำเภอหัวหินเรานี่

0: เองโอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งจากการที่ครูแนนได้สอบถามนักเรียนนะคะในช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนทุกคนต่างอยากเล่าเรื่องราวของตนเองว่าตัวเองไปไหนบ้างนี่แหละค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นเส้นเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์ขึ้นกับตัวเราได้นั่นเองนะคะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งคะอมมะนาว1ลูกค่ะเด็กดีกลุ่มที่2กอดอกค่ะเด็กดีกลุ่มที่3เอามือแตะไหล่เด็กดีกลุ่มที่4เอามือแตะผมกลุ่มที่4ต่อมาเด็กดีกลุ่มที่5เอามือปิดปากทีนี้เด็กๆอยากจะเล่าเรื่องราวของตนเองในช่วงปิดภาคเรียนกันทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวครูแนนจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อให้เราได้ลองนึกหรือย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูแนนขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นพี่สาวเรียนจบระดับปริญญาตรีฉันยินดีและดีใจกับพี่สาวมากๆเลยในครอบครัวของฉันต่างไปยินดีและทุกคนในครอบครัวมีความสุขนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะถึงเวลาทำกิจกรรมของเราก่อนอื่นเลยครูแนนจะขอชี้แจงกิจกรรมก่อนนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะคะเด็กดีคะเด็กดีคะถ้าครูแนนพูดเสียงดังนักเรียนต้องพูดเสียงดังถ้าครูแนนพูดเบาๆให้นักเรียนเปล่งเสียงเบาๆนักเรียนคะนักเรียนขานักเรียนขา
1: ขาน
0: ักเรียนขา
1: ขาน
0: ักเรียนขา
1: ขาน
0: ักเรียนขา
1: ขาน
0: ักเรียนขา
1: ขาน
0: ักเรียนขา
1: ขา
0: โอ้โหมีพลังกันมากเลยเด็กดีขาเด็กดีขาเด็กดีฟังคุณครูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเส้นเวลาในครอบครัวนะคะโดยกิจกรรมวันนี้เราจะใช้สมุดนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางของเราดูไปพร้อมกันก่อนนะคะยังไม่ต้องหยิบสมุดขึ้นมาเนาะต่อมานะคะเราก็จะทำกิจกรรมลงในสมุดของเรานั่นเองโดยข้างบนนะคะให้นักเรียนเขียนคำว่าเส้นเวลานะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะนับจากเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงตรงสมุดของเราเลยนับไป3ช่องค่ะ1 2 3และลากเส้นสีแดงอีก1เส้นนะคะหรือใช้ดินสอของเราได้เลยค่ะเด็กๆใช้ดินสอลากลงไปจนสุดหน้ากระดาษของเราได้เลยนะคะเราก็จะมาแบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ช่วงเวลานั่นเองนะคะ3เหตุการณ์ครูแนนอยากให้นักเรียนลองนึกย้อนในเหตุการณ์ชีวิตประจำวันของเรานะคะในครอบครัวของเรามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวบ้างนะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญครูแนนก็จะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น1นะคะ2แล้วก็3นั่นเองนะคะนักเรียนทำลูกศรได้เลยนะคะโดยครูแนนจะนับเส้นบรรทัดนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็แบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่1นับเส้นเวลา1 2 3 4 5นับบรรทัดนะคะแล้วก็กำหนดเป็นเส้นเวลาของเหตุการณ์ที่2นั่นเองค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะนับเส้นบรรทัด1 3 4 5และขีดเส้นทำลูกศรเป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ที่3นั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางของเราเตรียมสมุดและทำเส้นเวลานะคะนักเรียนต้นทางของเราค่ะเตรียมสมุดขึ้นมาเลยเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดของเรานะคะอันดับแรกให้นักเรียนเขียนคำว่าเส้นเวลาไว้ข้างบน

0: อุ่นนะคะเส้นเวลาตรงนี้เลยเขียนแค่คำว่าเส้นเวลานะคะเขียนไว้ข้างบนตรงกลางหน้ากระดาษของเราเลยค่ะตรงข้างบนเอาสมุดอะไรขึ้นมาก็ได้ค่ะตรงหน้ากลางเดี๋ยวคุณแนนขอดูหน่อยสิคุณแนนบอกให้หนูไปเอาสมุดมาแล้วนี่ลูก
1: หรอ
0: คะ
1: มันอยู่ไหน
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเอากระดาษหน้ากลางของเพื่อนประกอบเอาหนังสือแบบฝึกหัดของคุณแนนขึ้นมาด้วยลูกเอามารองเขียนเนาะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเขียนคำว่าเส้นเวลาก่อนค่ะเขียนไว้ข้างบนตรงหัวกระดาษของเรานะคะข้างบนตรงหัวกระดาษของเราเลยเขียนคำว่าเส้นเวลาถูกต้องค่ะเขียนให้สวยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนับช่องนะคะนับไป3ช่องค่ะหลังจากเส้นสีแดงตรงนี้นะคะนับไป3ช่องค่ะ1 2 3แล้วลากเส้นบรรทัดลากยาวลงมาจนสุดหน้ากระดาษของเราเลยค่ะลากเส้นลงมาเลยไหนกลุ่มที่1คะไหนเดี๋ยวคุณแนนจะเดินไปตามกลุ่มนะคะหลังจากที่หนูเขียนเส้นเวลาแล้วหนูนับจากเส้นสีแดงค่ะนับไป3ช่องค่ะเอาเป็นพ.ศ. 2567ค่ะเขียนไว้ทั้งตรงเลยค่ะหนูทำแบบนี้ก่อนพ.ศ. 2567ก่อนนะคะนับไป3ช่องเราขีดเป็นเส้นก่อนแล้วขีดเป็นเส้นเวลาก่อนนะคะนับไป3ช่องไม่ใช่3บรรทัดลูก1 2 3แล้วก็ขีดลากยาวลงมาเลยเดี๋ยวกลุ่มที่1เดี๋ยวดูตามนาเดียนะคะนาเดียใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้หนูนับมา5บรรทัดค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ขีดนะคะขีดเส้นจากเส้นสีแดงจากเส้นสีแดงเส้นแรกนะคะจากเส้นสีแดงมาปุ๊บแล้วก็ทำลูกศรเลยค่ะ2 3 4 5ค่ะแล้วก็ขีดเลยปุ๊บแล้วก็ทำลูกศรค่ะหนูรักเส้นยาวยังคะลากเส้นยาวยังนับไป3ช่องนะคะ1 2 3แล้วก็ขีดลากยาวถูกต้องเลยค่ะเก่งมากนับไป5บรรทัดได้ไหมคะชยากรเราใช้ไม้บรรทัดนะลูกหนูใช้ไม้บรรทัดไหมคะใช้ไม้บรรทัดค่ะเดี๋ยวยืมเพื่อนได้เราใช้ไม้บรรทัดนะเก่งมากลูกนับไป5บรรทัดเลยค่ะนับไป5บรรทัดแล้วก็ขีดนะคะจากเส้นสีแดงขีดมาค่ะถูกต้องไม่ต้องเอามาเยอะค่ะตรงนี้สัก2บรรทัด2ช่องได้ทำลูกศรตรงนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องไหนคะได้ค่ะถูกต้องค่ะลูกแล้วทีนี้หนูนับเป็น5บรรทัดลูก1 2 3 4 5แล้วก็ขีดทำเป็นช่วงเวลาแบ่งช่วงเวลาไม่ใช่ลูกเดี๋ยวชยากรรอดูกับของนาเดียนะนาเดียกับของอะไรนะ
1: ใบพลู
0: ก็ทำถูกต้องถูกต้องค่ะลูกเก่งมากนะคะเดี๋ยวหนูเขียนเส้นไว้ก่อนเดี๋ยวครูแนนจะอธิบายรอบหนึ่งเก่งมากเลยให้มันเท่ากันค่ะกลุ่มที่1ดูตามใบพลูแล้วก็นาเดียได้เลยนะคะทำถูกแล้วแล้วก็น้องเจ้านายทำถูกต้องแล้วนะคะต่อมากลุ่มที่2ได้ไหมคะ

0: กลุ่มที่2ได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วหนูก็ทำเป็นลูกศรได้เลยน้องไมกี้คะไม่ต้องทำลูกศรยื่นออกมาเยอะก็ได้ค่ะลูกตรงนี้นับไป1 2นะคะแล้วก็ค่อยทำลูกศรอ่ะถูกต้องทำเหมือนของธนพรนะลูกใช่ค่ะทำเหมือนของธนพรได้เลยของไมกี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเรายื่นลูกศรออกมาเยอะเกินเออไม่เป็นไรเราจะเขียนพอไหมคะเพราะว่าครูแนนให้5บรรทัดเราจะได้เขียนเพราะว่าเราอ่ะเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่อยู่แล้วถ้าแบ่งเป็น5บรรทัดแต่ละช่วงเวลาเราก็จะได้มีพื้นที่ในการเขียนเรื่องราวได้นั่นเองกลุ่มที่1กลุ่มที่2ได้แล้วกลุ่มที่3ได้ไหมคะกลุ่มที่3ยังนับไป1 2 3แล้วก็ลากเส้นยาวเลยลูกนับ1 2 3แล้วก็ลากยาวสิลูก
2: นับ4
1: 1 2 3แล้วก็ลากเส้นยาวเลยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะ
3: 2 0ไม่ทัน
1: อ้าวใช้ไม้บรรทัดอยู่ไหนคะเดี๋ยวรอเยี่ยมเพื่อน
3: เพื่อนผมไม่เพื่อนแล้วอยู่
1: ได้ไหมคะ
3: เสร็จแล้ว
1: 3ช่วงใช่ค่ะมันจะเป็น3ช่วงเวลา3เหตุการณ์นั่นเองนักเรียนก็เขียน1 2 3ได้เลยนับ5บรรทัดลูก
2: แล้วก็เว้นเหลือ
1: นับ5บรรทัด1 2 3 4 5
2: เหลือตรงนี้ว่า3เส้น
1: ขีดตั้งแต่ตรงนี้เลยลูกขีดไปอีกอ่ะพอค่ะแล้วก็ทำลูกศรได้เลยทำเป็นลูกศรได้เลยแล้วก็นับ1 2 3 4 5น้องใช้ไม้บรรทัดลูกใช้ไม้บรรทัด
4: อันนี้ตั้งแต่เด็กๆมายัน
1: ไม่ใช่ลูกอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วง2ปีพ.ศ. 2567นั่นเองมีเหตุการณ์อะไรคุณเนนจะให้ยกตัวอย่างมา3เหตุการณ์ที่มันสำคัญกับตัวเรา
4: อันนี้หนูจะเล่นกับเพื่อนคอนเสิร์ต
1: เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตนเองกับครอบครัวนะลูกว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญถูกต้องแล้วหนูก็เขียนตรงนี้ข้างบนว่า2567พ.ศ. 2567ไหนคะกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4ได้ไหมคะเด็กๆต้องเว้นช่วงเวลาด้วยนะเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการเขียนนะคะถ้าเราแบ่งช่วงเวลาไว้สั้นๆไว้บรรทัดเนี่ยถ้าเราเว้นไม่มากมันก็จะไม่มีพื้นที่ในการเขียนได้ค่ะถูกต้องif พอเขียนพอไหมถ้าเขียนพอได้ค่ะได้โอเคกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะน้องวันใหม่เขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรอคะเก่งมากเดี๋ยวคุณแนนตรวจให้ได้ไหมคะโอ้กลุ่มที่5ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ฟังคุณแนนนิดนึงนักเรียนปรบมือ1ครั้งเด็กดีปรบมือ1ครั้งเด็กดีปรบมือเป็นสเต็ปเก่งมากค่ะเด็กดีคะเด็กดีวางดินสอก่อนไหนใครเป็นเด็กดีวางดินสอเด็กดีทุกคนวางดินสอก่อนนะคะไมกี้เด็กดีไหมคะไมกี้เป็นเด็กดีวางดินสอก่อนปิโป้เป็นเด็กดีวางดินสอก่อนนะคะเอามือวาง

วางดินสอก่อนแล้วทีนี้นักเรียนฟังครูแนนนะคะนักเรียนอยากจะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูแนนและครอบครัวไหมคะอยากฟังไหมคะอยากฟังวันนี้ครูแนนนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของครูแนน

0: ะไรบ้างเด็กดีพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเด็กดีกลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: มาดูเหตุการณ์ช่วงเวลาที่1นะคะครูแนนบอกว่าเหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2567ช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญที่1นะคะที่เกิดขึ้นกับครูแนนคือลูกชายของครูแนนอายุครบ1ขวบนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นกับครูแนนคือครูแนนได้เตรียมพื้นที่ที่จะสร้างบ้านนะคะและเหตุการณ์ที่3ที่เกิดขึ้นกับครูแนนคือในปีนี้ปี2567ครูแนนก็ได้บันทึกเทปออกอากาศนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของครูแนนที่เป็นเหตุการณ์สำคัญเองครูแนนก็นำมาเขียนเป็นเส้นเวลานะคะซึ่งเส้นเวลาเราสามารถเขียนได้หลายๆเหตุการณ์ได้เลยนะคะแต่วันนี้ครูแนนขอ3เหตุการณ์นะคะให้นักเรียนปลายทางยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในปีพ.ศ. 2567นั่นเองค่ะลองทำฝึกทำดูนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมงั้นเราเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเขียนเลยนะคะว่าช่วงเวลาที่1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันมีอะไรบ้างคะมีอยู่3เหตุการณ์นะคะครูแนนขอ3เหตุการณ์ได้ค่ะลูกเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะที่จริงครูแนนกำหนดเป็นพ.ศ. 2567หรือหนูจะเขียนพ.ศ.ไหนคะได้ค่ะเพราะครูแนนกลัวหนูย้อนเรื่องราวไปไกลเดี๋ยวจะนึกไม่ออกก็เลยเอาเป็นปี2567ได้ค่ะได้ค่ะมีอยู่กี่เหตุการณ์นะคะ3เหตุการณ์นะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มมาหนูทำลูกศรเยอะเกินไปลูกมันยาวแล้วหนูจะเขียนตรงไหนลูกเนี่ยทำเหมือนนี้นี่โอเคนี่ลูกดีมากทำเป็นระเบียบเนี่ยทำเหมือนเพื่อนนี่ลูกเขียนเลย1 2 3ค่ะมิถุนายนมิถุนาได้แต่ที่จริงเราเขียนเป็นตัวย่อ ก็ได้ถ้ามันเขียนไม่พอได้ค่ะหนูจำได้ใช่ไหมว่ามันเกิดในช่วงไหนดีมากๆถ้าเราระบุได้ใช่ได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะไหนนะลูกครอบครัวคอควายรอเรืออ่างคอควายเอ้ยบอใบไม้คอควายรอเรือถ้าไม่พอหนูก็เขียนบรรทัดต่อมาได้ลูกเขียนบรรทัดคอควายยังลูกแล้วก็รอเรือไม่หันอากาศวอแหวนอ่างแก้วตาเร็วลูกเร็วเลยค่ะโอ้กลุ่มที่5ทำงานได้รวดเร็วมากเก่งมากเลยโอ้โหวันใหม่จำได้เหรอลูกที่จริงอ่ะครูแนนให้เอาแค่ปี2567ก็พอแต่ถ้าหนูจำเรื่องราวได้ปีอื่นๆก็ได้ลูกโอเคแสดงว่าเข้าใจในการเขียนเส้นเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ละเก่งมากเร็วๆลูกเหลือกี่เหตุการณ์คะเหลือกี่เหตุการณ์เหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเร็วๆคะปัจจุบันใช่ไหมคะป.ป.ไม่หันป.ป.ไม่หันอากาศจอจานจอจาน แล้วก็สระอู

0: เร็วๆลูก
1: น้องมอสน้องมอสนึกถึงนึกออกไหมลูก
0: นึกออกไหมอ่ะเขียนกาฬสินธุ์อ่ะกอไก่กอไก่สระรอจุฬารอจุฬานึกออกไหมรอจุฬาคะญาติรอหญิงรอจุฬาแล้วก็สอสอเสือโอเคหลายๆคนเรียบร้อยแล้วสอเสือไม่ต้องก็ได้ลูกสระอีนอหนูทอทหารเอ้ยทอทง

0: ในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่5กลุ่มที่4ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีอยู่ไหนคะเด็กดีอยู่ไหนคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: ทีนี้เด็กดีคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เอามือกอดอกเด็กดีกลุ่มที่1กลุ่มที่2มือกอดอกเด็กดีกลุ่มที่3กลุ่มที่4เอามือวางไว้บนตักเด็กดีกลุ่มที่5เอามือวางไว้บนโต๊ะเด็กดีกลุ่มที่2ทําอะไรคะคุณแนนบอกว่าให้กอดอกนั่นเองต่อมานะคะเราจะมาสุ่มนักเรียนในการที่จะออกมานำเสนอเส้นเวลาของตนเองนั่นเองนะคะคุณแนนขอสุ่มกลุ่มที่4ค่ะคุณแนนขอตัวแทน1คนนะคะค่ะถือสมุดออกมาเลยเดี๋ยวเราจะมาบอกเพื่อนๆนะคะถือสมุดออกมาด้วยลูกค่ะน้องนโมนะคะตื่นเลยนะคะอันดับแรกเราจะใช้ไม้บรรทัดในการเขียนเส้นเวลานั่นเองนะคะน้องนโมคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีอะไรบ้างคะ
2: ฉันเล่นกับเพื่อนในตอนอนุบาลครับ
0: ฉันเล่นกับเพื่อนในตอนอนุบาลเหตุการณ์ที่สองนะคะ
2: ฉันไปหาปู
0: ่ฉันไปหาปู่เหตุการณ์ที่3
2: ฉันไปเที่ยวกับพ่อ
0: ฉันไปเที่ยวกับคุณพ่อนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับน้องน้ำหมูนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณแอมขอตัวแทนของกลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยถือสมุดออกมาด้วยนะคะน้องวันใหม่คะน้องวันใหม่เขียนเหตุการณ์ในปีพ.ศ.อะไรบ้างคะ
3: พ.ศ. 2565พ.ศ. 2566และพ.ศ. 2567ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้วันใหม่หน่อยค่ะเด็กดีครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเพื่อนนะคะคุณแนนขอชื่นชมเลยเพื่อนมีการเขียนเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์นะคะเขียนได้ถูกต้องแล้วก็มีการย้อนเวลาไปตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2567นั่นเองนะคะเก่งมากเลยปี2565เกิดอะไรขึ้นคะ
3: ฉันไปส่งพี่ที่ต่างจังหวัดค่ะ
0: ฉันไปส่งพี่สาวที่ต่างจังหวัดเหตุการณ์ที่2ค่ะปี2566เกิดอะไรขึ้นคะ
3: ฉันไปเล่นนะฉันไปเล่นทะเลกับพี่ๆค่ะ
0: ฉันไปเล่นน้ำทะเลไปเที่ยวทะเลกับพี่ๆปี2567เกิดเหตุการณ์อะไรที่สำคัญกับเราคะ
3: พ่อซื้อกล่องดินสอให้ฉันไปโรงเรียน
0: โอ้พ่อซื้อกล่องดินสอให้ฉันไปโรงเรียนนะคะนี่คือตัวอย่างจากเพื่อนๆนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเขียนเล่าเรื่องราวยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราได้เลยนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยเด็กดีปรบมือเป็นสเต็ปค่ะเด็กดีไม่พร้อมกันเลยนะคะแสดงว่าเด็กดียังไม่มีสมาธินั่นเองถ้าหากใครที่ยังทำกิจกรรมนี้ยังไม่สำเร็จนะคะคุณแนนฝากให้เด็กกลับไปฝึกเขียนเส้นเวลาด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำใบงานกันใบงานที่10ของเราเรื่องครอบครัวของเรานั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของชมพู่แล้วนำมาเขียนแสดงเส้นเวลาให้ถูกต้องนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะใบงานที่10เรื่องครอบครัวของเรานั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนจะพานักเรียนในการอ่านเรื่องราวของชมพู่ก่อนนักเรียนพร้อมไหมคะ นักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องราวเหตุการณ์ของชมพู่เพราะว่าเราจะได้นำเรื่องราวของชมพู่นั้นนำไปทำเป็นเส้นเวลานั่นเองค่ะเด็กดีคะเด็กดีคะหันหน้ามามองครูแนนเลยเด็กดีหันหน้ามามองครูแนนนะคะแล้วก็ฟังเรื่องราวของชมพู่เนาะเมื่อ5ปีที่แล้วครอบครัวของชมพู่ทำสวนลำไยขายต่อมาในปีพ.ศ.2557ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองคุณพ่อกับคุณแม่เปิดร้านขายชำรายได้ดีมากแต่2ปีต่อมาเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ของครอบครัวน้อยลงในปีพ.ศ.2560คุณแม่ทำเค้กมาวางขายหน้าร้านครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากกลับมาจากโรงเรียนชมพู่จะช่วยคุณแม่เตรียมของชมพู่ดีใจมากที่ได้แบ่งเบาภาระครอบครัวนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ของชมพู่นั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องราวของชมพู่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำเป็นเส้นเวลานั่นเองค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชมพู่นั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างนั่นเองนะคะซึ่งครูแนนกำหนดไว้มีอยู่4เหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมใบงานกันเลยนะคะ

0: เออไม่ใช่หน้า63ค่ะหน้า63เลยค่ะหน้า63นะคะ
1: มีชื่อหนูอยู่ในนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: มีชื่อหนูอยู่ในนี้

0: ยค่ะเปิดมาเลยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับชมพู่เป็นเหตุการณ์อะไรคะเป็นเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นกับชมพู่คะเก่งมากค่ะนาเดียเขียนลงไปเลยถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทำสวนลำไยเขียนลงไปเขียนลงไปหนูอ่านข้อความก่อนอันดับแรกเราต้องได้เหตุการณ์แรกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพอสอนเราค่อยเติมก็ได้เหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์แรกคืออะไรคะหลังจากที่เราอ่านเหตุการณ์แรกคือครอบครัวชมพู่ทำอาชีพอะไรคะทำอะไรคะถูกต้องหนูก็เขียนแค่ว่าทำสวนลำไยเขียนลงไปเลยเหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกก็คือทำสวนลำไยเราก็เขียนลงไปเลยกลุ่มที่3ได้ไหมคะเหตุการณ์แรก63เหตุการณ์แรกคือครอบครัวทำอะไรคะครอบครัวชมพู่ทำอะไรทำสวนลำใหญ่นั่นเองเราก็เขียนว่าทำสวนลำใหญ่แค่นั้นพอนะคะได้ไหมคะตอนนี้นะคะครูแนนจะมาเฉลยใบงานให้เป็นแนวทางในการทำของนักเรียนนั่นเองนะคะปีพ.ศ. 2552นะคะชมพู่นะคะครอบครัวชมพู่ก็คือทำสวนลำไยต่อมาปีพ.ศ. 2557ค่ะย้ายเข้าไปอยู่ไปอาศัยอยู่ในเมืองเปิดร้านขายของชำและต่อมานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือปีพ.ศ. 2559เศรษฐกิจไม่ดีรายได้ลดน้อยลงและสุดท้ายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะปีพ.ศ. 2560ค่ะคุณแม่ได้ทำเค้กขายนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวของชมพู่นั่นเองให้นักเรียนฝึกทำและอ่านเรื่องราวให้ดีนะคะแล้วนำมาทำเป็นเส้นเวลานั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมโดยที่นักเรียนจะต้องมาทำแบบประเมินตนเองนั่นเองนะคะครูแนนฝากให้นักเรียนช่วยประเมินตนเองด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนมาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนั้นเราได้เรียนรู้และทำอะไรได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะโดยระบายสีลงในดาวนั่นเองอย่างที่เราเคยทำในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะต่อมาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำแบบบันทึกการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะคะว่าเราสิ่งใดที่เราชอบในรายวิชานี้นั่นเองกลุ่มที่3คะวางอุปกรณ์ก่อนนะคะกลุ่มที่2คะวางอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังในเรื่องของแบบประเมินตนเองก่อนเพราะครูแนนจะฝากให้นักเด็กได้กลับไปเมินตนเองนะคะกลุ่มที่1คะพร้อมแล้วนะคะหลังจากที่เราประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำแบบบันทึกการเรียนรู้โดยรถบัสที่1คือสิ่งที่ชอบในรายวิชานี้รถบัสที่2สิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรและรถบัสที่3สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรนั่นเองนะคะครูแนนฝากให้นักเรียนได้บันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะในวันนี้เด็กดีคะเด็กดีอยู่ไหนเอ่ยเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเส้นเวลาในครอบครัวและเราก็ได้ฝึกการทำเส้นเวลาไปแล้วนะคะครูแนนฝากให้นักเรียนได้ฝึกทำและฝึกกระบวนการในการเรียงลำดับเหตุการณ์ของเราด้วยนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะมาเข้าในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องชุมชนของเราเรื่องแรกที่เราจะเรียนเลยคือเรื่องชุมชนน่าอยู่นะคะทำอย่างไรชุมชนของเราจะน่าอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อมาสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่1เรื่องชุมชนน่าอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่

0: ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นี่ทั้งหมดทำความคารวะ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีสิ่งดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับเรียกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องคอยติดตามว่าสิ่งที่คุณครูมานำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะใกล้ตัวเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมากแค่ไหนนะคะและสิ่งที่คุณแหม่มนำมาเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเด็กๆมากน้อยเพียงใดต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังให้รู้ดูให้ดีมีสาระแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะการฟังและการดูสิ่งที่มีสาระวันนี้จะเน้นสาระหน่อยนะคะเอาละค่ะสำหรับส่วนผสมกันในรุ่นในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก่อนอื่นคุณครูอยากสอบถามเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเคยดูข่าวจากสื่อไหนบ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะเคยดูสื่อจากไหนบ้างคะน้องจักรพัฒน์
2: ช่อง8ครับ
1: เคยดูสื่อจากโทรทัศน์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะมีเพื่อนๆคนไหนเคยดูสื่อจากช่องทางอื่นบ้างไหมคะน้องปิโป้ค่ะน้องปิโป้เคยดูข่าวจากที่ไหนบ้างคะ
3: ช่อง7ค่ะ
1: ก็คือสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมคะช่องต่างๆเนี่ยน้อยสีมากสีเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นช่องทางโทรทัศน์นอกจากโทรทัศน์แล้วเราเคยเห็นข่าวหรือว่าอ่านข่าวจากช่องทางไหนบ้างน้องอีฟค่ะ
4: โทรศัพท์ค่ะ
1: โทรศัพท์ทางเว็บไซต์ใช่ไหมคะน้องอีฟนอกจากเว็บไซต์แล้วยังใครเคยเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆบ้างน้องเกียร์ไหนค่ะ
5: ใน YouTube ครับ
1: ในไหนคะ
5: YouTube
1: ค่ะใน YouTube หรือว่าใน Facebook นั่นเองนะคะสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมีปรากฏข่าวนะคะไปนำเสนอแล้วข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเด็กๆเชื่อถือได้ไหมคะในใครอ่านข่าวแล้วเชื่อเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงน้องดาเนียบอกว่าน้องดาเนียเคยเห็นข่าวปลอมบ้างไหมคะน้องดาเนียเป็นยังไงบ้างคะข่าวปลอมที่น้องดาเนียเห็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะนานแล้วน่าจะจำไม่ได้นะคะอย่างเช่นบางข่าวก็จะนำเสนอที่คุณครูเคยเห็นก็จะมีเรื่องเขาพูดเกี่ยวกับปลาทูนึ่งนะคะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยห้ามเราไปจับห้ามเราไปสัมผัสเพราะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยมีสารที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งเด็กๆเชื่อหรือไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อ
1: รู้ได้ไงว่าไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ควรเชื่อข่าวนี้เพราะว่าอะไรคะน้องตะวันบอกว่าเคยจับแล้วครูค่ะครูแหม่มเคยจับแล้วครับครูแหม่มแต่ว่าก็ไม่เห็นผมเป็นมะเร็งนี่เขามีการยืนยันมาแล้วนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวเท็จเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆเนี่ยเรียกว่าอ่านได้อ่านข่าวอ่านสิ่งต่างๆได้แต่ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเกี่ยวกับข่าวเรียกว่าเกาะทันสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข่าวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีความรวดเร็ว

0: ้องยังไง
1: โอ้โห
0: เรียกว่าเด็กๆต้นทางนะคะนี่โดยเฉพาะจักรพรรดินะคะเหมือนเป๊ะๆ เลยค่ะใช่ไหมคะน้องจักรพรรดิใช่นะคะอ่ะมาดูสถานการณ์แรกเด็กๆลองดูเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรเอ่ยลิงอ่ะมาดูข่าวนี้เขาบอกว่าลพบุรีสภาพคล้ายเมืองร้างเหตุลิงล้นครองเมืองร้านค้าต้องปิดวอนหน่วยงานจัดการแล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กแบบนี้เมืองร้างลิงลพบุรีลิงครองเมืองเด็กๆลองดูว่าลิงเนี่ยที่อยู่ในข่าวลพบุรีไหนใครเคยดูข่าวลิงลพบุรีบ้างคะเด็กๆต้นทางบอกว่าเคยดูข่าวลิงลพบุรีแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยดูไหมเด็กๆลองดูภาพแรกเป็นการพาดหัวข่าวว่าลิงลพบุรีลพบุรีคล้ายเมืองร้างเพราะว่าอะไรคะ
2: ล
0: ิ
2: ง
0: เพราะว่าลิงทำให้เมืองลพบุรีเนี่ยเกิดเป็นเมืองร้างเพราะว่าอะไรมีใครช่วยบอกคุณแหม่มได้บ้าง
2: ล
0: ิ
2: งเยอะเก
0: ิน น้องประกรณ์ค่ะเพราะว่าอะไรคะ
3: ลิงมีมากเกินไปครับ
0: ลิงมีมากเกินไปแล้วเขาจะสร้างผลกระทบอะไรต่อประชาชนหรือว่าต่อเมืองลพบุรีบ้างคะ
3: ลิงเขาชอบขโมยของประชาชนครับ
0: ปรบมือให้น้องประกรณ์หน่อยค่ะเพราะว่าลิงเนี่ยชอบขโมยของประชาชนเรียกว่าบางครั้งเราดูข่าวใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวดื่มน้ำอัดลมลิงเป็นยังไงคะลิงรีบแย่งน้ำอัดลมต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่อยู่แถวนั้นทำให้สถานที่หลายสถานที่เป็นยังไงคะเด็กเด็กๆบอกว่าเหมือนเมืองร้างบางคนบอกว่าเหมือนเจ๊งไปเลยค่ะคุณแหม่มก็คือแทบจะไม่มีใครอาศัยอยู่ได้นะคะมาดูข่าวต่อไปนี่อัปเดตลิงลพบุรีทะลุพันกว่าตัวแล้วล่าสุดเร่งทำความสะอาดเมืองเพื่อคืนรอยยิ้มให้ประชาชนแสดงว่าข่าวที่2เนี่ยเขาต้องไปทำอะไรกับลิงคะข่าวที่2คือเริ่มที่จะจับลิงเข้าสู่ในกรงแล้วก็เคลื่อนย้ายและภาพสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเริ่มทำความสะอาดเมืองลพบุรีให้กลับมาน่าอยู่อีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะมาดูภาพที่3ภาพนี้เมืองลพบุรีบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดครั้งใหญ่จำนวนลิงลดลงกว่า 95% แสดงว่าลิงค่อยๆหมดไปหรือยังคะค่อยๆหมดไปแล้วไหนใครบอกคุณแหม่มได้บ้างว่าทำไมลิงถึงมาอาศัยอยู่เมืองลองแสดงความคิดเห็นสิคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์คิดว่าทำไมลิงถึงต้องมาอาศัยอยู่กับคนที่เมืองลพบุรีด้วยที่ตัวเมืองด้วยทำไมไม่ไปอาศัยอยู่ในป่า
4: เพราะว่าในป่าอาจจะมีอาหารครับ
0: เพราะว่าในป่าอาจจะไม่มีอาหารนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็เด็กๆลองบอกหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาจับลิงลพบุรีไปได้หมดแล้วในเมืองลพบุรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรน้องวันใหม่ค่ะเมืองลพบุรีจะกลับมาเป็นแบบไหนคะในความคิดของน้องวันใหม่
3: จะกลับมาสะอาดน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: จะกลับมาสะอาดน่าอยู่เก่งมากๆนะคะแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มนะคะน้องตะวันค่ะ
5: จะได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆครับ
0: ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะมีใครที่อยากแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้ไหมคะนี่ก็คือการที่เด็กๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นคร่าวๆไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเรียกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะความคิดเห็นเนี่ยก็คือการแสดงความรู้สึกความนึกคิดหรือว่าความรู้สึกของผู้พูดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่กันในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดในเชิงอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงหลักการหรือแนวความคิดเห็นของผู้พูดนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามเชื่อถือนะคะต้องมีเหตุผลมารองรับนะคะเด็กๆผู้พูดเนี่ยสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในประโยชน์ต่อไปได้นะคะผู้ฟังก็สามารถเรียกว่าแสดงและเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ก็คือมาพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูความคิดเห็นแบ่งเป็น2ประเภทเด็กๆคิดว่าแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างน้องวันใหม่คิดว่าความคิดเห็นแบ่งเป็น2ประเภทมีอะไรบ้างคะน้องวันใหม่
3: สิ่งที่น่าเชื่อถือและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะ
0: น้องวันใหม่บอกว่าความคิดเห็นแบ่งเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเกือบถูกแล้วค่ะนี่มาดูความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1ความคิดเห็นเชิงบวก2ความคิดเห็นเชิงลบเด็กๆคิดว่าความคิดเห็นเชิงบวกมีลักษณะดี

0: หรือไม่ดี
1: ด
0: ีดีเพราะว่าอะไร
1: เพราะไม
0: ่
1: ใช่ข
0: ่
1: าวปลอม
0: เพราะไม่ใช่ข่าวปลอมดีเพราะว่าอะไรคะความคิดเห็นเชิงบวกเหมือนเราพูดแต่สิ่งดีๆแสดงความคิดเห็นแต่สิ่งดีๆอยู่ในกรอบอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะคะแล้วความคิดเห็นเชิงลบล่ะเด็กๆคิดว่าเป็นลักษณะอย่างไรดีหรือไม่ดีคะน่าจะพูดไม่ดีใช่ไหมคะน้องปลื้มบอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความคิดเห็นเชิงบวกกับความคิดเห็นเชิงลบมีลักษณะอย่างไรนะคะนี่เลยจากเรื่องนะคะลิงลพบุรีที่คุณแหม่มได้ไปนำมาจากสื่อต่างๆเขาก็จะมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี่ลองอ่านความคิดเห็นแรกเด็กๆลองอ่านความคิดเห็นแรก1 2 3ไม่หนีด้วยก็ทำได้นี้ทำไมไม่ทำตั้งนานต้องรอให้เกิดเรื่องถึงทำเด็กๆลองสังเกตนอกจากการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วการพิมพ์คำภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญไหมคะสำคัญเลยนะคะเด็กๆลองดูก็ทำได้นี่นี่หมายถึงอะไรเป็นคนใต้หรือเปล่าก็ทำได้นี่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะก็ทำได้นี่แสดงว่าคนนี้พิมพ์ถูกหรือเปล่าเอาเรื่องของหลักคำศัพท์ก่อนนะคะก็ทำได้นี่นี่ก็ทำได้นี่แสดงว่าพิมพ์ไม่ถูกนะคะทำไมไม่ทำตั้งนานต้องรอให้เกิดเรื่องถึงทำเด็กๆคิดว่าฉันชื่อผักกาดชอบกินชาเขียวเนี่ยคนนี้เนี่ยน่าจะแสดงความเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสื่อสังคมออนไลน์บวกหรือลบคะ
1: บ
0: วกหรือลบถ้าลบให้เธอทำท่าแบบนี้ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางทำท่าแบบนี้ลบนี่ลบบวกบวกแสดงว่าฉันชื่อผักกาดเนี่ยแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
1: เช
0: ิงลบนั่นเองนะคะนี่ต่อไปมาดูการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องลิงคนที่สองเขาจับให้แล้วพวกโลกสวยมาเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมมีคำไหนที่พิมพ์ผิดบ้างมีคำไหนบ้างคะเวลาที่เราใช้ภาษาในสื่อต่างๆนะคะเด็กๆลองดูเขานี้นะคะถ้าเราใช้สรรพนามจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเขานะคะนี่เขานอกจากนั้นยังมีคำว่าอะไรอีกคะที่เขียนไม่ถูกเรียกว่าเขียนเป็นไม่เป็นภาษาทางการมีคำว่าอะไรคะใครมองเห็นบ้างคำว่าอะไรคะน้องวันใหม่
2: โลกสวยค่ะ
0: โลกยังไม่ถูกนะคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรน้องจักรพรรดิค่ะ
2: ไม้ครับ
0: คำว่าไม้ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะ
2: ไม้ครับ
0: ไม้เก่งมากแล้วคนนี้เนี่ยเขาจับให้แล้วพวกโลกสวยมาเอาไปเลี้ยงที่บ้านไม้เป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบคะฟังแล้วดีหรือไม่ดีฟังแล้วดีหรือไม่
1: ด
0: ีฟังแล้วดีหรือไม่
1: ด
0: ีเกิดความรู้สึกดีๆไหมคะเมื่อฟังแล้วไม่นะคะแสดงว่าเป็นความคิดเห็นเชิงอะไรทำท่าด้วยเชิงลบเชิงลบนะคะต่อไปมาดูคนที่แสดงความคิดเห็นคนต่อไปนี่สัตว์ป่าก็ควรไปอยู่ป่าตามธรรมชาติครับยุคสมัยเปลี่ยนไปพื้นที่ป่าถูกมนุษย์เข้าครอบครองหมดย้ายไปป่าดีที่สุดเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบคะ
1: บวก
0: บวกหรือลบ
1: บวก
0: บวกเก่งมากๆเลยนะคะนี่ความคิดเห็นเชิงบวกและต่อมาเด็กๆอ่านให้คุณแม่หน่อยคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าอะไรคะคนสุดท้ายไม้อะไรไม้เสียบลูกชิ้นหรือเปล่า
1: ใช่
0: คนนี้เขาพิมพ์ผิดเห็นไหมคะเด็กๆยังพิมพ์ไม่ถูกนะควรจะคิดได้ตั้งนานแล้วฟังแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดี
1: ด
0: ีหรือไม่ดีคะแสดงว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบเชิงลบนั่นเองนะคะแบบนี้นะต่อไปโลกไม่สวยเอาเงินงบนี้ไปดูแลคนจนคนพิการดีกว่าฟังแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีคะดีหรือไม่ดีไม่ดีแสดงว่าเป็นความเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบเชิงลบนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงลิงนั่นเองต่อไป

ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีเมตตากับเขาค่ะเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกับเราแก้ปัญหาให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกันนะคะฟังแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีคะดีสุดๆเลยแฮปปี้มากเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบคะบวกไปเลยนะคะเป็นความคิดเห็นเชิงบวกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาน้องลิงไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมหมดไวๆนะคะอยากไปเที่ยวลพบุรีแล้วค่ะรู้สึกปลอดภัยบวกหรือลบเอ่ยแก้วรู้สึกดีแฮปปี้มากเลยนะคะก็เป็นความคิดเห็นเชิงบวกนั่นเองนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะอีกไม่นานคนน่าจะย้ายกลับมาท่องเที่ยวน่าจะคลึกครื้นอีกครั้งดีใจกับชาวลพบุรีด้วยนะคะบวกหรือลบบวกไปเลยฟังแล้วเรียกว่ารู้สึกดีนะคะกับสิ่งที่ผู้คนเนี่ยมาคอมเมนต์นะคะแต่ว่าบางคอมเมนต์หรือว่าบางการแสดงความคิดเห็นเราอ่านแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับการใช้คำพูดหรือการประชดเสียดสีแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆเรียนรู้แล้วว่าความคิดเห็นไหนเป็นความคิดเห็นเชิงบวกความคิดเห็นไหนเป็นความคิดเห็นเชิงลบเวลาที่เราเรียกว่าจะไปแสดงความคิดเห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะต้องคิดพิจารณาเรียนไปแล้วต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เรามาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็น1เลยต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่กาลเทศะก็คือต้องเลือกใช้คำที่เป็นยังไงคะไพเราะใช่ไหมคะพูดกับถ้าสมมติว่าพูดกับผู้ใหญ่จะต้องมีอะไรคะหางเสียงมีมารยาทในการพูดนั่นเองนะคะข้อที่2มีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นไปแล้วเราจะต้องนำข้อมูลหรือว่าเรียกว่าเหตุผลมาประกอบด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะใช้คำสรรพนามแทนตัวให้เหมาะสมนะคะเช่นเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กถ้าจะคุยกับผู้ใหญ่จะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอะไรคะหนูอะไรอีกคะผมถ้าเราคุยกับเพื่อนเราจะใช้สรรพนามว่าอะไรคะเราฉันเธอแบบนี้นะคะต่อไปพูดด้วยถ้อยคำสุภาพมีมารยาทในการพูดข้อนี้สำคัญเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่5พูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงเช่นการแสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะบางคนเด็กๆ เห็นอาจจะเห็นว่ามีการใช้อคติในการเรียกว่าพูดแสดงความคิดเห็นแบบประชดเสียดสีใช่ไหมคะซึ่งดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะเด็กๆข้อระวังในการพูดแสดงความคิดเห็นคือ 1. ไม่พูดจาวกวนออกนอกเรื่องทำให้เสียเวลาก็คือก่อนพูดเนี่ยจะต้องมีการเรียบเรียงคำพูดก่อนนะคะหรือว่าการวางแผนในการพูดก่อนนะข้อที่2ค่ะไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวก็คืออย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบนะคะอันนี้เรียกว่าความเห็นส่วนตัวหรือว่าอคตินั่นเองนะคะข้อที่3ไม่โอ้อวดยกตนข่มท่านหรืออวดว่าเป็นผู้รู้เธอเชื่อฉันสิเนี่ยข่าวเนี้ยมันไม่ดีหรอกเธอเชื่อฉันสิฉันเป็นผู้รู้ฉันเรียนมาก่อนแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ส่วนตัวมาประกอบการแสดงความคิดเห็นข้อที่5ไม่กล่าวตำหนิหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียข้อที่6นะคะไม่ประชดประชันไม่พูดก้าวร้าวเสียดสีหรือมีเจตนาที่ไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปมาดูมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นเราเรียนมารยาทในการฟังไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเรามาเรียนมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นข้อแรกก่อนพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรกล่าวขออนุญาตก่อนพูดนะคะข้อที่2ไม่ใช้คำพูดเสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายข้อที่3ไม่ผูกขาดการพูดแสดงความคิดเห็นไว้เพียงคนเดียวอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นนะคะพูดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะข้อที่4ใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมข้อที่5เคารพกติกาหรือมติของที่ประชุมข้อที่6แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะซึ่งก่อนที่เด็กๆจะพูดเวลาออกมาพูดหน้าชั้นเรียนจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการทักทายสวัสดีสวัสดีครับกระผมชื่อวันนี้ออกมาทำอะไรและสุดท้ายเราจะต้องปิดท้ายด้วยคำว่าอะไรคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นมารยาทในการพูดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถึงเวลาของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วคุณครูจะ

0: ให้เด็กๆดูข่าวเกี่ยวกับลิงลพบุรีว่าข่าวที่เด็กๆดูนะคะ1ลองดูแล้วจับใจความสำคัญว่าข่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะ2คือให้เด็กๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือพูดแสดงความคิดเห็นว่าข่าวเนี้ยเด็กๆชอบหรือไม่ชอบนะคะมีเหตุผลเพราะว่าอะไรแล้วเด็กๆได้ประโยชน์จากข่าวหรือว่าสิ่งที่ดูหรือไม่นะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้า DLTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆข่าวนักข่าวหน้าตาคุ้นๆไหมคะใครเอ่ยครูแมมไปรับจ็อบพิเศษนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวชั่วคราวนะคะข่าวเดียวเท่านั้นแหละค่ะเด็กๆนี่ก็คือข่าวที่เด็กๆได้ดูไปเรียบร้อยแล้วมีใครมีมารยาทดีในการฟังและดูเมื่อสักครู่นี้บ้างบางคนไม่แน่ใจเลยค่ะครูแมมว่ามีมารยาทที่ดีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีช่วงแก้ตัวมาให้เด็กๆนะคะเอามือลงค่ะแล้วข่าวที่เด็กๆได้ดูได้ฟังเนี่ยเป็นข่าวที่มีใจความสำคัญอย่างไรใครบอกครูแมมได้บ้างใครจะตอบได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะใจความสำคัญของข่าวที่ดูในเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีใจความสำคัญอย่างไร
2: เป็นการจับลิงที่บุกเมืองครับจับได้ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้น้องจักรพัฒน์ค่ะแล้วก็ในข่าวเนี่ยมีการกล่าวถึงสื่อต่างประเทศใช่ไหมคะที่เข้ามาเรียกว่าจับตาดูสถานการณ์นะคะข่าวการแก้ปัญหาลิงของเมืองลพบุรีนะคะเรียกว่าอาจจะนำไปต่อยอดนะคะในการแก้ปัญหาลิงของต่างประเทศที่เรียกว่าบุกย่านตัวเมืองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาแสดงความคิดเห็นกันใครดูข่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

0: ครอยากแสดงความคิดเห็นบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่แสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะว่าน้องวันใหม่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ดูแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการดูข่าวไปเมื่อสักครู่นี้คะ
1: ชอบค่ะเพราะว่าทำให้เมืองสะอาดน่าอยู่ค่ะ
0: ชอบเพราะว่าข่าวการจับลิงใช่ไหมคะเป็นข่าวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้จับลิงแล้วก็ชอบเพราะว่าทำให้เมืองกลับมาสะอาดและน่าอยู่ในใครบอกแสดงความคิดเห็นอีกได้บ้างขอคนอื่นบ้างค่ะมีใครบ้างชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าอะไรน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียชอบหรือไม่ชอบคะเพราะว่าอะไร
2: ชอบค่ะเพราะว่ามีสาระค่ะ
0: ชอบเพราะว่ามีสาระใช่ไหมคะแสดงว่าการรับชมสื่อเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์ต่อน้องดาเนียใช่ไหมคะมีประโยชน์นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็คือการแสดงความคิดเห็นขออีกหนึ่งคนค่ะน้องค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่หนูดูเพราะว่าอะไรคะ
3: รู้สึกดีค่ะ
2: ชอบ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าสะอาดขึ้นค่ะ
0: เพราะว่าทำให้เมืองสะอาดขึ้นเมืองน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะประมือให้น้องเจด้าค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะของเด็กๆนะคะนี่เด็กๆก็ได้เป็นหนูน้อยนักพูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราได้แสดงความคิดเห็นเรียกว่าแสดงความคิดเห็นคร่าวๆบางคนอาจจะยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเล่นกับครูแหม่มห้ามเขินอายได้ไหมคะต้องกล้าแสดงออกทุกคนนะคะเรียกว่าเราจะได้มีความมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปมาถึงกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเป็นใบงานที่5เรื่องการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูแหม่มเนี่ยได้อัปโหลดให้นะคะทาง www.dltv.ac.th แล้วนะคะใบงานนี้จะไม่อยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเป็นใบงานเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสื่อวิดิทัศน์อีกครั้งแล้วให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเขียนลงไปในใบงานว่ามีการแสดงความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็นจะต้องมีเหตุผลประกอบนะคะและสื่อนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กๆอย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดวิดีโอนะคะวนไปตลอดนะแล้วก็ให้เด็กๆลองดูนะคะว่ารู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียก

โมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอัธพลเจริญชนะสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่ DLTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอัธพลเจริญชนะสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตาม

และเฝ้าสังเกตการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่ LTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้า DLTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน่าจะทำใบงานนะคะเรื่องการแสดงความคิดเห็นจากสื่อวิดิทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมารับบทหนูน้อยนักพูดกันนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมาเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นเป็นผู้พูดนะคะส่วนเด็กๆที่นั่งอยู่จะต้องมีอะไรคะกลุ่มที่2เมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังผู้ฟังที่ดีต้องเป็นอย่างไรบ้างหูฟังพูดได้ไหมคะพูดแทรกไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นในขณะที่รับฟังนะคะก็จะถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้พูดนั่นเองนะคะส่วนเด็กๆนักพูดตัวจิ๋วของเรานะคะก่อนอื่นออกมาอย่าลืมไหว้สวัสดีทักทายแนะนำตัวและสุดท้ายเมื่อพูดจบต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะเอาละค่ะหนูน้อยนักพูดตัวจิ๋วคนแรก

0: สมัครของเรานะคะมาได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เพชรอยู่ครับชื่อเล่นน้องปื้มครับวันนี้มาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีครับ
2: ชอบหรือไม่ชอบพูดต่อได้เลยค่ะ
1: ชอบครับเพราะมีสาระครับแล้วก็หน่วยงานมาทำให้บ้านเมืองสะอาดครับแล้วก็ทำให้ลิงไปอยู่ที่ที่เหมาะสมครับขอบคุณครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องปื้มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วคนที่สองใครเอ่ยน้องสตางค์นะคะน้องสตางค์ออกมาเลยปรบมือต้อนรับน้องสตางค์ค่ะเด็กๆพูดเสียงดังๆนะคะเดี๋ยวคุณครูกลับไมค์ให้ก่อนนะคะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียรพัฒน์เกิดรอดค่ะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเรื่องลิงลพบุรีค่ะ
2: ชอบหรือไม่ชอบคะ
3: ชอบค่ะเพราะว่าบ้านเมืองจะได้สะอาดค่ะชุมชนจะได้เข้ามาชมลิงลพบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะคนที่2น้องสตังผ่านไปเรียบร้อยแล้วคนต่อไปน้องวันใหม่ค่ะมาเลยน้องวันใหม่ค่ะเด็กๆพูดเสียงดังๆนะคะมีความมั่นใจนะมองเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญญาแซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จับลิงให้เมืองน่าอยู่และเมืองสะอาดและนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะนี่เลยพอไปอยู่บนเวทีเรียกว่าตัวแข็งเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นแต่ลงมาเวทีเราก็ล่าเริงเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาคือน้องแก้วตาค่ะมาเลยตัวแทนของเรานะคะมีความมั่นใจนะคะเด็ก
5: ๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานิดาอ่อนเจริญค่ะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าทำให้เมืองน่าอยู่ค่ะเมืองสะอาดมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องแก้วตานะคะและคนสุดท้ายของเรานะคะน้องดาเนียค่ะประมือให้น้องดาเนีย
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาเนียวิกพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อดาเนียค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าทำให้มีความเป็นระเบียบไม่สกปรกและทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาดิงในจังหวัดลพบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะพูดตัวจิ๋วของเรานะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูเอาไมค์ไว้ข้างๆนะคะซึ่งมีเด็กๆคนไหนชอบข่าวลิงลพบุรีที่คุณแม่นำมาเสนอบ้างมีใครชอบเพราะว่าคุณครูสวยบ้างคะโอ้โหเพียบเลยนะคะไม่รู้ว่าให้กำลังใจกันหรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยนะคะซึ่งในข่าวลิงลพบุรีนะคะอย่าลืมนะคะใจความสำคัญก็คือเขาจับลิงใช่ไหมคะเพื่อเรียกว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจับลิงนะคะของชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหรือว่าสื่อต่างประเทศเรียกว่าที่เข้ามาจับตาดูนะคะสถานการณ์การแก้ปัญหาของบ้านเมืองของเรานะคะเพื่อนำไปใช้การในการแก้ปัญหาจับลิงที่อยู่ในตัวเมืองของประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะและหน่วยงานต่างๆที่ทำให้ประชาชนนะคะและเมืองลพบุรีนะคะกลับมาน่าอยู่อีกครั้งค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะ

0: วันนี้สรุปบทเรียนของเราครูแม่มีบทเรียกว่าเป็นบทที่เกี่ยวกับการพูดเด็กๆ เคยได้ยินไหมถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากเคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินบ้างพูดดีเป็นสีแก่ปากเขาเรียกว่ามันจะมีบางครั้งที่มีการพูดติดตลกพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีปากจะมีสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาลิปสติกหรือเปล่าทำไมปากถึงจะมีสีเพราะว่าถ้าพูดไม่ดีอาจจะโดนต่อยปากจนแบบว่าเลือดเนี่ยไปกลบปากทำให้ปากมีสีได้นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการพูดติดตลกนะคะในบางครั้งแต่ว่าการพูดที่ดีก็จะนำไปสู่การที่เราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะมาดูบทนี้ค่ะพูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความผู้ประพันธ์ก็คือยอดกลอนของประเทศไทยเราแล้วก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกด้วยก็คือใครคะท่านสุนทรภู่เป็นผู้ประพันธ์นั่นเองนะคะในบทนี้พูดไว้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าพูดจาดีแน่นอนไม่ลำบากก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูนะคะแล้วก่อนจะพูดเนี่ยควรพิเคราะห์หรือว่าพิจารณาว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษนะคะเพราะว่าถ้าพูดสิ่งไม่ดีเป็นอย่างไรคะน้องปึ้งบอกว่าปากจะมีสีนะคะก็คืออาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีตอบแทนนั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรู้จักฉันรู้จักเธอสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแนะนำตัวเองใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแนะนำตนเองใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในเรื่องฟังให้รู้ดูให้ดีมีสาระไหนใครได้สาระจากการเรียนวันนี้บ้างวันนี้นะคะได้สาระในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกการแสดงความคิดเห็นเชิงลบนะคะและแน่นอนเมื่อเรียนไปแล้วจะต้องไปปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องเวลาที่เด็กๆเล่นสื่อสังคมออนไลน์นะคะถ้าเด็กๆได้มีโอกาสได้เล่นนะคะก็ควรที่จะเรียกว่าพิมพ์แต่สิ่งที่ดีนะคะพิจารณาพิเคราะห์ก่อนค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เราจะทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
2: แม่
0: ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: แย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: ย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหน
1: โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตา

0: ้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นแม่นี่
2: แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้

0: นี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะ7มหัศจรรย์
1: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: เรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือหวัดครับ
1: เรียนหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบาย
0: สบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่านักเรียนน่าจะยังคงจำขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาได้เอ๊ะเราเริ่มต้นที่ทำอะไรนะเราทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนใช่ไหมครับว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรวิเคราะห์โจทย์นะครับและเราก็วางแผนในการแก้ปัญหาต่อด้วยอะไรเอ่ยหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบสุดท้ายใช่ไหมครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาอีกเช่นเคยนะครับแต่จะเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าได้นะแก้ปัญหาได้และจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับแน่นอนว่านักเรียนก็จะต้องให้เหตุผลได้ด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหานั้นๆนะเรามาทบทวนการวิเคราะห์สถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบที่มีตัวไม่ทราบค่ากันก่อนนะเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์มาให้และมีประโยคสัญลักษณ์มาให้ให้นักเรียนจับคู่ให้ครูหน่อยนะครับว่าแต่สถานการณ์กับประโยคสัญลักษณ์นั้นจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสถานการณ์แรกนะสถานการณ์นั้นว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกันลูกจำนวนอะไรมากกว่า350อยู่30นักเรียนคิดว่าถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้นเมื่อสักครู่นี้เราน่าจะเขียนได้อย่างไรจับคู่ให้ครูหน่อยใครออกมาจับคู่ให้ครูได้บ้างครับวันโมลูกนโมมาจับคู่ให้ครูดูหน่อยคิดว่าน่าตรงกับประโยคสัญลักษณ์ไหนลากเส้นจับคู่ได้เลยตรงไหนเอ่ยคิดเองนะเพื่อนบอกว่าอ๋อน่าจะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นั่นคือจำนวนใดลบด้วย350เท่ากับ30นะครับถูกต้องไหมเอ๊ะหรือว่าเป็นประโยคกอไก่ใครว่าใครเห็นด้วยกันนโมยกมือใครว่าไม่ใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะปรบมือให้นโมหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะครับประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือขอไข่นั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้นโมหน่อยทุกคนก็เก่งมากนะสามารถเลือกได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงเลือกประโยคนี้เพราะว่าจะเห็นว่าจำนวนอะไรมากกว่า350อยู่30จากสถานการณ์เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบว่าจำนวนอะไร

0: อะไรนะมากกว่า350ใช่ไหมครับนั่นก็คือจำนวนใดลบด้วย350อยู่30คำว่าอยู่30ก็คือเท่ากับ30นั่นเองนะยากไหมลูกไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไป30รวมกับจำนวนใดได้350น่าจะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ใดทะนพรลุกมา30รวมกับจำนวนใดได้350ลุกจำนวนประโยคสัญลักษณ์นั้นคือ
1: โยงเลย
0: ข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยใครคิดเหมือนธนพรบ้างใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมธนพรกับที่นั่งก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะครับนั่นก็คือข้ององูนั่นเองเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือ30บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ350นั่นเองเพราะอะไรครับเพราะสังเกตคำสำคัญคำว่ารวมกับในทางคณิตศาสตร์เราใช้เครื่องหมายใดนะเครื่องหมายบวกนั่นเองจึงสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์งองูนะครับยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะ350มากกว่าจำนวนใดอยู่30ใครจะออกมาโยงเล่นครูได้บ้างจับคู่เล่นครูได้บ้างวันใหม่ลูกใหม่วันใหม่มาเลยจับคู่เล่นครูดูหน่อยสามร้อยห้าสิบมากกว่าจำนวนใดอยู่30จับคู่กับประโยคสัญลักษณ์ใดถูกต้องไหมใครคิดเหมือนวันใหม่บ้างใครคิดแตกต่างจากวันใหม่มีไหมปลายทางละครับปลายทางคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ใดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือกอกายอัปรบมือหน่อยปลายทางละครับหวังว่าคงตอบได้อย่างถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่4นะครับ450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงได้ 1,000 450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงได้ 1,000 เอามือจับหูจับแขนยกประกอบลูกประกอบจับผู้เป็นครูหน่อย450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงได้ 1,000 ใครคิดเหมือนประกอบบ้างยกมือใครคิดแตกต่างจากเพื่อนปลายทางล่ะครับปลายทางแล้วครับน่าจะประโยคสัญลักษณ์ใดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือฉอชิงนั่นเองนะ450บวกจำนวนใดเท่ากับ 1,000 เพราะสังเกตคำสำคัญคำว่าอะไรครับเด็กๆต้องเพิ่มแสดงว่าจำนวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมหมายความว่าเราจะต้องใช้เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกนั่นเองจึงสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะครับดูสถานการณ์ถัดไปนะจำนวนใดน้อยกว่า 1,000 อยู่450เปมี่ลูกมาเปมี่จำนวนใดน้อยกว่า 1,000 อยู่450สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ใดจับคู่ให้คุณครูหน่อยน้อยกว่า 1,000 นะอยู่450อ่ะ เพื่อนจะพูดจอจานใครคิดว่าจอจานบ้างยกมือใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมปลายทางละลูกปลายทางได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับเป็นมีนั่งที่ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะนักเรียนว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับนั่นคือประโยคสัญลักษณ์จอจานนั่นเอง 1,000 ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ450นั่นเองนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะถ้าไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหากันต่อนะเมื่อสักครู่นี้เราทบทวนในเรื่องของการเปลี่ยนสถานการณ์ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนลองมาดูโจทย์ปัญหากันบ้างนะอ่านโจทย์พร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทางนะตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรตูนต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะวิ่งได้ 1,000 กิโลเมตรจากสถานการณ์ข้างต้นนักเรียนคิดว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับชัยพฤกษ์ลูกโจทย์บอกอะไรเรา
1: ตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตร
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะใครออกมาวงล้อมรอบได้บ้าง เอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งยกมือดาเนียลุกมาดาเนียวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยสิ่งที่โจทย์ถามอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามวงล้อมรอบเลยถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับตูนต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะวิ่งได้ 1,000 กิโลเมตรนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะนักเรียนมาช่วยกันเขียนเป็นแผนภาพได้ไหมได้ไหมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าตูนวิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะอ๋อเมื่อสักครู่นี้ตูนวิ่งไปแล้ว827ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราจะแทนด้วยอะไรจากแถบที่ครูให้มา2แถบมีทั้งแถบสีชมพูและแถบสีฟ้าแถบสีชมพูน่าจะแทนระยะทางที่ทำไมตูนทำไมอะไรนะดาเนียลูกแถบสีชมพูน่าจะแทนระยะทางที่ทำไมลูก
2: ที่ตูนวิ่งไปแล้วค่ะ
0: ที่ตูนวิ่งไปแล้วเพราะเหตุใดทำไมดาเนียถึงคิดว่าน่าจะแทนด้วยแถบสีชมพูทำไมไม่เป็นสีฟ้าล่ะลูกใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างนโมลูกนโม
2: เพราะตูนวิ่งไปแล้ว827เมตร
0: 827กิโลเมตร
2: ต้องเพิ่มไปอีกกี่เมตรครับ
0: ต้องเพิ่มไปอีกกี่กิโลเมตรจึงจะครบ 1,000 กิโลเมตรใช่ไหม
2: ครับ
0: และทำไมถึงใช้แถบสีชมพูล่ะ
2: เพราะ
0: ระยะทางที่วิ่งทำไมมากใช่ไหมแต่เหลือระยะทางที่ยังไม่ได้วิ่งน้อยใช่ไหมอีกนิดนึงนะครับจึงจะครบ 1,000 กิโลเมตรนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าแถบที่ยาวแถบสีชมพูนี้ก็คือแทนระยะทางที่วิ่งไปแล้วใช่ไหมและแถบสีฟ้าล่ะลูกน่าจะอะไรเก่งมากนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคือเรายังไม่ทราบอยู่ใช่ไหมยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าต้องวิ่งอีกเท่าไหร่อีกกี่กิโลเมตรแต่เราทราบว่าอะไรทั้งหมดต้องครบเท่าไหร่ทั้งหมดต้องครบ 1,000 กิโลเมตรนะนั่นหมายความว่าอ๋อถ้านำระยะทางที่วิ่งแล้วรวมกับระยะทางที่ต้องวิ่งอีก ก็จะต้องได้1,000กิโล

0: ูมีทให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สิครับว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลงมือเลยครับใครเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นกลุ่มที่3เสร็จก่อนเพื่อนเลยเยี่ยมมากกลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่5และกลุ่มที่4ได้อะไรเอ่ยได้อะไรตอบพร้อมกัน827บวกด้วยจำนวนใดใช่ไหมเท่ากับ 1,000 ในลักษณะนี้ใช่ไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับอัพประมือให้ตัวเองน้อมากนะแล้วเราจะหาตัวไม่ทราบค่านี้ได้อย่างไร827บวกจำนวนใดเท่ากับ 1,000 ลองคิดออกมาครับแต่ละกลุ่มลองช่วยกันคิดปลายทางด้วยนะครับตอบเท่าไหร่กลุ่มที่2ลองดูอีกหนึ่งครั้งนะได้คำตอบหรือยังปลายทางแล้วครับเราใช้อะไรเอ่ยเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบใช่ไหมเพื่อหาว่าตัวไม่ทราบค่านั้นเท่ากับจำนวนใดใช่ไหมครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะตอบเท่าไหร่เอ่ยลองดูอีกหนึ่งครั้งกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะตอนไม่ทราบค่านั้นเราจะหาโดยใช้อะไรเอ่ยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่าอะไรลูกเราจะได้ว่า 1,000 ลบด้วย827เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมนักเรียนจำได้ไหมในเรื่องของแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะจำนวนใดเป็นส่วนรวม 1,000 จำนวนใดเป็นส่วนย่อย827และครับตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนใดจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้ก็คือส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องนำ 1,000 ลบด้วย827เพื่อหาตัวไม่ทราบค่านั้นนั่นเองซึ่ง 1,000 ลบด้วย827เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นั่นก็คือ173นั่นเองนะครับ173นั่นหมายความว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ173นั่นหมายความว่าตูนต้องวิ่งอีกเท่าไหร่ลูกตูนต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรจึงจะได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตรนั่นเองเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะเรามาตรวจสอบกันสักเล็กน้อยว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่เมื่อสักครู่นี้เราได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าอ๋อตูนต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรแล้วคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมใครตอบเป็นครูได้บ้างนโมลูกคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหม
1: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะ827ใกล้เคียงกับ800ครับ200เอ้ย173ใกล้เคียงกับ200ครับ1,000ใกล้เคียงกับ1,001ครับ
0: ก็หมายความว่านักเรียนต้องดูเมื่อสักครู่นี้นะ827กิโลเมตรใช่ไหมครับถ้าเราต้องการ

0: ที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความใกล้เคียงใช่ไหม827ใกล้เคียง800นะต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรเราได้คำตอบคือเท่าไหร่เราได้คำตอบคือ137นั่นหมายความว่า173เราได้คำตอบคือ173นะถ้าเรานำ 1,000 ลบด้วย800ก็จะเท่ากับ200ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบของเรานั่นเองนะแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลนะเพราะว่าสอดคล้องใช่ไหมครับหรืออีกวิธีการหนึ่งเราอาจจะตรวจสอบโดยการอะไรนำไปแทนในแผนภาพใช่ไหมจะเห็นว่าตอนแรกตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรใช่ไหมครับและต้องวิ่งอีก173เราก็ลองนำสองจำนวนนี้มาบวกกันแล้วดูว่าเท่ากับ 1,000 หรือไม่นั่นเองซึ่งปรากฏว่าเท่าไหม
1: เท
0: ่าก็จะได้ว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับยากไหมไม่ยากนะดังนั้นจึงสามารถที่จะตอบได้เลยว่าตูนต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกัน1 2 3ดอกกุหลาบ
1: 105ดอกแม่ขาขายกุหลาบไปแล้ว4ดอก
0: สรุปแล้วแม่ค้าเขาขายอะไรลูก
1: ดอกกุหลาบ
0: อ๋อแม่ค้าขายดอกกุหลาบเวลาขายดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบจะเพิ่มขึ้นหรือดอกกุหลาบจะลดลงลูก
1: ลดลงอ๋อ
0: ดอกกุหลาบจะลดลงนะก็ลองคิดไปก่อนในใจนะครับน่าจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ใดนะครับก่อนอื่นนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเราใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยโจทย์บอกอะไรเราประกอบลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
2: แม่ค้ามีดอกกุหลาบ750ดอกครับขายไปจนเหลือดอกกุหลาบ105ดอกครับ
0: ขายไปจนเหลือดอกกุหลาบ105ดอกใช่ไหมถูกต้องไหมมาดูกันนะถูกต้องนะครับเอาประเมินให้ประกอบหน่อยนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับส่วนสิ่งที่โจทย์ถามแล้วลูกเจ้านายลูก
2: แม่ค้าขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอก
0: แม่ค้าขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอกเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะถูกต้องไหมถูกต้องอัปประเมยเจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะหาวิธีว่าเป็นวิธีการบวกหรือวิธีการลบเราก็อาจจะใช้อะไรนะใช้อะไรใช้แผนภาพขั้นนี้นักเรียนคิดว่าเราอยู่ในขั้นอะไรเนี่ยขั้นอะไรขั้นวางแผนใช่ไหมว่าเอ๊ะน่าจะใช้วิธีการใดนะครับมาดูกันนะท่านครูมีแถบกระดาษเด็กๆยังจำแถบกระดาษได้ไหมยังจำได้นะคุณครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้สองรูปนะครับนักเรียนคิดว่าแถบสีเขียวน่าจะแทนจำนวนของดอกกุหลาบที่ทำไมใครตอบได้บ้างนโมลูกนโมเป็นแถบสั้นแถบสั้นต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นดอกกุหลาบที่ทำไม
2: ขายไปแล้วครับ
0: ดอกกุหลาบที่ขายไปแล้วจริงหรือเปล่า
2: ที่เหลือครับ
0: ต้องเป็นดอกกุหลาบที่อะไรที่เหลืออ่ะนโมออกมาเขียนหน่อยดอกกุหลาบที่เหลือเพราะว่าอะไรใครให้เหตุผลได้บ้างใครให้เหตุผลได้บ้างใครให้เหตุผลได้บ้างทำไมเราต้องเขียนแถบที่สั้นลูกเพราะว่าอะไรอ๋อมันเหลือจำนวนน้อยแล้วใช่ไหมเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วใช่ไหมเหลือเพียง105ดอกทั้งหมดมีตั้ง

0: 750ดอกใช่ไหมครับที่เหลือเท่าไหร่ครับ105ดอกนั่นเองนะ105ดอกนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องอัปประมุ่ยนโมนอเยี่ยมมากนะแล้วอีกแถบหนึ่งล่ะน่าจะแทนอะไรลูกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์น่าจะแทนอะไรครับ
1: ที่ขายไปแล้วครับ
0: ที่ขายไปแล้วใช่ไหมอ่ะออกมาเขียนลูกออกมาเขียนที่ขายไปแล้วใช่ไหมที่ขายไปแล้วที่ขายที่ขายไปแล้วน่าจะขายไปมากพอสมควรเลยเนาะใช่ไหมเพราะว่าเหลือเพียง105ดอกใช่ไหมครับทั้งหมดมีตั้ง750ดอกใช่ไหมที่ขายไปแล้วนะเราทราบหรือยังที่ขายไปแล้วลูกยังไม่ทราบใช่ไหมยังไม่ทราบแสดงว่าเราอาจจะใช้เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะครับประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะแต่เราทราบว่าอะไรเราทราบว่าจำนวนดอกกุหลาบทั้งหมดที่แม่ค้ามีอยู่มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
2: 750
0: อ๋อมีทั้งหมด750ดอกนั่นเองเอ๊ะต้องเขียนจำนวนนี้คือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ใครออกมาเขียนได้บ้างตะวันลูกมาตะวันตะวันออกมาเขียนหน่อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะ750ดอกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมุ่ยตะวันหน่อยนักเรียนดูจากแผนภาพนี้แล้วทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าน่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลองเขียนออกมาสิครับลงมือเลยครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยตามมาด้วยกลุ่มที่3แบบติดๆเลยได้ไหมกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1แล้วลูกเสร็จหรือยังกลุ่มที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นั่นก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น750ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ105ถูกต้องทุกกลุ่มเลยประเมินตัวเองหน่อยปลายทางแล้วครับได้เช่นเดียวกันไหมหวังว่าคงได้เช่นเดียวกันนะ750ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ105ครับช่วยกันหาคำตอบหน่อยจำนวนนั้นคือจำนวนใดนะ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบน่าจะช่วยเราได้นะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยได้จำนวนที่เป็นคำตอบยังกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยนะปลายทางแล้วครับทำได้ไหมเอ่ยเราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยด้วยนะเมื่อเห็นแผนภาพเรียบร้อยเราก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่สามารถหาตัวไม่ทราบค่าได้นั่นเองนะครับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4นะเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วแล้วกลุ่มที่5แล้วลูกเดี๋ยวมาดูไปพร้อมเพื่อนนะ

0: นะกลุ่มที่3
1: 645
0: กลุ่มที่4
2: 645
0: แล้วกลุ่มที่5ตอบเท่าไหร่เอ่ย
3: 645ค่ะ
0: 645เดี๋ยวมาดูกันคำตอบก็คือ645นั่นเอง750ลบด้วย645เท่ากับ105นะเด็กๆครับเราคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรต้องนำอะไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างต้องนำอะไรลบด้วยอะไรประกอบลูกมาต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้ต้องนำอะไรเอ่ยต้องนำ750ลบด้วยอะไรเอ่ยเจ็ดร้อยห้าสิบลบด้วย105เนี่ยเท่ากับจำนวนใดนั่นเองเยี่ยมมากอ่ะประมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากนะและเราก็หาคำตอบออกมาใช่ไหมครับว่าเท่ากับเท่าใดนั่นก็คือเท่ากับ645นั่นเองนะดังนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าแม่ค้าขายกุหลาบไปแล้ว645ดอกนะเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลไหมใครช่วยครูตรวจสอบได้บ้างลองพูดลองตรวจสอบดูนะเราจะได้ฝึกลูกนักเรียนคิดว่า645เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมนะโมลูกนะโม
3: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะ750ใกล้เคียงกับ800ครับ645ใกล้เคียงกับ600ครับ105ใกล้เคียงกับ100ครับถ้าเอามาบวกกับ600บวก100เท่าใกล้เคียงกับเท่ากับ700ใกล้เคียงกับ750ครับ
0: เดี๋ยวมาดูกันนะจริงๆแล้วจะเห็นว่าเพื่อนอาจจะอธิบายไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะไม่เป็นไรนะลูกฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะดีแล้วนะเราได้ฝึกพูดฝึกสื่อสารออกมาทางคณิตศาสตร์เนี่ยดีมากๆนะครับแม่ค้ามีดอกกุหลาบ750ดอกใช่ไหมทั้งหมด750ใช่ไหมลูกใช่ไหมขายไปเนี่ยแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ105ดอกใช่ไหมขายไปแล้วเหลืออยู่105ดอกแล้วเราได้คำตอบว่าอะไรขายไปแล้วเท่าไหร่645นั่นหมายความว่าถ้าเรานำจำนวนดอกกุหลาบที่เหลืออยู่รวมกับจำนวนดอกกุหลาบที่ขายไปแล้วรวมกันจะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ750ใช่ไหมก็ต้องเท่ากับจำนวนดอกกุหลาบทั้งหมดที่แม่ค้ามีซึ่งเราจะพบว่าถ้าเรานำ645บวก105นักเรียนลองบวกสิเท่ากับ750ไหมลองทำการบวกสิทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเท่าไหมเอ่ยลองหัดตรวจสอบนะเท่าไหมลูก645อ๋อเท่าเลยกลุ่มที่1ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะครับถูกต้องด้วยนะมาดูโจทย์ปัญหาข้อถัดไปนะโจทย์ปัญหานี้ว่าอย่างไรนะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: มีเค้กส้มกี่ชิ้นคุณครูถามว่าสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราใครตอบได้บ้างเอ่ยพักวันลันลูก
1: แม่ค้าขายเค้กส้มไป325ชิ้นยังเหลือเค้กส้ม135ชิ้นค่ะ
0: 135ชิ้นนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินให้พักเวลาหน่อยนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับและสิ่งที่โจทย์ถามแล้วลูกปลื้มสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร
2: 190ถึง100
3: เดิมแม่คะมีเค้กส้มกี่ชิ้นครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือเดิมแม่คะมีเค้กส้มกี่ชิ้นสังเกตคำสำคัญมีคำสำคัญว่าอะไรเอ่ยกี่ใช่ไหมเราจึงทราบว่าอ๋อประโยคนี้เป็นประโยคที่โจทย์ถามนั่นเองนะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเรามาช่วยกันเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดกันดีกว่าเรามาวางแผนกันใช่ไหมว่าเราน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบดีคุณครูมีแถบมาให้สองแถบอีกเช่นเคยนะนักเรียนคิดว่าแถบสีเขียวน่าจะแทนจำนวนของอะไรแถบสีเหลืองน่าจะแทนจำนวนของอะไรดาเนียลูกแถบสีเขียวก่อนแถบสีเขียวน่าจะแทนของอะไร
4: เค้กที่แม่ค้าขายไปค่ะ
0: เค้กที่แม่ค้าขายไปใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยบ้างยกมือใครเห็นด้วยใครคิดแตกต่างใครคิดแตกต่างมีไหมดานีออกมาเขียนลูกดานีออกมาเขียนขายไปใช่ไหมขายไปขายไปเท่าไหร่ครับ325ใช่ไหมขายไป325ชิ้นนั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียลหน่อยเยี่ยมมากแล้วปรากฏว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่135ชิ้นนักเรียนคิดว่าแถบสีเหลืองนี้น่าจะแทนจำนวนของอะไรใครออกมาเขียนได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างนะน้ำโมลุกมาน้ำโมลุกมาส่วนนี้ต้องแทนอะไร
2: เค้ก
0: ที่เหลือที่เหลือใช่ไหมก็คือเค้กที่เหลือนั่นเองนะที่เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่135ใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะเราต้องหาอะไรเอ่ยแม่ค้ามีเค้กส้มกี่ชิ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราก็ต้องหาว่าทั้งหมดนี้คือจำนวนใดจำนวนของเค้กส้มทั้งหมดใช่ไหมเราก็เขียนเครื่องหมายคำถามนะครับไว้ก่อนในลักษณะนี้นะเ

0: ซึ่งนักเรียนจะต้องหาว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดนะเดิมแม่ค้ามีเค้กส้มกี่ชิ้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพได้อย่างไรครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้ออกมาครับลงมือเลยครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจำนวนใดลบด้วย325เท่ากับ135ใช่ไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จหรือยังเรามาดูพร้อมกันนะถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับเราจะเขียนได้เป็นจำนวนใดลบด้วย325เท่ากับ135นั่นเองซึ่งจำนวนนั้นคือเท่าไหร่ช่วยกันคิดซิจำนวนนั้นคือจำนวนใดช่วยกันคิดเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยนะเสร็จหรือยังหวังว่าน่าจะเสร็จกันหมดแล้วนะจำนวนนั้นก็คือวางปากกาลงก่อนวางปากกาลงวางกระดานลงจำนวนนั้นก็คือ460นั่นเองนะครับ460นะเพราะว่าอะไรเอ่ยคิดยังไงถึงได้460ลูกคิดอย่างไรคิดอย่างไรเด็กๆจำแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมส่วนรวมคือจำนวนใดครับส่วนรวมส่วนรวมคือจำนวนใดตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมส่วนย่อยล่ะ325กับ135นะจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมการเป็นส่วนรวมนั่นหมายความว่าถ้าเรานำ325บวก135เราก็จะทราบว่าส่วนรวมคือจำนวนใดนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่า325บวก135เท่ากับ460จึงสามารถที่จะบอกได้ว่า460ลบด้วย325เท่ากับ135นั่นเองนะดังนั้นจึงบอกได้ว่าเดิมแม่ค้ามีเค้กส้ม460ชิ้นนั่นเองถ้าเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ว่าเดิมแม่ค้ามีเค้กส้ม460ชิ้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เราจะตรวจสอบอย่างไรดีครับตรวจสอบยังไงดีตรวจสอบยังไงดีนำจำนวนใดมาบวกจำนวนใดได้เลยนะโมลูก
1: สามร้อยยี่สิบห้าบวกหนึ่งร้อยสามสิบห้า
0: แล้วดูว่าเท่ากับอะไร
1: สี่ร้อยหกสิบครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยนั่นก็คือเราสามารถนำจำนวนเค้กส้มที่ขายไปใช่ไหมรวมกับจำนวนเค้กส้มที่เหลืออยู่แล้วดูว่าได้เท่ากับ460หรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งปรากฏว่าได้เท่าไหมได้เท่านะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า คำตอบนี้นะสมเหตุสมผลและถูกต้องด้วยนะครับดังนั้นจากที่เด็กๆได้ดูกระบวนการในการแก้ปัญหาไปนะทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรบ้างช่วยตอบคุณครูหน่อยเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเกียร์ไหนลูก
1: ผลบวกครับ
0: ได้ฝึกอะไรนะ
1: ได้ฝึกการหาผลลบผลบวกครับ
0: ได้ฝึกการหาผลบวกใครได้อะไรอีกนะโมลูก
1: นั่นคือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบครับ
0: อ๋อได้ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบปลื้มแล้วลูกปลื้ม
2: แก้ได้เรียนรู้เลยการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีตัวไม่ทราบค่าครับ
0: การแก้โจทย์ปัญหาแบบมีตัวไม่ทราบค่าเยี่ยมมากและ if ล่ะ if ได้ฝึกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
3: การวางแผน
0: ได้การวางแผนการแก้ปัญหาใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเราเริ่มต้นที่อะไรเราเริ่มต้นที่ทำว่าตอบพร้อมกันทำความเข้าใจปัญหานะครับจากนั้นเราวางแผนในการแก้ปัญหาหาคำตอบและสุดท้ายตรวจสอบคำตอบถ้าเราพบว่าคำตอบเราคาดเคลื่อนก็อาจจะต้องไปทำความเข้าใจปัญหาใหม่นะครับและใช้กระบวนการในการแก้ปัญหานี้ในการหาคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.22 ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dtv.ac.th นะครับให้นักเรียนทำนะแบบฝึกหัดข้อที่1ถึงข้อที่3นะแบบฝึกหัด 2.22 นะครับอ่านคำสั่งทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.22 อธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับทำให้ครบทั้ง3ข้อนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรนั่นคือในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.23 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tsv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างๆการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ

0: อยากเก็บดอกแครมาบ้างน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
0: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so alive มาก
2: มาก
3: วิ่ง
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
2: เหมือนลาบ

0: รสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
3: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice. Incredible.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
6: You'll right, eat, right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
6: 好不怕。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
0: Thai delicious

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาพสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือน

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนั่นเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เราเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการออมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายได้รายรับไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ครูแนนสอนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่2นักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะซึ่งการทำบันทึกรายรับรายจ่ายจำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะในวันข้างหน้าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่นะคะบันทึกรายรับรายจ่ายจะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนความจำให้เราว่าเราใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะคะสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราก็สามารถตัดรายการนั้นออกได้นะคะเพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาททางสังคมกันนะคะเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะต้องมีมารยาท 1. เมื่อมีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังนะคะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งพื้นฐานที่เราทุกคนควรมีและอีกอย่างหนึ่งมารยาททางด้านการไหว้การทักทายการกราบการนั่งการเดินนะคะซึ่งแน่นอนเราก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับใครคะเราต้องอยู่ร่วมกับใครคะเราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นออกไปพบเจอคนอื่นอีกมากมายดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของมารยาทนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการไหว้นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องไหว้สวยนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถปฏิบัติตามหลักของการไหว้ได้อย่างถูกต้องรวมไปทั้งเห็นความสำคัญของมารยาทการไหว้นั่นเองนะคะเราจะทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดเราจะทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดคะ
2: เมื่อเจอญาติครับ
1: เมื่อเจอญาตินักเรียนปลายทางล่ะคะเราจะทักทายสวัสดีกันเมื่อใดกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
3: เมื่อเจอคุณครูค่ะ
1: เมื่อเจอคุณครูกลุ่มที่3นะคะเมื่อเจอใครคะ
4: เจอเพื่อนค่ะ
1: เมื่อเจอเพื่อนๆเราจะทักทายสวัสดีกันเดี๋ยวคุณแนนขอกลุ่มที่2ค่ะ
5: ตอนก่อนเข้าโรงเรียน
1: ก่อนเข้าโรงเรียนนะคะเจอคุณครูใช่ไหมคะเราก็จะทักทายสวัสดีกันเจอคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เราทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดคะ
6: เจอคุณปู่ค่ะ
1: เจอคุณปู่เจอญาตินะคะกลุ่มที่3น้องมอสใช่ไหมคะน้องมอสจะตอบว่าอะไรเอ่ยเราทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดคะ
7: ออกโรงเรียนครับ
1: เมื่อเราเข้าโรงเรียนนั่นเองนะคะมาดูเลยเราทักทายเมื่อเรามาเจอกันตอนเช้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้าโรงเรียนคุณครูรอต้อนรับนักเรียนอยู่เราก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นเองนะคะเมื่อเราเจอกันเราควรทักทายสวัสดีกันต่อมาก่อนมาโรงเรียนนักเรียนควรทำความเคารพใครบ้างกลุ่มที่1ค่ะก่อนมาโรงเรียนเราควรทำความเคารพใครบ้างคะ
8: ผู้ปกครองค่ะ
1: ผู้ปกครองของเรานะคะกลุ่มที่4ค่ะเรามาโรงเรียนเราควรก่อนที่เราจะมาถึงโรงเรียนเราควรทำความเคารพใครคะ
9: พี่ๆตำรวจครับ
1: พี่ๆตำรวจเราเจอพี่ๆตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราในหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะ กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เราทักทายหรือสวัสดีใครก่อนที่เราจะมาถึงโรงเรียนคะ
10: คุณครูครับ
1: คุณครูทีนี้มาดูก่อนมาถึงโรงเรียนนักเรียนควรทำความเคารพคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั่นเองนะคะก่อนมาโรงเรียนไหนใครยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเลยยกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากๆและดีที่สุดเลยนะคะให้นักเรียนปฏิบัติต่อไปนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก่อนมาโรงเรียนเรายกมือไหว้ทำความเคารพคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพก่อนมาโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อมาให้เด็กๆตั้งใจรับชมวิดีทัศน์เรื่องไหว้ทูทุกระดับประทับใจด้วยนะคะวิดีโอนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรดีๆให้เราได้รับชมเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมหรือคะกลุ่มที่5พร้อมหรือยังคะ
11: พร
1: ้
11: อมแล
1: ้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังและดูด้วยว่าในวิดีทัศน์นี้ให้ความรู้อะไรกับเราบ้างการไหว้ให้ถูกต้องไหว้อย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลย

0: ซ่อมแล้วซ่อมแล้วเย็นได้แค่นี้แหละเพราะเราใช้แอร์แบบประหยัดประหยัดพอเพียงพอเพียงเข้าใจป่ะเนี่ย
1: เอานะถึงแอร์จะไม่เย็นเพียงแค่ใจของเราเย็นก็พอแล้วโยม
0: นะโมสังโฆพุทโธพุทธังสรณังโอเคมอเตอร์เวย์โหหิวสาธุ
1: นี่เองสวดบทอะไรของเองล่ะ
0: หลวงพ่อไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยนี่คือคาถามหาเซฟตี้ท่องแล้วจะปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเดินทางไปไหนก็ไม่มีการหลงทางครับหลวงพ
2: ่อใช่แล้วหลวงพ่อคาถาเนี้ยดีจริงเวลาลุงเขาสวดทีไรนะสบายใจทุกทีเลย
0: เฮ้ยดูดิ
3: เนี่ยบอกแล้วไอ้ขับดีๆระวังเป็นไงล่ะเนี่ยชนเลย
2: เฮ้ยทำไมขับรถแบบนี้เนี่ย
0: โอ้ยท้ายห้อยเลยเฮ้ยขับรถแบบนี้ได้ไงเนี่ยอยากตายกันหรือไง
1: อาตมาว่าโยมขับรถด้วยความประมาทขาดสติไตรตรองจนเกินไปนี่เคราะห์ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมาย
4: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับพี่ขอโทษครับลุงครับขอโทษครับ
3: พี่ท็อปว่าอย่างกันไม่ได้มันผิดวิธี
4: เอ้า
3: การไหว้ที่ถูกวิธีนะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยก็คือไหว้พระให้เรานำหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่หน้าผากส่วนระดับที่2เนี่ยให้ไหว้ผู้ที่อาวุโสเอาหัวแม่มือเนี่ยจรดที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ระหว่างคิ้วส่วนระดับที่3ไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่ามีอายุมากกว่านิดหน่อยหัวแม่มือเนี่ยจรดที่คางส่วนปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ปลายจมูกแต่ถ้ามีอายุเท่ากันเนี่ยพี่ทอมไม่ต้องก้มหัวก็ได้

0: ราวนี้ก็ไปทำเลยไป
1: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับคุณลุงขอโทษครับ
2: เอาล่ะโยมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเป็นเด็กรุ่นใหม่รู้จักว่าได้ถูกต้องก็น่าชมเชยนี่ก็ได้เวลาที่อาตมาต้องไปรับกิจนิมนต์แล้ว
1: นมัสการครับหลวงพ่อ
2: เจริญพร
3: ขับรถระวังนะทีหลังอ่ะไปแบตเก็บ
4: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
5: การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น3ระดับตามระดับของบุคคลระดับที่1การไหว้พระได้แก่การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้ให้ประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมศีรษะให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบที่ส่วนของหน้าผาก
6: ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และบุคคลที่เราเคารพนับถือให้ประนมมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายจมูกนิ้วชี้ให้แนบระหว่างคิ้ว
5: ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายคางปลายนิ้วชี้แนบที่ปลายจมูก
6: สำหรับการไหว้ในระดับที่3นี้จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ด้วยโดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะลง
5: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
7: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นะคะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเรื่องไหว้ถูกทุกระดับประทับใจนั่นเองนะคะจากวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมไปแล้วเป็นอย่างไรคะสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
8: การไหว
7: ้นั่นเองซึ่งการไหว้ของเรามีกี่ระดับคะ
8: 3
7: ระดับนั่นเองมีอะไรบ้างเอ่ยระดับที่1ก็คือการไหว้พระนั่นเองนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถลงกราบลงบนพื้นได้ก็คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ใช่ไหมคะในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเราก็สามารถไหว้พระสงฆ์ได้โดยการไหว้ระดับที่1นั่นเองค่ะต่อมาระดับที่2ล่ะคะ
8: ไหว้คนที่อายุมากกว่า
7: ไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรือผู้ที่มีพระคุณคุณครูคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ใช่แล้วค่ะเราก็จะไหว้ในระดับที่2นั่นเองนะคะต่อไปไหว้ระดับที่3ล่ะคะ
8: ไหว้สำหรับคนที่อายุเท่าไหว้อะไรคะไหว้คนที่อายุเท่ากัน
7: ไหว้บุคคลที่มีอายุห่างจากเราเล็กน้อยและสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมคะระดับที่3ได้นั่นเองนะคะระดับที่3ก็คือการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยเราจะไหว้เพื่อนไหว้ระดับไหนคะระดับที่3นั่นเองนะคะต่อมาค่ะการไหว้พระเราจะค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับประนมมือให้หัวนิ้วแม่มือนะคะจรดระหว่างคิ้วส่วนปลายนิ้วแนบกับหน้าผากเดี๋ยวเด็กๆดูคุณแนนก่อนนะคะแล้วคุณแนนจะให้นักเรียนปฏิบัติทีละกลุ่มนั่นเองค่ะการไหว้ระดับที่1ไหว้ใครนะคะ
8: ไหว
7: ้พระนั่นเองนะคะนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบชิดกับหน้าผากนะคะ1 2 3ค้อมตัวและค้อมศีรษะลงให้มากๆนั่นเองดูอีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3นี่คือการไหว้พระสงฆ์นะคะไหว้ระดับที่1กลุ่มที่

1เชิญค่ะลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยทั้งกลุ่มเลยนะคะเชิญเลยกลุ่มอื่นๆลองมองที่เพื่อนนะคะว่าเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมจ้องมาที่เพื่อนล่ะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆกลุ่มที่1ได้เลยนะคะวายระดับที่1ค่ะ1 2 3ปฏิบัติเลยค่ะนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะ1 2 3ในกรณีที่เพื่อนๆนะคะเป็นนับถือศาสนาอิสลามไม่ต้องไหว้ระดับที่1ก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะเอาใหม่ค่ะลูกเดี๋ยวนาเดียลองดูเพื่อนๆให้ครูแนนหน่อยนะคะนาเดียดูเพื่อนๆให้ครูแนนด้วยว่าเพื่อนทำถูกไหมไหว้ระดับที่1ปฏิบัติใหม่ค่ะ1 2 3ค้อมตัวและค้อมศีรษะลงมากๆโอเคเชิญนั่งค่ะต่อมากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2หันหน้ามาให้คุณแนนทางคุณแนนเลยค่ะและเพื่อนๆกลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม3กลุ่ม4มองดูเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนทำถูกไหมไหว้พระระดับที่1 1 2 3นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วเงยหน้าขึ้นค่ะครูแนนขออีกหนึ่งรอบน้องเกียร์ไนท์คะนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ตรงระหว่างคิ้วนะคะและครูแนนขอบอกเลยเราจะไม่กระดกนิ้วมาอย่างนี้นะคะเราจะทำมือเป็นเหมือนดอกบัวตูมและไม่กระดกนิ้วนะคะเราจะค้อมตัวลงให้มากๆพร้อมนะคะ1 2 3โอเคค่ะจากที่ครูแนนสังเกตดูนะคะนักเรียนบางคนยังกางนิ้วออกเราจะไม่กางนิ้วนะคะเชิญนั่งลงก่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ยืนเลยค่ะเพื่อนๆทั้ง3กลุ่มมองดูเพื่อนๆด้วยนะคะมองดูกลุ่ม3และกลุ่ม4เพื่อนๆกลุ่ม3และกลุ่ม4มองมาที่ครูแนนค่ะกลุ่มที่5คะช่วยครูแนนดูเพื่อนๆด้วยนะคะกลุ่มที่3วัยระดับที่1ค่ะ1 2 3กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่4วัยระดับที่1 1 2 3เชิญนั่งค่ะต่อมานะคะเพื่อนๆกลุ่มที่5ค่ะยืนตรงเลยยืนตรงเลยนะคะกลุ่มที่5ไหว้ระดับที่1ค่ะไหว้พระ1 2 3ไหว้พระนะคะ1 2 3เชิญนั่งได้ค่ะทีนี้ครูแนนถามอีกรอบหนึ่งค่ะการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบกับหน้าผากนั่นเองซึ่งเราจะไม่กางนิ้วออกและกระดกนิ้วนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางฝึกได้เลยค่ะต่อมาไหว้ระดับที่1ไปแล้วไหว้ระดับที่2คืออะไรคะไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่อาวุโสก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรามากๆเลยนะคะเราจะค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจะลดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วนั่นเองค่ะระดับที่2ลดหลั่นลงมาค่ะนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงปลายจมูก

ส่วนปลายนิ้วของเราอยู่ระหว่างคิ้วนักเรียนมองดูที่คุณแนนก่อนนะคะ1 2 3มือคุณแนนนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะว่าระดับที่2ตรงปลายจมูกปลายนิ้วล่ะคะระหว่างคิ้วนั่นเองนะคะให้นักเรียนปลายทางฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะว่ายระดับที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่1และกลุ่มที่2ยืนค่ะซึ่งการไหว้ผู้มีพระคุณไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเราทุกๆศาสนาสามารถไหว้ได้ไหมคะได้เนาะโอเคเลยค่ะทีนี้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2ไหว้ผู้มีพระคุณค่ะ1 2 3ค้อมตัวลงและพร้อมกับพร้อมศีรษะด้วยนะคะอีกรอบนึงค่ะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ปลายจมูกนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่ม3และกลุ่ม4ค่ะยืนตรงเลยนะคะไหว้ระดับที่2นะคะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ปลายจมูกอีกรอบนึงค่ะ1 2 3สวยงามมากเลยค่ะเชิญนั่งได้เลยกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ยืนตรงกลุ่มที่5ยืนตรงเลยค่ะไหว้ระดับที่2 1 2 3เก่งมากค่ะอีกรอบนึงค่ะน้องเบิ้ลปฏิบัติได้นะคะเป็นการไหว้คุณครูไหว้ผู้ใหญ่ได้เลยค่ะไว้ระดับที่2 1 2 3เก่งมากเลยนะคะเชิญนั่งค่ะเราเรียนรู้การไหว้กี่ระดับแล้วคะ2ระดับแล้วคือการไหว้พระสงฆ์และการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานะคะต่อมาคือการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยหรือไหว้ในกรณีที่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะเราจะประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกเด็กดีลองดูคุณแนนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะมีคะแนนให้ด้วยในเรื่องนี้เพราะเราจะได้ฝึกปฏิบัติกันนั่นเองค่ะนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนนะคะน้องเบิ้ลคะการไหว้ระดับที่3นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนนะคะน้องแก้วตาคะไหว้ระดับนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนคะเก่งมากเลยค่ะมองมาที่คุณเอนนะคะการไหว้ระดับที่3 1 2 3ซึ่งการไหว้ระดับที่3เราจะค้อมตัวลงเล็กน้อยนะคะในกรณีที่เราไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยนั่นเองค่ะดูคุณเน้นอีกรอบค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4มองเห็นไหมคะมองเห็นเนาะไหว้ระดับที่3ค่ะ1 2 3ในกรณีที่เราไหว้เพื่อนเราไม่ต้องค้อมศีรษะลงก็ได้นะคะแบบนี้เลย1 2 3สวัสดีค่ะทีนี้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2เชิญค่ะหันหน้ามาหาคุณแนนเลยนักเรียนปลายทางฝึกทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะไหว้ระดับที่3 1สองสามไม่ต้องค้อมศีรษะลงมากนะคะไหว้ระดับที่สามหนึ่งสองสามนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะตรงปลายคางเราทีนี้หันหน้าเข้าหากันค่ะจับกันเป็นคู่ได้เลย
หันหน้าเข้าหากันนะคะหันหน้าเข้าหากันเลยหันหน้าเข้าหากันทีนี้ไหว้เพื่อนค่ะไหว้เพื่อน1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกรอบนึงค่ะ1 2 3เชิญนั่งได้ค่ะเก่งมากๆ

0: วายระดับที่3 1 2 3ไม่ต้องค้อมศีรษะลงมากค่ะวายระดับที่3 1 2 3ต่อมาค่ะหันหน้าจับคู่กันได้เลยจับคู่กันได้เลยคู่กัน3คนก็ได้ค่ะทีนี้เราจะสวัสดีเพื่อนกันเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเราก็สวัสดีกันได้ทักทายกันได้นะคะจับคู่กันได้เลยไหว้ระดับที่3ไหว้เพื่อนกันนะคะไหว้เพื่อนกันจับคู่กัน3คนได้ค่ะไหว้ระดับที่3ไหว้เพื่อนกัน1 2 3ไม่ต้องค้อมตัวลงมากนะคะไม่ต้องค้อมตัวลงอีกรอบนึงค่ะ1 2 3เชิญนั่งค่ะจากที่คุณแนนสังเกตดูบางคนใช้นิ้วกระดกมาแบบนี้นะคะไม่ถูกต้องเราจะไม่กระดกนิ้วนะคะ ให้ลักษณะของนิ้วหัวแม่มือของเรานะคะอยู่ตรงช่วงปลายคางของเรานั่นเองต่อมากลุ่มที่5ค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ไหว้ระดับที่3 1 2 3นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงปลายคางนะคะอีกรอบหนึ่งไหว้ระดับที่3 1 2 3ทีนี้หันหน้าเข้าหากันค่ะจับคู่กัน3คนได้นะคะน้องปื้มจับคู่กับเพื่อนๆ3คนได้เลยทีนี้หันหน้าเข้าหากันได้เราหันหน้าเข้าหากันได้ค่ะไหว้เพื่อนกันค่ะไหว้เพื่อนกัน1 2 3เก่งมากมากค่ะอีกรอบนึงค่ะไหว้เพื่อนกันไม่ต้องค้อมศีรษะหรือค้อมตัวก็ได้นะคะ1 2 3น้องแก้วตาคะนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนคะเชิญนั่งค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่ที่ไหน
0: สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไร
1: ไปก่อน
0: ยังไม่ไปค่ะเรายังไม่ไปเนาะเราสบายดีไหมคะ
1: สบาย
0: ดีเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้กี่ระดับแล้วนะคะ3ระดับเด็กดีกอดอกเด็กดีกอดอกใครเป็นเด็กดีกอดอกเลยเด็กดีกอดอกแล้วก็อมมะนาวอมมะนาวหรือยังคะเด็กดีอมมะนาวหรือยังเอ่ยเด็กดีอย่าพึ่งเอามือออกนะคะกอดอกไว้ก่อนจากเมื่อสักครู่ที่คุณแนนสังเกตนักเรียนนะคะในการไหว้3ระดับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะชอบกระดกนิ้วนะคะคุณแนนบอกแล้วว่าเราจะกระดกนิ้วไหมคะนักเรียนปลายทางคะเราจะไม่กระดกนิ้วและไม่กางนิ้วออกแบบนี้นะคะเวลาไหว้ทำเหมือนเป็นดอกบัวตูมนั่นเองค่ะไหว้ระดับที่3นะคะนักเรียนจะชอบกระดกนิ้วออกมาเราจะไม่กระดกนะคะทีนี้เราจะมาถึงช่วงกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมารยาทการไหว้ทั้ง3ระดับโดยครูแนนจะให้นักเรียนฝึกการไหว้นะคะในกลุ่มของตนเองและหลังจากนั้นครูแนนจะสุ่มให้นักเรียนนะคะออกมาค่ะว่าไหว้ระดับที่1 2 3นะคะใครทำถูกต้องซึ่งในบทเรียนนี้คุณครูปลายทางสามารถทดสอบนักเรียนและให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะคะเป็นการฝึกปฏิบัตินักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะคะนักเรียนปลายทาง ฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: 3ระดับนั่นเองค่ะอ่ะยืนขึ้นทีนี
1: ้ขาขึ้นมาทำไมไม่ดี
0: ย่างค่ะอ่ะให้ฝึกปฏิบัติในกลุ่มนะคะการไหว้ที่1 2 3เป็นยังไงนะคะอ่ะลองฝึกในกลุ่มเลยอ่ะไหว้ระดับที่ฝึกในกลุ่มของตนเองนะคะ
1: ฝึก
0: ในกลุ่มของตนเองนะคะมานี่ฝึกการไหว้ในกลุ่มของตนเองได้เลยนะคะอ่ะกลุ่มที่1ครูแนนให้ไหว้ระดับที่2ไหว้ระดับที่2กลุ่มที่2ไหว้ระดับที่1ไหว้ระดับที่1ไหว้น้องกิ่งเก้าไม่ถือศาสนาอะไรอ่ะได้ไหว้ระดับที่1นะคะไม่ค่ะไม่ต้องจับคู่เราฝึกกันในกลุ่มอ่ะกลุ่มที่3ไหว้ระดับที่3ค่ะฝึกไหว้ในกลุ่มค่ะมาฝึกไหว้ในกลุ่มไปเลยกลุ่มที่4ฝึกไหว้ระดับที่1ไหว้ใครคะไหว้ใครคะ
2: เพื่อนค
0: ่
2: ะ
0: ไหว้พระอีฟมานี่เจด้ามานี่ค่ะฝึกไหว้ระดับที
1: ่
0: 1นะคะไหนดูสิคะไหนลองฝึกให้คุณแอนดูสิ1 2เราได้ไหว้อะไรไหว้พระใช่ไหมคะนี่หัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะเก่งมากอ่ะลองทำให้คุณแอนดูอีกรอบนึงเก่งมากไหว้สวยต่อไปไหว้ระดับที่2ไหว้ระดับที่2คือไหว้ใครคะถูกต้องลองไหว้ซิแล้วไหว้ระดับที่2สองคนนี้ไหว้สวยต่อไปไหว้ระดับที่3เก่งมากไหว้ได้สวยมากเก่งมากค่ะอันนี้ไหว้ระดับที่เท่าไหร่คะไหว้ระดับที่1ใช่ไหมคะลองทำให้คุณแอนดูกิ่งก้าวชอบเอานิ้วกระดกอะลูกไหนลองทำมือแบบนี้แล้วก็ไม่กระดกนิ้วออกอ่ะว่าย1 2 3ว่ายระดับที่2โอเคต่อไปว่ายระดับที่1สิคะอันนี้ว่ายเมื่อกี้ว่ายระดับที่เท่าไหร่คะ1เมื่อกี้คุณแนนเห็นกิ่งก้าวเอามาไว้ที่ตรงจมูกที่จริงแล้วมันต้องไว้ตรงไหนคะเก่งมากอ่ะเอาใหม่1 2 3ตรงนี้ลูกเอาไว้ระดับที่1ใช่ถูกต้องอ่ะเอาใหม่เราต้องพร้อมตัวลงถูกต้องอ่ะเอาใหม่1 2 3เก่งมากอ่ะระดับที่2เลยอ่ะ1 2 3เก่งมากไว้ระดับที่3หนึ่งสองสามไว้ระดับที่3เราไม่ต้องพร้อมศีรษะลงมากใช่ไหมคะเก่งมากหนึ่งสองสามโอเคมานี่ค่ะมานี่เลยทำเป็นวงกลมมาเยือนตรงนี้ได้ไว้ระดับที่1 1 2 3พร้อมตัวลงให้มากๆพร้อมตัวลงให้มากๆเอาใหม่ค่ะไว้ระดับที่1 1 2 3ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไว้ระดับที่1ใหม่ไว้ระดับที่1ปากกอนไว้ระดับที่1นิ้วหัวแม่มือตรงไหนคะ
3: อยู่ตรงคิ้วค่ะ
0: อยู่ระหว่างคิ้วเอาใหม่ช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนเกณฑ์ไหนช่วยเพื่อนด้วยมานี่อีฟมานี่ไม่เล่นกันนะคะวายระดับที่1ค่ะนโมไม่กางนิ้วนโมไม่กางนิ้วนะคะเอาใหม่1 2เอาใหม่เอามาลงไม่กางนิ้ว1 2 3พร้อมตัวลงเอาใหม่ไหว้ระดับที่1 1 2 3ชุโอ้ยชนกัน ไหว้ระดับที่2เอามือลงก่อนไหว้ระดับที่2 1 2 3โอเคไหว้ระดับที่3ไม่ต้องพร้อมศีรษะลงแต่อีฟขาเราจะไม่กระดกนิ้วเนาะอีฟเราจะไม่กระดกนิ้วแบบนี้เราจะยังไงลูกชูโอเคฝึกทำได้เลย
2: ฝึกเสร็จแล้วครับ
0: ฝึกเรียบร้อยหรือยังคะเด็กดีทุกคนนั่งประจำที่ได้เลยเด็กดีทุกคนนั่งประจำที่นะคะเด็กดีปรบมือเป็นสเต็ปหนึ่งรอบเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเด็กดีเอามือวางไว้บนตักเอามือวางไว้บนตักนะคะทีนี้จากการที่เราได้ไปฝึกการทำกิจกรรมในเรื่องของการไหว้3ระดับแล้วนะคะคุณแนนเห็นบุคคลที่ไหว้สวยเพื่อนของเราที่ไหว้สวยมากแล้วก็ไหว้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะเชิญเพื่อนๆออกมาลองฝึกทำให้เราดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางหลังจากที่เราได้ฝึกเป็นอย่างไรกันบ้างคะไหว้ได้สวยและถูกต้องบ้างไหมคะฝึกทำบ่อยๆนะคะถ้าหากเราไหว้ได้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมแล้วก็เป็นยังไงคะน่ารักไหมคะน่ารักนั่นเองเนาะกูเนนขอให้น้องไมกี้แล้วก็น้องเกียร์ไนท์ใช่ไหมคะออกมาเลยเพื่อนทำได้สวยมากเลยนะคะเพื่อนทำได้สวยมากเลยทำได้ถูกต้องด้วยนะคะก่อนอื่นเราขึ้นไปตรงข้างบนได้เลยค่ะก่อนอื่นเราเช็คความเรียบร้อยของเพื่อนก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วไหว้ระดับที่1ค่ะ1 2 3อีกรอบหนึ่งนะคะว่ายระดับที่1 1 2 3ไม่ต้องเร็วนะคะช้าๆเพื่อนๆคะมองดูด้วยนะคะว่ายระดับที่2 1 2 3สุดท้ายค่ะว่ายระดับที่3 1 2 3เก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะครูแนนนะคะจะในบทเรียนเรื่องนี้ครูแนนจะมีการฝึกทดสอบด้วยนั่นเองค่ะถ้าหากใครตั้งใจและทำได้ถูกต้องนะคะได้คะแนนเต็มไปเลยนั่นเองนะคะเราอยากได้คะแนนเต็มไหมคะ
4: yeah.
0: อยากนั่นเองดังนั้นเราจะต้องฝึกในเรื่องของการไหว้ให้ถูกต้องด้วยซึ่งการไหว้แต่ละบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกันนะคะน้องอีฟคะการไหว้ของเรามีกี่ระดับคะ
5: 3
0: ระดับนั่นเองเจด้าคะลองยกตัวอย่างสิคะการไหว้ระดับที่1คือไหว้ใครคะไหว้พระนั่นเองนะคะระดับที่2คือไหว้ผู้ใหญ่คุณครูผู้ที่มีอายุมากกว่าเรามากๆเลยและสุดท้ายคือไหว้เพื่อนนั่นเองนะคะไหว้เพื่อนหรือไหว้ผู้ที
5: ่
0: อายุมากกว่าเราเล็กน้อยนั่นเองนะคะเราก็ได้ไปฝึกและเรียนรู้กันไปแล้วต่อมาเราจะมาทำใบงานที่1เรื่องไหว้สวยเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง3ระดับนั่นเองนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบต่อไปนี้เติมลงในช่องวิธีการไหว้แบบต่างๆให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนหรือครูนะคะเตรียมใบงานที่1เรื่องไหว้สวยขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางของเรานะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยเปิดไปที่หน้า24นะคะ
6: มาทำไมแนะนำ
7: เจอแล้วครับเปิดหน้าเดียวเจอเลย
0: ค่ะหน้า24ทีนี้ครูแนนจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนพร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะ
8: พร้อม
0: กลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
8: พร้อม
0: ทีนี้ฟังก่อนนะคะ ครูแนนนะคะจะกำหนดคำมาให้3คำนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะครูแนนกำหนด3คำมาให้กันด้วยกันคำแรกคือ
8: พระสงฆ์
0: บุคคลเสมอกัน
8: ผ
0: ู้ใหญ่นะคะประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วตอนนี้ให้นักเรียนลองคิดสิคะว่าประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมกับพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกนักเรียนคิดว่าเป็นการไหว้ใครคะ
8: ผ
0: ู้ใหญ่เติมลงไปเลยค่ะต่อมานะคะประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผากในส่วนของข้อที่2นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วไหว้ใครคะ
8: พระสงฆ
0: ์พระสงฆ์เก่งมากเลยเขียนลงไปเลยค่ะแสดงว่านักเรียนจำหลักการในการไหว้ทั้ง3ระดับได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำลงไปเลยในใบงานของเราต่อไปค่ะประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับพร้อมศีรษะให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกเอ๊ะนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงคางแล้วไหว้ใครคะ
8: บ
0: ุ
8: คคลเสมอก
0: ันนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเขียนลงไปเลยซึ่งในตรงข้างๆข้อความเราก็จะมีภาพบอกอยู่แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถดูได้ตามภาพได้เลยตอนนี้ให้เวลานักเรียนในการเติมคำตอบลงและภาพข้างๆสามารถระบายสีได้เลยนะคะค่ะได้ค่ะเรียบร้อยหรือยังคะง่ายไหมคะใบงานของเราง่ายมากเลยสามารถระบายสีลงได้เลยเดี๋ยววันนี้ครูแนนจะเก็บแบบฝึกหัดของเรานะคะครับเสร็จยังครับเก่งมากไฟสีตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของใบงานแบบฝึกหัดของเราในตรงส่วนไหนยังไม่เรียบร้อยให้ทำให้เรียบร้อยนะคะได้ค่ะระบายสีได้เลยนะคะตรงข้างๆข้อความก็จะเป็นรูปภาพที่แสดงถึงการไหว้แต่ละระดับนั่นเองในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาในเรียนเรื่องการกราบนั่นเองนักเรียนทำเรียบร้อยหรือยังคะยังเหลือระบายสีใช่ไหมคะกลุ่มที่3เป็นยังไงคะใช้สียังหน้าที่25เรายังไม่ได้ทำลูกเราทำหน้า24ก่อนให้เรียบร้อยก่อนน้องมอสต้องการอะไรคะสียืมเพื่อนหรอคะอันนี้ให้เพื่อนยืมด้วยไหมให้ยืมด้วยเหรอมีหลายสีเลยไม่ต้องจัดแจ้งเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนทำเองเลย

0: โหสีสีเขียวกับสีส้มเลยเหรอลูกสีเขียวและสีส้มจากการที่เราได้ฝึกทำกันไปแล้วนะคะครูแนนก็จะเฉลยใบงานที่1ให้เรื่องไหว้สวยนั่นเองข้อแรกคืออะไรนะคะเป็นการไหว้ใครคะไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองต่อมาข้อที่2คือการไหว้ใครคะพระสงฆ์นะคะเก่งมากๆและภาพที่3การไหว้ใครคะ
1: บ
0: ุคคลเสมอกันนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการไหว้ไปแล้วครูแนนขอตัวแทน1คนมาสรุปความรู้หน่อยค่ะว่าวันนี้เราไหว้กี่ระดับอะไรบ้างครูแนนขอเชิญน้องวันใหม่ค่ะเชิญเลยถือไมค์ออกมาด้วยนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าวันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรบ้างคะน้องวันใหม่คะวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของการไหว้มีกี่ระดับคะ
2: 3ระดับค่ะ
0: 3ระดับอะไรบ้างคะ
2: ระดับที่1ไหว้พระสงฆ
0: ์ค่ะ
2: ระดับที่2ไหว้คนที่อายุไหว้ผู้ใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: ไหว้ผู้ใหญ่ระดับที่3
2: ไหว้เพื่อนหรือว่าคนที่อายุห่างกันไม่มากนะ
0: เก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆปรบมือให้น้องวันใหม่หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กดีค่ะเด็กดีวางอุปกรณ์ได้เลยค่ะเด็กดีวางอุปกรณ์เลยไหนเด็กดีกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์คะกลุ่มหนึ่งเด็กดีกลุ่มหนึ่งวางยังคะเอามือวางไว้บนตักเลยเอามือวางไว้บนผมเอามือวางไว้บนผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆทีนี้นะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วการไหว้3ระดับนั่นเองนะคะครูแนนก็อยากให้นักเรียนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทการกราบสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องมารยาทการกราบนั่นเองค่ะวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะครู
0: บ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทาง

หรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะที่บริเวณก้นบริเวณใต้ถังก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: ไปทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2จากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเรา

0: นะคะจะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนและก็ตัวเราเองซึ่งในหน่วยการเรียนที่2ของเรามีชื่อว่ารักเขารักเราค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทราบก่อนค่ะว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรเด็กๆอ่านได้ไหมเอ่ยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันค่ะ
1: สมาชิกในครอบคร
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องที่หนึ่งในหน่วยการเรียนที่สองของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะข้อที่สองค่ะนักเรียนจะสามารถเรียงลำดับความสัมพันธ์ของเครือญาติและในข้อที่3ค่ะสำคัญมากๆเลยนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวของตนเองนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันค่ะคุณครูเล็กก็อยากจะทบทวนเด็กๆค่ะว่าจากที่เราเนี่ยมีประสบการณ์มาตอนนี้อยู่ชั้นป.2แล้วอยากจะทราบว่าเด็กๆรู้หรือไม่ว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีอะไรกันบ้างนะคะเราเริ่มต้นกันที่คำถามข้อแรกค่ะคำถามข้อแรกค่ะพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อคือใครตัวเลือกกอไก่ค่ะปู่ตัวเลือกขอไข่คือตาอะไรดีนะในใครเลือกตัวเลือกกอไก่ครับปู่ยกมือค่ะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะใครเลือกขอไข่มีไหมคะขอไข่ยกมือค่ะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่อของพ่อคือใครคำตอบก็คือปู่ค่ะเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่สองแม่ของพ่อคือใครแม่ของพ่อคือใครตัวเลือกกอไก่ย่าตัวเลือกขอไข่ยายในคำถามข้อที่สองนะคะแม่ของพ่อคือใครใครเลือกข้อกอไก่คะคุณย่าเนี่ยใครเลือกกอไก่ใครเลือกขอไข่คะยายมีหนึ่งคนสองคนสามคนเอาละค่ะนักเรียนปลายทางนะคะได้เลือกคำตอบแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าเลือกแล้วนะคะแม่ของพ่อคำตอบก็คือย่าค่ะหลายคนตอบถูกนะคะแล้วคำว่ายายล่ะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรคะคือใครเอ่ยคุณยาย
2: แม
0: ่ของแม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3พี่สาวของแม่คือใครพี่สาวของแม่คือใครตัวเลือกข้อกอไก่ลุงตัวเลือกข้อขอไข่ป้าในคำตอบข้อนี้นะคะพี่สาวของแม่คือใครในใครเลือกกอไก่คะลุงยกมือค่ะโอ้ไม่มีเลยนะคะใครเลือกขอไข่ครับป้าโอ้โหเลือกกันทั้งห้องเลยนะคะคุณครูเลยก็หวังว่านักเรียนปลายทางจะเลือกคำตอบแล้วนะคะเอาละค่ะพี่สาวของแม่คือใครคะตอบพร้อมกัน
2: ป
0: ้
2: า
0: ป้าในคำตอบข้อขอไข่นั่นเองเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วถ้าเกิดคุณครูเล็กถามว่าลุงล่ะคะลุงต้องเป็นใครเอ่ยลุงคือใครคะ
2: พี่ของพ
0: ่ออ่ะพี่ชายนะคะพี่ชายของแม่หรือว่าของพ่อก็ได้นะคะจะเรียกว่าลุงที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นพี่สาวของแม่หรือว่าพี่สาวของคุณพ่อเราก็จะเรียกว่าป้านั่นเองต่อไปค่ะข้อที่4น้องสาวของพ่อคือใครน้องสาวของพ่อคือใครตัวเลือกข้อกอไก่นะตัวเลือกข้อขอไข่อาเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะยกมือแล้วนะน้องสาวของพ่อคือใครคะไหนใครเลือกข้อกอไก่คุณนายกมือค่ะในให้เลือกขอไข่ยกมือค่ะโอ้โหทางห้องต้นทางของเราก็มีเสียงที่แตกต่างกันนะคะเอาละค่ะแล้วห้องปลายทางล่ะคะเลือกคำตอบได้แล้ว

0: หรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะน้องสาวของพ่อคือใครคำตอบก็คืออาค่ะเก่งมากเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นน้องฟังนะคะถ้าหากว่าเป็นน้องน้องสาวหรือว่าน้องชายก็ได้แต่เป็นน้องของคุณพ่อเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคุณอาแต่ถ้าเป็นน้องสาวหรือว่าน้องชายของคุณแม่เราจะเรียกว่าคุณน้านะคะจะมีความแตกต่างกันต่อไปค่ะแม่ของยายคือใครแม่ของยายคือใครตัวเลือกข้อกอไก่ค่ะทวดตัวเลือกข้อขอไข่เทียดคือใครนะใครนะใครนะใครนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกคำตอบกันแล้วนะคะข้อที่5ค่ะแม่ของยายคือใครใครเลือกกอไก่ทวดโอ้โหใครเลือกขอไข่เทียดมีไหมคะอ๋อก็มีบ้างนะคะแล้วห้องปลายทางนะคะเลือกได้แล้วหรือยังคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันแม่ของยายคือใครตอบพร้อมกัน
1: ทวด
0: ทวดค่ะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะอธิบายก่อนนะคะว่าในตัวเลือกข้อขอไข่เนี่ยคำว่าเทียดนะคะจะหมายถึงแม่ของทวดเราอีกทีหนึ่งเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อของทวดเราอีกทีหนึ่งก็จะมีอายุมากกว่าทวดของเราไปอีกแต่ว่าบางบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเรียกคำว่าเทียดแล้วมากก็อาจมากสุดก็อาจจะเป็นคำว่าทวดใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยบ้านไหนมีใครเรียกเทียดมีไหมคะมีไหมคะอ๋อยังมีอยู่บ้างแล้วบ้านไหนล่ะคะมีเรียกทวดไหมคะมีไหมคะโอ้โหหลายบ้านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้และคำถามข้อสุดท้ายค่ะลูกของป้าคือใครลูกของป้าคือใครตัวเลือกข้อกอไก่ค่ะพี่หรือน้องตัวเลือกข้อขอไข่ลูกพี่ลูกน้องอะไรนะเอาละค่ะลูกของป้าคือใครกันนะในใครเลือกกอไก่พี่หรือน้องคะยกมือค่ะไม่มีเลยนะคะในใครเลือกขอไข่ลูกพี่ลูกน้องยกมือค่ะโอ้โหในห้องของเรานะคะก็เลือกข้อนี้เป็นเอกฉันท์เลยนะคะแล้วห้องปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะเฉลยหรือยังเอ่ยลูกของป้าคือใครเอ่ยใครนะ
1: ลูกพี่ลูกน้อง
0: ลูกพี่ลูกน้องเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองสิคะเก่งมากเลยหลายคนเนี่ยเรียงลำดับความสัมพันธ์ได้แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เราเรียกแทนพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายนะคะซึ่งก็คือเครือญาตินั่นเองซึ่งเครือญาติก็คือชื่อตำแหน่งที่ใช้เรียกเพื่อบ่งบอกถึงระดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองดังนั้นนะคะเราจึงสังเกตได้ว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยก็จะมีการเรียกชื่อหลายแบบเลยใช่ไหมคะเพราะว่าระดับความสัมพันธ์เนี่ยมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าที่มาและที่ไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตจากลำดับเครือญาติของครอบครัวครอบครัวนี้นะคะครอบครัวนี้ค่ะเริ่มต้นที่ใครเอ่ย
2: ค
0: ุ
2: ณตา
0: คุณตาและใครเอ่ย
2: คุณยาย
0: คุณยายคุณตาและคุณยายแสดงว่าเป็นครอบครัวของใครคะ
3: ของพ่อ
0: ของพ่อหรือของแม่นะ
3: ของแม่
0: ของแม่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าคุณตาเป็นพ่อของใครนะคะ
3: ของแม่
0: ของแม่คุณยายเป็นแม่ของใครนะคะของคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะคุณตากับคุณยายแต่งงานกันมีลูกนะคะออกมาเป็นคุณแม่และน้องชายของคุณแม่เราเรียกว่า
3: คุณน
0: ้านั่นเองค่ะเรียกว่าคุณน้านะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ครอบครัวของคุณแม่ก่อนครอบครัวของคุณแม่คุณแม่เมื่อแต่งงานกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีลูกด้วยกัน3คนซึ่งครอบครัวนี้นะคะเขาแทนตัวเองเนี่ยว่าฉันไปแล้วและก็มีพี่2คน มีพี่อะไรบ้างนะ
1: พ
0: ี่
1: สาว
0: พี่สาวแล้วก
1: ็
0: พี่ชายนั่นเองทีนี้ค่ะไปดูทางฝั่งของคุณน้าบ้างคุณน้าได้แต่งงานกับคุณน้าผู้หญิงและก็มีลูกด้วยกันถึง2คนเราจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กพ
0: ี่
1: ล
0: ู
1: กน
0: ้
1: อง
0: ลูกพี่ลูกน้องทั้ง2คนเลยเก่งมากค่ะแต่ว่าบางบ้านนะคะก็อาจจะมีการเรียกว่าพี่หรือว่าเรียกว่าน้องแล้วก็ตามด้วยชื่อไปเลยเราจะไม่เรียกคนนั้นว่าลูกพี่ลูกน้องแต่อาจจะเรียกพี่หรือน้องซึ่งถ้าหากว่าเรียงตามลำดับความสัมพันธ์ของเครือญาติแล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาของเราหรือเปล่าถ้าหากว่าใช่เนี่ยจะเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันกับเราก็คือพี่น้องของเรานั่นเองต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันที่ลำดับเครือญาติต่อไปเริ่มต้นที่ใครเอ่ย
1: ค
0: ุ
1: ณป
0: ู่คุณปู่และใครเอ่ย
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: า
0: คุณย่าถามหน่อยนะคะว่าคุณปู่เป็นพ่อของใครนะคุณพ่อของคุณพ่อนั่นเองต่อไปค่ะคุณย่าล่ะคะ
4: เป
0: ็
4: นแม
0: ่ของคุณพ่อเสร็จแล้วนะคะก็มีลูกเป็นคุณพ่อน้องของคุณพ่อเราเรียกว่า
4: ค
0: ุ
4: ณอาน
0: ั่นเองค่ะน้องของพ่อเรียกว่าคุณอาเราไปดูที่ครอบครัวของคุณพ่อก่อนเลยก็จะลักษณะคล้ายกับครอบครัวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีแทนตัวเองว่าฉันนะคะแล้วก็มีพี่เป็น
4: พ
0: ี่สาวและพี่ชายและครอบครัวของคุณอาเนี่ยก็แต่งงานกับคุณอาผู้หญิงเช่นกันแล้วก็มีลูกออกมา2คนเราก็จะเรียกว่า
4: ล
0: ู
4: กพ
0: ี่
4: ล
0: ู
4: กน้อง
0: ลูกพี่ลูกน้องเหมือนกันเก่งมากเลยแสดงว่าเราก็จะรู้จักลำดับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราแล้วด้วยเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูเล็กมีคำถามคำถามของคุณครูเล็กนะคะง่ายมากเลยค่ะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างตัวเล็กนะคะจะให้ในห้องต้นทาง1คนตอบคำถามนี้ห้องเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณครูเล็กขอสุ่มเลขที่ดีกว่าเด็กๆรู้จักเลขที่ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเลขที่15ค่ะใครเอ่ย15นะคะยืนขึ้นเลยค่ะกลุ่มที่2ของเราคุณครูเล็กอยากจะทราบว่าสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครบ้างคะ
5: คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่ชาย2คนค่ะแล้วก็หนูค่ะ
0: โอ้โหเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยนะคะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านเดียวกันกับเรานะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชาย2คนแล้วก็รวมถึงตัวหนูด้วยโอ้โหเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยนะคะคำถามข้อที่2ค่ะบุคคลใดเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูพอจะทราบไหมคะในครอบครัวของหนูใครเอ่ยเป็นหัวหน้าครอบคร
5: ั
0: ว
5: พ่อค่ะ
0: เป็นคุณพ่อนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเอาละค่ะตบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเก่งมากเลยนะคะสามารถรู้ถึงความหมายของคำว่าหัวหน้าครอบครัวด้วยไหนใครพอจะทราบความหมายของคำว่าหัวหน้าครอบครัวบ้างตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะหัวหน้าครอบครัวหมายถึงอะไรคะ
6: คนดูแลทั้งครอบครัวครับ
0: คนที่ดูแลทั้งครอบครัวถูกต้องค่ะและอีกคนหนึ่งกลุ่มที่3ค่ะหัวหน้าครอบครัวหมายถึงอะไรคะนะครับเจ้าของบ้านเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะประมวลคำตอบของเพื่อนๆให้ฟังจากคำตอบข้อแรกเนี่ยก็หมายถึงคนที่ดูแลทั้งครอบครัวใช่ไหมคะและคำตอบของเพื่อนคนที่2เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านก็มีความหมายที่ถูกต้องทั้งคู่นะคะซึ่งบางบ้านเนี่ยบางบ้านนะคะก็อาจจะเป็นคุณพ่อที่เป็นคนดูแลบ้านหลังนั้นเพราะว่าเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงคนในครอบครัวแต่บางบ้านค่ะอาจจะเป็นคุณตาหรือว่าคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของบ้านหลังนั้น ก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เช่นกันค่ะซึ่งคำว่าหัวหน้าครอบครัวนี้นะคะก็จะหมายถึงคนที่คอยดูแลรับผิดชอบรวมไปถึง

0: ัดสินใจในเรื่องอื่นๆที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองค่ะเอาละค่ะจากในภาพนี้ค่ะเป็นภาพครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าคิดว่ายังไงคะ
1: เป็น
0: ภาพครอบครัวมีใครบ้างลองเดาสิคะครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายมีลูกๆพี่สาวมีเด็กน้อยที่เป็นน้องแล้วก็อาจจะมีคุณปู่หรือว่าคุณตาแล้วก็มีคุณย่าหรือว่าอาจจะเป็นคุณยายซึ่งเราก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่าในภาพนี้เราคิดว่าเป็นครอบครัวไหมคะ
2: เป็น
0: ครอบครัวนะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับภาพนี้ล่ะคะภาพนี้มีใครบ้างในครอบครัวนี้คะมีแม่แล้วก็มีใครคะมีลูกมีแม่แล้วก็มีลูกภาพนี้ครอบครัวนี้อยู่กันกี่คนคะ
2: 2
0: คนนะคะ2คนแล้วมีความแตกต่างกันไหมคะนักเรียนคิดว่าจากที่นักเรียนสังเกตนะคะในภาพทั้ง2ภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพทั้ง2ภาพนั้นบ้างเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ1คนนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในครอบครัวแรกของสังเกตเห็นอะไรคะ
3: เห็นคุณแม
0: ่คุณครอบครัวแรกนะคะ
3: ครอบครัวแรกเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะ
0: ครอบครัวแรกเป็นครอบครัวใหญ่นะคะและในครอบครัวที่2ล่ะคะ
3: ครอบครัวเล็กค่ะ
0: เป็นครอบครัวเล็กที่อยู่กันเพียงแค่2คนแล้วเด็กๆคิดว่าทั้ง2ครอบครัวนี้นะคะใช้คำว่าครอบครัวในภาพแรกได้ไหมคะ
2: ได้
0: และในภาพที่2เราใช้คำว่าครอบครัวได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะ
4: ต้องเรียกว่าไม่ค
0: ่ะทำไมถึงไม่ได้นะตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะทำไมถึงไม่ได้คะ
5: เพราะเป็นแม่เลี้ยงเดียวครับ
0: เพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวจริงหรือเปล่านะการที่เราเนี่ยอยู่กับคุณแม่เพียงคนเดียวหรือว่าอยู่กับคุณพ่อเพียงคนเดียวหรืออาจจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพ่อหรือไม่ใช่คุณแม่เราจะไม่สามารถเรียกว่าครอบครัวจริงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะคำว่าครอบครัวนะคะเราเนี่ยจะหมายถึงการที่เราอาศัยอยู่กับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในบ้านของเราซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่น้อยแต่ว่าครอบครัวนะคะเราสามารถเรียกได้เลยเพราะว่าคนที่ดูแลเราคอยเลี้ยงดูเราหรือว่าเอาใจใส่เราเนี่ยคนเหล่านั้นเราจะเรียกว่าผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเราเอาใจใส่เราให้เราเนี่ยเติบโตดังนั้นนะคะคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราดังนั้นการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เป็นครอบครัวเหมือนกันเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วนะคะการที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าเหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความจำเป็นที่แตกต่างกันไปตามบริบทของครอบครัวดังนั้นนะคะไม่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กหรืออยู่กันเพียงแค่2คนเราก็สามารถเรียกว่าครอบครัวได้นะคะและคำถามในข้อที่2ค่ะคุณครูเล็กอยากจะทราบว่าครอบครัวทั้ง2ครอบครัวสามารถมีความสุขได้เหมือนกันหรือไม่อย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
6: ม
0: ี
6: ความสุขค่ะ
0: มีความสุขได้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากเลยค่ะเราสามารถมีความสุขได้แล้วเหตุผลเพราะว่าอะไรคะพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะเหตุผลเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมการที่เราเนี่ยมีขนาดครอบครัวแตกต่างกันเราถึงมีความสุขได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรคะไหนมีใครอยากช่วยเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวให้เพื่อนในกลุ่มช่วยนะคะ
7: ได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับ
0: เพราะว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะซึ่งในครอบครัวของเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวใครรับประทานอาหารร่วมกันบ้างคะหลายครอบครัวเลยนะคะบางบ้านนะคะก็อาจจะมีการไปเที่ยวพักผ่อนกันไหนบ้านไหนไปเที่ยวพักผ่อนกัน

บ้างคะยกมือค่ะมือลงได้นะคะซึ่งอย่างที่เพื่อนบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะแต่ว่าการที่ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็จะสร้างสัมพันธ์ให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขได้นั่นเองซึ่งความรักและความอบอุ่นในครอบครัวนะคะจะเกิดจากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยที่ดูแลเอาใจใส่กันซึ่งถ้าหากว่าครอบครัวของเรามีขนาดใหญ่เราก็จะมีจำนวนคนที่ต้องดูแลเอาใจใส่มากดังนั้นถ้าหากว่าครอบครัวของเรามีขนาดที่เล็กลงการดูแลเอาใจใส่เนี่ยก็จะสามารถทั่วถึงได้แต่ถ้าครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีจำนวนคนที่ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันดังนั้นทั้งครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่เราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครัวเล็กนะคะก็ได้อธิบายไปแล้วว่าครอบครัวหมายถึงอะไรและสมาชิกในครอบครัวเนี่ยของเรามีใครกันบ้างเดี๋ยวคุณครัวเล็กนะคะจะให้เด็กๆทำกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้นะคะคือใบงานที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวโดยให้นักเรียนนะคะวาดภาพระบายสีสมาชิกในครอบครัวของตนเองและระบุสมาชิกในครอบครัวของตนเองด้วยนะคะซึ่งภาพของเรานะคะก็จะเป็นใบงานที่1นะคะเรื่องสมาชิกในครอบครัวซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งลักษณะใบงานใบนี้นะคะก็จะมีเป็นลักษณะคล้ายกับกรอบรูปใช่ไหมคะกรอบรูปนะคะเราก็มักจะถ่ายภาพหรือว่าเก็บภาพที่เป็นภาพความทรงจำไว้แต่วันนี้คุณครูเล็กค่ะอยากจะให้เด็กๆวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองให้คุณครูดูนะคะวาดภาพสมาชิกในกรอบภาพของเราเลยและด้านล่างนะคะให้เด็กๆค่ะระบุว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างเด็กๆพอจะเขียนได้หรือเปล่าเขียนได้ไหมคะเขียนได้นะคะถ้าหากว่าใครเขียนไม่ได้นะคะสามารถยกมือถามกับคุณครูได้เลยค่ะซึ่งใบงานใบนี้นะคะคุณครูสามารถดูควบคู่กับใบความรู้ที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวได้เลยนะคะให้เด็กๆค่ะได้ศึกษาใบความรู้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติใบงานก็ได้ค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www เดียวกันเลยค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวค่ะคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของใบงานให้นักเรียนได้ฟังอีก1ครั้งนะคะเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะและตอนนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะก็หมดเวลาทำใบงานของเราแล้วหลายคนกำลังระบายสีอยู่นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วสามารถเขียนระบุชิกในครอบครัวได้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเขียนไม่ได้หรือว่านักเรียนปลายทางเขียนไม่ได้ก็สามารถถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กมีคำถาม1คำถามจะถามเด็กๆนะคะคำถามนี้ค่ะจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อความสุขในครอบครัวหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อความสุขในครอบครัวหรือไม่คำตอบนี้ใครอยากตอบบ้างโอ้โหตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะ

0: ไม่ค่ะเพราะว่าพอได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะมีความอบอุ่นค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เกิดความสุขในครอบครัวใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อ๋อเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยไม่ได้มีผลต่อความสุขในครอบครัวของเราเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวของเราได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็ทำให้เกิดความรักความอบอุ่นและก็มีความสุขในครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เราก็ได้เรียนกันในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วเราได้ทำงานของเราเป็นการวาดภาพสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ระบุสมาชิกด้วยนะคะซึ่งสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านของเรานั่นเองค่ะโดยทุกคนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันโดยความสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกจากลำดับเครือญาตินั่นเองเราทราบแล้วใช่ไหมว่าลำดับเครือญาติของเรามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นใบงานที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบความรู้และก็ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: รักไปทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: บ๊ายบาย

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ช

0: และผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณในทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาด

นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับ

วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักนึงแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

ิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้า

0: อีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจานจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่เลยครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมล์อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าร่นเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อ

แทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี่ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีลูกแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดง

0: แรงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นําเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นําเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทําให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นําผักเหล่านี้มาทําอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทําให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทําให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสําหรับคนที่ทําอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมออมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นออมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลาดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริทแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบวบนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยกะทิผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้น

0: ว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมว่าเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอวนในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วต้องการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพ่งจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมด
2: นะยังไม่หมดอีกเหรอ
1: โอ้ยไม่หมดเลยนี่เพ่งกินข้าวนะไ
2: ปไหน
1: พุด
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วได้ถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับในนั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ of choice ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขา

จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับ

เราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอ
ันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้

ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็น

ฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทําให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือเรซูเม่สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อ2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับ
ข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะเพียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเมียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูลังผลาญก็อาจจะต้องตัวผู้พอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นละปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ๊ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่

เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ

0: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
1: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูดปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือมาตรฐาน
0: พอพี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
1: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรได้ป่ะจนจำได้
0: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
1: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
0: ครับ
1: คือบางคนน่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกรอบมัน
0: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
1: ตัวเสียบ
0: ตัวรับ
1: ตัวรับสวิตช
0: ์สายไฟ
1: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
0: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
1: มอก
0: สวิตช์สีแดง
1: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกรอบพลาสติกเฉย
0: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
1: สายไฟก็คือโบโบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วงหนึ่งเต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
0: น่าสนใจอ
1: ย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
0: อ๋อปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันต้อง3หัว
0: 3หัว
1: ใช
0: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
1: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
0: เครื่องต้มเตาอบ
1: ใช้แยกประเภทกันนะมันต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
0: ์
1: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
0: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
1: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
0: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกินบาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุด

0: ิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
1: ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
1: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
0: ่
1: อง
0: สาม
1: รู
0: แต่ว่า
1: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆด้วยหลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
0: หัว
1: ใช่ไม่มันมี
0: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
1: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ย
0: พังและต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
1: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hubซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
0: งงสิครับ
1: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
0: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
1: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางมีหน้าที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได
0: ้เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะฮะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไขควงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
0: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
1: าจจะแบบไม่มือได
0: ้เอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
1: ขนาดนั้นได้หรอครับ
2: ตายเถอะไม่นายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อะยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
1: แตกต่างกันมาก
0: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าอะไร
1: มันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นUSB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
0: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว
1: ่
0: าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
1: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
1: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
0: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี
1: ่
0: แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าๆต่อให้ใช้ฟาสต์ชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
0: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
1: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
0: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อปฟี่พูดมาว่าเอ้ยเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
1: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
0: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
1: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
0: ไอ้ตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
1: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอ่ะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก
0: ็
1: คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉย
0: ๆ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
0: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
1: ใช่
0: ตัวราคากลางๆ
1: นี่ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าท
0: ี
1: มงานทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
0: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
1: ที่แตกต่างกันนะคะหลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
0: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกลับไปตัวราคากลางจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
1: ่มี USB ฮับใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
0: โอ้โห
1: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพง มีม่านนิรภัยแต่อันนี้ไม่ม
0: ี
1: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
0: แงะที่ยาก
1: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได
0: ้
1: หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
0: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
1: ของแต่ละราคาช่วงราคา
0: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
1: อันนี้ตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000-60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบ ถูกที่สุดเท่าที่ถ
0: ูกได้50 บาท
1: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มาตั้งแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงท็อฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเครูแบนแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลย
1: เหมือนบางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: 2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าเอ้ยอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างอ่ะแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่เลย
1: พลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลักๆพลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อฟฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูปลั๊กไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อแล้ว
1: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี้มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสีเหลือง
0: สีเหลือง
1: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
0: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่เรียง
1: สวยมากเอ้ยมันจะสวยจนแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
0: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
1: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
0: เหมือนขึ้นไปอีก
1: ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งระดับ1,200มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ย ชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้ว

0: หลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันแดดเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ๆราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: เล่น
0: แงะเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับนึงสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากนะครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆ

0: เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
2: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมาประจานด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
2: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านครัวพี่สตางค์ซีซั่น3นะครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับและในช่วงนี้ผลหมากรากไม้ตามฤดูกาลก็ออกมาเยอะแยะมากมายบางบ้านก็ปลูกไว้หลากหลายต้นรับประทานสดก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจึงนำเรื่องราวของขนมหวานประเภทเชื่อมมาฝากคุณผู้ชมซึ่งเป็นวิธีการในการถนอมอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานเลยนะครับวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างมาลุยกันเลยครับ

มาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้เรากำลังจะทำมะกรูดเชื่อมคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมครับหลายบ้านนะครับปลูกมะกรูดไว้1ต้น2ต้นให้ผลดกจนรับประทานไม่หมดไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะนำแค่ผิวมะกรูดมาโขลกผสมกับพริกแกง

0: ว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการทำมะกรูดเชื่อมครับ
1: หากเราเก็บผลมะกรูดมาจากต้นก็จะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนจะใช้มีดลิดปอกผิวเปลือกสีเขียวออกให้เกลี้ยงจนขาวแบบนี้ส่วนของผิวเปลือกนั้นอาจจะทำให้มีความขมเวลานำไปเชื่อมนั่นเองครับ
0: ผิวเปลือกของมะกรูดที่เราลิดปอกออกมาแบบนี้นะครับก็ยังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายสามารถที่จะนำไปตากแห้งแล้วนำมาจุดเพื่อช่วยไล่ยุงและถ้าเกิดว่าบ้านของคุณผู้ชมในบริเวณไหนที่มีกลิ่นอับชื้นโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับเราก็สามารถเอาผิวเปลือกมะกรูดเหล่านี้ไปวางไว้จะช่วยทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นหอมสดชื่นยิ่งขึ้นครับ
1: แล้วจึงลงคมผ่าแบ่งแยกส่วนก่อนจะชวนช้อนมาช่วยคั้นบีบเอาเนื้อเอาน้ำและเมล็ดออกสังเกตว่ามะกรูดในปัจจุบันนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนของผิวเปลือกเป็นหลักน้ำมะกรูดจึงมีน้อยมากมีแต่เนื้อกุ้งแบบนี้วันนี้สตังใช้มะกรูดประมาณ70กว่าลูกทีมงานจึงเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับ
0: หลังจากที่เราคั้นเอาน้ำมะกรูดเม็ดมะกรูดแล้วก็เนื้อผลมะกรูดออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับเราจะนำไปคลุกเคล้าเกลือขยำกับน้ำเกลือนะครับประมาณ3รอบเพื่อช่วยให้ความขมและความเปรี้ยวลดลงไปหลังจากนั้นเราจะทำการแช่น้ำเกลือพักไว้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะนำมาแช่พักไว้ในน้ำปูนใสแช่ไว้ข้ามคืนได้ยิ่งดีเลยนะครับสตังเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: และนี่คือมะกรูดที่ผ่านการแช่น้ำปูนใสทิ้งไว้1คืนนะครับ
0: สิ่งที่สำคัญในขนมหวานประเภทเชื่อมเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปูนใสคุณผู้ชมครับน้ำปูนใสเนี่ยเกิดมาจากการที่เรานำปูนขาวมาผสมกับน้ำขมิ้นนะครับขมิ้นชันหลังจากนั้น2อย่างจะทำปฏิกิริยาร่วมกันจนกลายมาเป็นสีปูนแดงวิธีการง่ายๆในการทำน้ำปูนใสโดยเราจะนำปูนแดงมาใส่ไว้ในภาชนะถ้าจะให้ควรจะเป็นภาชนะที่เป็นแก้วเป็นโหลแก้วเป็นถ้วยแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะครับก็สามารถใช้พลาสติกเขาเรียกกันว่าพลาสติกชนิด PP เพราะมีคุณสมบัติในการที่จะทนต่อความเป็นด่างของปูนแดงนั่นเองครับส่วนอันนี้คือสตังเตรียมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับถ้าเกิดว่าเราแช่ใหม่ๆนะครับมันจะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับกวนให้ปูนแดงละลายเข้ากับน้ำเป็นสีแบบนี้คนโบราณเรียกว่าสีปูนนะครับหลังจากนี้เราก็จะทิ้งพักไว้ให้ปูนแดงตกตะกอนนอนก้นเหลือน้ำใสๆไว้ข้างบนแบบนี้หลังจากที่เรานำน้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ในการแช่ผลไม้แล้วนะครับปูนแดงที่ตกตะกอนนอนก้นแบบนี้ก็ยังคงมีประโยชน์สามารถที่จะเติมน้ำลงไปใส่เราก็จะได้น้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายครั้งวิธีการสังเกตว่าเราจะใช้ปูนแดงได้กี่ครั้งง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณผิวน้ำนะครับถ้าเกิดว่าผิวน้ำด้านบนยังคงมีความเป็นฝ้าแบบนี้นั่นหมายความว่าปูนแดงยังคงมีฤทธิ์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำด้านบนไม่มีฝ้าให้คุณผู้ชมเปลี่ยนปูนแดงได้เลยครับสาเหตุที่เรานำมาแช่ในน้ำปูนใสก็เพื่อต้องการให้เนื้อผลมะกรูดเนี่ยมีความกรอบมีความเด้งนะครับตอนนี้สัมผัสกับมือเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจะมีความแบบผิวมันรัดตัวเต่งตึงมันมีความกรอบเด้งขึ้นมาครับเวลานำไปเชื่อมเนี่ยมีรูปทรงที่สวยงามไม่เละนั่นเองครับ
1: จากนั้นจึงนำพามะกรูดไปล้างอีกรอบขยำคั้นบีบให้เสด็จนำพามะกรูดลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยเกลือ
0: การเชื่อมโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับนั่นก็คือการเชื่อมแบบแห้งแล้วก็การเชื่อมแบบมีน้ำสตังสาธิตการเชื่อมมะกรูดให้คุณผู้ชมดูแบบชนิดแห้งนะครับหลังจากนี้เราก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับเพื่อให้น้ำตาลแทรกซึมประสานความหวานเข้าไปในผลมะกรูดนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเติมไปทีเดียวเนี่ย เวลาที่เราเชื่อมเนี่ยผิวของมะกรูดเนี่ยอาจจะไม่ใส

ไหลเงาวาวนั่นเองครับหลังจากนี้เราก็จะเปิดไฟในระดับกลางแล้วก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับในระหว่างที่เชื่อมมะกรูดอยู่เดี๋ยวเราไปลุยกับเมนูที่2เลยครับนั่นก็คือมะละกอเชื่อมครับ

0: คุณผู้ชมหลากหลายคนอาจจะเคยรับประทานมะละกอดิบโดยการที่เอาไปใส่แกงแต่ที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือเราจะขูดเส้นมะละกอดิบมาตำเมนูส้มตำนั่นเองครับและนอกจากนั้นเรายังรับประทานในระยะที่สุกสตังเป็นคนที่ชอบรับประทานมะละกอสุกมากเลยครับเพราะว่ามีคุณสมบัติในการช่วยระบายนั่นเองครับมะละกอที่เราจะเลือกมาทำเมนูเชื่อมนะครับให้คุณผู้ชมเลือกในระยะดิบซึ่งเราสามารถบีบแล้วเนี่ยยังคงมีความแข็งแล้ววันนี้สตังคัดเลือกมะละกอที่สีสันสวยงามก็คืออยู่ในระยะดิบเกือบหามนะครับเพราะว่าสีสันภายในเนี่ยจะมีสีอมส้มหน่อยๆเวลาเชื่อมออกมาแล้วหน้าตาจะดูดีเลยล่ะครับ
1: จัดการเลียดปอกผิวเปลือกมะละกอออกไปเผยภายในสีส้มสวย

0: เราจะไม่เอาไส้มะละกอนะครับเราจะปาดออกแบบนี้เพราะว่าเวลาที่นำไปเชื่อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละไม่สวยงามนั่นเองครับต้องการเป็นชิ้นแบบสวยๆตอนนี้สังเกตได้ว่าสีมะกรูดค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจัดแจงนำชิ้นมะละกอแช่น้ำปูนใส
1: หลังจากนี้เราจะแช่ให้น้ำปูนรัดมะละกอประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับ
0: จากนั้นจึงเติมใส่น้ำตาลทรายอีกรอบเชื่อมต่อไปจนกว่าจะงวดเข้ม
1: เมนูต่อไปนะครับสตางกำลังจะเชื่อมขนุนครับขนุนนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์วันนี้สตางเลือกใช้พันธุ์ที่มีชื่อว่าทองประเสริฐเนื่องจากว่าพันธุ์ทองประเสริฐเนี่ยมีลักษณะของภูที่ใหญ่เนื้อแน่นหนานะครับเวลาเชื่อมแล้วเนี่ยจะคงตัวคงรูปสวยงามละครับและเราจะเลือกใช้ขนุนเนี่ยไม่สุกเกินไปนะครับอาจจะเลยดิบมาเล็กน้อยห่ามๆเช่นเดียวกันครับสตังไปซื้อขนุนมาลูกนี้มีน้ำหนักประมาณ12กิโลถ้าเกิดว่าบ้านใครมีขนุนเยอะๆรับประทานไม่หมดเนี่ยสตังแนะนำเลยว่าควรจะเอามาเชื่อมแล้วสามารถส่งขายหรือว่าแจกจ่ายไปให้คนที่เรารักได้เลยนะครับ
0: ได้เวลาลงคมเตรียมผ่าขนุน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับในการจัดการกับเรื่องยางของขนุนก็คือเราใช้ถุงพลาสติกที่เราใส่ขนุนตอนซื้อมาทำการแบบปะๆแบบนี้นะครับนี่ยางขนุนก็จะหลุดติดออกมาแบบนี้ครับถ้ามีดที่เราใช้ผ่าขนุนติดยางนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้น้ำมันพืชเนี่ยมาชโลมแบบนี้ก็สามารถที่จะแบบทำให้เราผ่าขนุนได้ง่ายถ้าเกิดว่าติดมือเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถใช้น้ำมันมาชโลมแล้วก็ถูๆยางขนุนก็จะออกไปหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยครับ
0: จัดการผ่าขนุนออกมาเป็น4ส่วนชวนมีดตัดไส้แกนกลางออกด้วยนะครับ
1: เวลาที่เราผ่าแบ่งขนุนออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้แล้วนะครับวิธีการที่จะทำให้แกะขนุนออกได้ง่ายมีดังนี้ครับโดยเราจะใช้ภาชนะหรือว่าถ้วยนะครับมาคว่ำลงแล้วก็ทำการเอาขนุนอย่างนี้นะครับนี่แหละครับเราก็สามารถที่จะแบะภูมันออกมาแกะได้ง่ายนั่นเองครับ
0: แล้วจึงเตรียมแกะขนุนใช้มีดผ่าเอาเมล็ดภายในออกมา
1: คุณผู้ชมครับปอกขนุนไปก็หอมกลิ่นขนุนไปเลยนะครับสตางอดใจไม่ไหวกับกลิ่นความหอมของขนุนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรสชาติกันก่อนเลยกรอบเด้งมากกรอบหอมอร่อยเดี๋ยวถ้าเราไปเชื่อมนะมันคงจะแบบอร่อยมากกว่านี้แน่เลยครับสุดยอดเลย
0: จัดการปอกไปจนกว่าขนุนจะหมดนะครับ

0: สตางค์ใช้ระยะเวลาในการเชื่อมกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับ
1: ตอนนี้มะกรูดที่เราเชื่อมไว้ด้วยไฟอ่อนๆก็สะท้อนความเงาสวยตามต่อด้วยจึงบีบน้ำมะนาวลงใส
0: ่การที่เราบีบมะนาวลงไปนะครับน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำเชื่อมไม่ตกทรายน้ำเชื่อมจะใสแล้วก็ทำให้ผิวของมะกรูดเนี่ยเงาแวววาวแล้วที่สำคัญยังช่วยเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวตัดหวานนั่นเองครับเราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าผิวมะกรูดเริ่มเป็นเงาใสบางคนก็จะเรียกว่ามะกรูดแก้วเพราะว่ามันใสเหมือนแก้วนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามะกรูดกระจกครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
1: หน้าตามะกรูดเชื่อมจังสวยถูกใจเนื้อใสเงางามน่ากินจังเลยครับ

รสชาติของผลมะกรูดที่เรานำมาเชื่อมนะครับความหวานของน้ำตาลเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อผลมะกรูดแต่มะกรูดก็ยังคงมีกลิ่นความหอมในแบบฉบับของมะกรูดนะครับเมนูนี้ทั้งอร่อยแล้วก็หอมสดชื่นเลยครับในส่วนของวิธีการรับประทานนะครับเราสามารถรับประทานได้2แบบก็คือจะจิ้มกินแบบนี้เลยอีก1วิธีนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานมากจนเกินไปก็สามารถที่จะเอามาเป็นมะกรูดเชื่อมลอยแก้วได้

0: แช่น้ำปูนใสไว้ก็ใช้ได้เช่นกัน
1: เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าหลังจากที่เราแช่น้ำปูนใสมาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมะละกอที่หามๆเนี่ยก็มีความรัดตัวเต่งตึงเนื้อแน่นเลยล่ะครับนี
0: ่นำพามาล้างน้ำเปล่า1รอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงกระทะได้วาระตามไปคือน้ำตาลตามต่อได้ด้วยเกลือต่อจากนั้นจึงใส่ใบเตยเคี่ยวไปให้ส่งกลิ่นหอมแล้วพร้อมนำใส่คือชิ้นมะละกอ

0: ด้วยไฟอ่อนนำพาขนุนมาแช่ด้วยน้ำปูนใสแช่ไปจนกว่าจะรัดตัวเต่งตึงค่อยๆกวนคนมะละกอเชื่อมเป็นระยะการเชื่อมแต่ละอย่างเราจะต้องใจเย็นๆนะครับใช้ไฟในระดับกลางนะครับหรือว่าค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อให้น้ำตาลค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อของผลไม้ที่เราเชื่อมนะครับแล้วเราค่อยๆเติมน้ำตาลเติมความหวานเป็นระยะคือให้ผลไม้ที่เราเชื่อมเนี่ยค่อยๆดูดซึมน้ำตาลจนอิ่มตัวแล้วผิวของผลไม้ที่เราเชื่อมนะครับก็จะมีความเงาแวววาวนั่นเองครับ
1: กวนคนไปกับการสลับเติมน้ำตาลเป็นระยะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงมะละกอเชื่อมก็เนื้อสวยและดูน่ากินด้วยเนื้อเงาวาวแล้วถึงคราวบีบน้ำมะนาวลงใส่เพียงแค่นี้ก็ใช้ไลพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติเมนูมะละกอเชื่อมกระเพื่อมความรู้สึกให้หวั่นไหวรัดตัวกรอบนอกนุ่มในถูกใจมันช่างฉ่ำหวานประสานน้ำตาลเข้าสู่เนื้อแทรกซึมภายในทุกอนูจากมะละกอธรรมดาธรรมดาก็กลายมาเป็นเมนูสุดหรูมันช่างน่ากินแบบนี้ล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับสตังอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยครับเพราะว่าเราเชื่อมจนน้ำตาลมันเข้าเนื้อมะละกอแล้วก็มะละกอเนี่ยเมื่อเราแช่น้ำปูนเนี่ยมันจะมีความรัดตัวกรอบเวลาที่กัดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความกรอบเด้งนะครับแล้วก็มันตัดความหวานด้วยน้ำมะนาวอร่อยมากบ้านใครมีมะละกอลองทำดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามันอร่อยมากจริงๆครับ

ตานำพาขนุนมาล้างหนึ่งน้ำตามไปจึงละลายน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือก่อนจะนำพาเนื้อขนุนลงใส่ไปเชื่อม

0: ากนั้นจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะเอาเฉพาะหัวกะทินะครับจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เคล็ดลับในการเชื่อมขนุนเราไม่ควรจะคนบ่อยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนื้อขนุนเนี่ยมันจะเละตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อขนุนนะครับแล้วค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะเพื่อทำให้เกิดความเงาวาวแล้วก็หวานมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราจะคนนะครับก็ใช้ไม้พายเหมือนเราถูกับก้นกระทะแบบนี้นะครับจะได้ไม่ไปสัมผัสกับเนื้อของขนุนมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเละนะฮะสีเหลืองสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับ
0: ในระหว่างที่รอขนุนเชื่อมสุกสตางค์ขอส่งความสุขไปให้คนที่รักแมวเหมียวนะครับตอนนี้สตางค์มีลูกสาวชื่อว่าน้องโกโก้และลูกชายอีก2ตัวชื่อว่าแพนด้าและโอเลี้ยงซึ่งเป็นลูกแมวจ

ที่แม่แมวมาแอบคลอดบริเวณระเบียงบ้านของสตังสตังเห็นแล้วก็ช่างน่ารักน่าเอ็นดูจึงขออาสารับเลี้ยงดูน้องๆไว้อายุตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วล่ะครับใครที่รักแมวเหมือนกันคอมเมนต์มาพูดคุยกันต่อนะครับ

เชื่อมต่อไปอีกสักพักจึงทายทักเติมใส่น้ำตาลทรายอีกรอบหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาเชื่อมต่ออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะบีบน้ำมะนาวลงใส่ขนุนของเราก็แลดูเงาวาวเหลืองสวยน่ารับประทานเลยล่ะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมละลายแป้งข้าวเจ้าต่อจากนั้นจึงนำกะทิลงกระทะค่อยๆเติมใส่คือแป้งข้าวเจ้าเคี่ยวไปจนกว่าจะหนืดข้นเหนียวแบบนี้แล้วตักมาราดรสบนขนุนเชื่อมรสชาติของเมนูขนุนเชื่อมมันเชื่อมโยงความหวานประสานกลิ่นขนุนมันช่างหอมหอมพร้อมความมันจากกะทิราดหน้าได้รสสัมผัสเลยครับว่าเนื้อขนุนนั้นเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำหวานใครมีขนุนลองทำรับประทานรับประกันจะติดใจ

เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งที่สตางค์ปรุงเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมออกมาในวันนี้หน้าตาแลดูน่ารับประทานไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของผู้ชมมีผลหมากลากไม้ที่ออกในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทเปรี้ยวหรือประเภทหวานเราก็สามารถนำมาเชื่อมเก็บไว้รับประทานได้นานส่วนสัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้ามาพบเจอกันใหม่วันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับอาซงมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะเครียดนะเนี่ยเป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติถ้าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทแล้วผมขายของได้แสนหนึ่งแต่ผมมีกำไรอยู่หมื่นหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานประจำแล้วผมมาทำงานตรงนี้แสนหนึ่งมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300-400มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราจะไปตรงไหนดีอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนหนึ่งและในแสนหนึ่งนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับ

ราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วแล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

0: พาหมอมาทำอะไรเนี่ย
1: หนูเหนื่อยมากเลยค่ะ
0: พาหมอมาทำอะไรเนี่ยมาขี่อะไรเนี่ยเนี่ยดูสิ
1: พามาขี่ม้ากัน
0: เดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าแล้วกันนะ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: หมอไอครับและเช่นเคยนะครับพบกับเราสองคนในรายการ Animal Speak
1: ใช่ค่ะเราอยู่ด้วยกันมาหลายตอนมากๆเลยนะคะแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยค่ะยังไม่ให้ชวนค้นหาตั้งหลายเรื่องเลยค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: เห็นเราเล่นม้าก้านกล้วยกันแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะพาไปดูอะไร
0: แน่นอนครับท่านผู้ชมและน้องคนดีวันนี้คุณหมอจะพาน้องคนดีและท่านผู้ชมเนี่ยไปดู
1: ม้า
0: พร้อมยังที่เราจะไปดูม้ากัน
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับบ๊ายบายตามกันมา
1: อ้าวตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลง
2: ครูท็อปคะท็อตแล้วก็เดินนะคะ
0: คนดีเห็นป่ะเห็นม้าวิ่งอยู่เน
1: ี่ย
0: เราเข้าไปคุยกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่น้องคนดีนะครับแล้วคนนี้คุณหมอส้ม
4: ค่ะ
0: น้องคนดีมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถถามคุณหมอส้มได้เลยนะ
5: อันนี้คุณหมอส้มครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอัน
4: นี้ทรอตค่ะ
5: ก็คือเป็นการวิ่งวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
4: เริ่มเดินก็จะเดินได้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนท่า
5: ตอนนี้คือ
4: แคนเทอร
5: ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกแคนเทอร์นะครับ
0: คนที่อยากจะขี่ม้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถขี่ได้หมดเพียงแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเราอยากจะขี่ปุ๊บวันแรกมาขี่ได้เลยไม่ได้เราต้องอันดับแรกคือทำความคุ้นเคยกับม้ารู้จักการเข้าม้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้ม้าคุ้นเคยกับเราก่อนพาม้าจูงเดินอาบน้ำให้ม้าพอเราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วก็เดินรอบๆก่อน
1: หนูเห็นมันมีประเภทการขี่ตั้งหลายอย่างมันแบ่งประเภทกันยังไงอะคะ
4: อ๋อม้ากีฬาก็คือว่าจะแบ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าก็คือเดสซ่า
5: ก็คือท่วงท่าที่สวยงาม
4: ใช่
5: ไหมครับอันที่สองคือคอสคันที่

0: ก็คือ
1: กระโดดข้ามภูมิประเทศ
0: ก็คือต้องขี่ระยะไกล
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันที่3คือ
1: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
0: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
2: เห็นเขาขี่แล้วหนูอยากขี่มากเลย
3: แต่ตัวนี้เนี่ยจะใหญ่เกินไปสำหรับคนดีเพราะว่าเวลาเลือกไซส์ม้ากับคนขี่เนี่ยจะต้องเลือกให้มันสมดุลกันเพราะว่าถ้าม้าตัวใหญ่เกินไปคนขี่ตัวเล็กเกินไปการบังคับก็จะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้ไซส์เนี่ยน่าจะต้องเป็นหมอ
2: ใช่งั้นหมอไปขี่เลย
4: ขอมาเลย
0: เรียนมาประมาณสัก15ปีที่แล้วลืมหมดแล้วความรู้สึกแรกใช่ไหมครับรู้สึกว่าได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับกำลังจะสตาร์ทเครื่องของ Ferrari อยู่นะฮะแหมขับแต่รถญี่ปุ่นมาวันนี้จะได้ขับรถยุโรปบ้างคราวนี้พอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเดิน
2: โอ้ยคิดว่าหมอจะรอดไหมคะ
1: รอดสิคะ
2: หนูคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเห็นหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวา
0: ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับพยายามทำความเคยกับหมาก่อนหมาตัวนี้เนี่ยเป็นหมาที่เขาใช้แข่งกันจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเราแล้วก็ดื้อนิดนึงผมกำลังทำท่า Spanish Walk อยู่นะฮะไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยไม่เหนื่อยร้อนนิดหน่อยพวกนี้เวลาขี่เนี่ยเราจะไม่ได้ขี่กันแบบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าขี่นานมากพอม้าเนี่ยจะเหนื่อยง่ายส่วนใหญ่ก็จะขี่ม้ากันตอนเช้าๆกับช่วงเย็นๆใช่ไหมครับ
2: ผู้ใหญ่กับเด็กถ้าจะฝึกขี่ม้าวิธีการมันต่างกัน
1: ต่างค่ะคือถ้าเป็นอย่างน้องคนดีขี่ม้าเนี่ยเราจะเลือกม้าสายเหล็กให้ขี่ก่อนแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะมีคนจูงให้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาสเต็ปไปเรื่อยๆส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกม้าที่เหมาะกับน้ำหนักเขาเช่นตัวเท่านี้อาจจะเลือกม้าที่ใหญ่หน่อยถ้าเขาตัวไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นม้าไซส์กลางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ม้ารับน้ำหนักตัวคนได้แต่ที่นี่จะจำกัดน้ำหนักอยู่ที่80กิโลค่ะ
0: เกิน80อดขี่ม้า
1: ค่ะ
0: ต้องไปดูน้ำหนักมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: โชคดีนะหมอไม่ถึงสงสัยวันนี้เนี่ยเราจะต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงม้าสักวันแล้วแหละน้องคนดี
1: ใช่น้องคนดีลุยเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรต้องทำบ้างนะฮะคือก็จะมีการอาบน้ำม้าแล้วก็ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับม้าเนี่ยก็สามารถเดินดูตามคอกได้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคุณครูคอยแนะนำให้ตลอดเลย
0: จะมีคุณครูคอยแนะนำด้วยก่อนที่เราจะอาบน้ำแปรงขนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ต้องใช
5: ้ต้องใช้
0: ต้องใช้
5: ต้องใช้หนึ่งแปรงพลาสติกตัวนี้เขาจะใช้ขัดขนอันนี้ที่แค่กีบ
0: ที่แค่แค่ขี้เล็บ
5: เล็บม้าเขาเรียกกีบ
0: ครับ
5: ตัวนี้เป็นที่รีดน้ำ
0: รีดน้ำร
5: ี
0: ดตามตัวจากขนเขาหลังจากสระน้ำเสร็จ
5: เวลาแปรงขนเราจะเริ่มจากต้นคอ
0: ครับ
5: โอเคไหมครับแปรงเราจะแปรงตามขนจะไม่แปรงย้อนขน
0: แปรงตามขนนะครับ
5: แปรงตามขนเป็นวงกลมแปรงตามขนไล่ลงไปเรื่อยแรงนิดนึงไม่เป็นไรม้าเขาชอบเราจะมาเริ่มขา
0: ครับ
5: ขานะครับเวลาเรายกขามือเราเดินเข้ามาตบคอแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆยกแล้วเขาจะยกขึ้นให้อย่างนี้แล้วเราเสิบเข้ามาอยู่ตรงนี้
0: อันนี้ก็เป็นที่แคะ
5: ใช่ครับนี่คือที่แคะ
0: ที่แคะ
5: เราจะใช้มือขวาจับแล้วล็อกแล้วทำมือซ้ายค่อยๆแคะ
0: อ๋อขี้เหยียบขี้เหย
5: ียบใช่คือดีลองทำไหมไม่เอา
2: หนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วงหนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วง
0: แล้วก็ขูดออกเหม
5: ือ
0: นก
5: ัน ใช่ครับถ้าทำความสะอาดไม่หมดมันจะเน่าแล้วจะเป็นสาเหตุให้ม้าเจ็บเวลาฉีดน้ำเหมือนกันเราจะเริ่มจากคอให้เขารู้โอเคเริ่มจากคอเราจะมือลูบหน่อยนึงให้น้ำมันเข้าไปในขน
2: เหยียบชุ่มทั้งตัว
5: ใช่เหยียบชุ่มทั้งตัว
2: ตอนนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะสบายเพราะน้ำมันเย็นสบาย
5: รีดแรงๆกดแรงๆให้น้ำมันออก
2: พนักงานล้างกระจกเลย
5: ถ้าเรารีดน้ำไม่หมดเนี่ยกีบเขาจะเน่าครับมันเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปที่ไปอยู่ที่กีบ
3: ดีไหมรู้สึกอาบแล้วเขาสะอาดเลยไหม
2: คิ
3: ดว
2: ่
3: าอาบได้สะอาดไหม
2: หอมมากเลย
3: หอมแล้ว
2: ดงสี
3: อืมใช่ได้ง่ายคนดีเราอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม
2: ใช่ทำบาลิกิเสร็จหมดแล้ว
3: เมื่อเช้าเราก็ไปดูแล้วว่าม้าแข่งเป็นยังไง
2: ใช่แต่ว่าหนูม้ามันก็หน้าเหมือนกันหนูยังไม่รู้เลยว่าพันไหนเป็นพันไหนเนี่ย
3: อ้าวม้าก็มีหลายพันไง
2: พันไหนมันดูยังไงพัน
3: หมอตอบไม่ได้หรอกแต่หมอรู้ว่าใครจะตอบให้น้องคนดีได้
2: อยู่ไหนอ่ะ
3: ตามคุณหมอมาดีกว่า
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: นี่คุณหมอออม
7: สวัสดีค่ะ
3: กับอาจารย์ปัด
8: สวัสดีค่ะ
3: นี่น้องคนดีครับม้าก็คือม้า
2: ใช่
3: มันต่างกันยังไงม้าพันชิสุงี้เหรอม้าพันอะไรไม่รู้หมอไม่รู้เลยต้องถามคุณหมอออมละ
9: ค่ะจริงๆสายพันธุ์ม้านะคะก็จะคล้ายๆกับของม้ามันก็จะมีแยกประเภทสายพันธุ์ม้าก็จะแยกหลักๆเป็นพวกเลือดร้อนเลือดเย็นแล้วก็เลือดตรงกลางที
3: ่เขาเรียกว่าเลือดร้อนนี่คืออะไรดุ
9: เลือดร้อนก็คือพวกม้าแข่งพวกวิ่งอยากจะวิ่งอยากจะออกพวกนี้ก็จะลักษณะรูปร่างก็จะเปรี้ยวๆขาเปรี้ยวๆพอเราไปดูโอ้ขาเปรี้ยวอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกม้าเลือดร้อนอยากแข่ง
3: ไอ้ตัวนี้ที่วิ่งๆนี่ม้าอะไรคะเน
9: ี่ยอ๋ออันนี้ภูมิใจเสนอมากค่ะอันนี้เรียกไทโพนี
8: ่ไทโพนี่
9: ใช่ค่ะไทโพนี่ก็คือม้าไทม้าโพนี่เรานี่แหละเป็นสายพันธุ์ไทยค่ะ
2: ไทโพนี่มันคืออะไรความหมายอ
9: ่ะอ๋อค่ะจริงๆแล้วโพนี่เนี่ยมันจะแยกกับคอสกับโพนี่เขาจะแยกกันด้วยระดับความสูงคือต่างกันที่ 4.2 แฮนด์ก็จะเป็นโพนี่ก็คือเป็นม้าไซส์เล็กๆ
3: อันดับแรกคือเขาเรียกม้าความสูงเขาเรียกเป็นแฮนด
9: ์ใช่
3: ไม่ใช่เป็นเมตร
9: เป็นแฮนด์เมื่อก่อนสมัยก่อนนี้เป็นใช้แฮนด
3: ์เวลาเขาวัดจะวัด
8: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
3: นี่อย่างนี
9: ้ใช่
8: ใช้ด้านนี้วัดแล้วก็แฮนด์หนึ่งจะเท่ากับประมาณ10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวัดโบราณก็จะวัดอย่างนี้ว่าเอ้ยสูงกี่แฮนด
9: ์ใช่ค่ะเขาก็เลยแยกเป็น2อย่างคือพวกที่เตี้ยๆหน่อยเขาจะเรียกเป็นโพนี่คือต่ำกว่า 14.2 แฮนด์
3: ม้าแคระพูดง่าย
9: ไม่ใช่ม้าแคระค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นม้าเล็ก
3: ม้าเล็ก
9: ใช่ส่วนม้าโตก็คือเป็นเรียกเป็นฮอร์สก็คือสูงกว่า 14.2 แฮนด์ค่ะ
8: ตี1 2 3 4 5 7
2: 8 9 10 11 12 13 14
3: 15ฮอร์สเป็นฮอร์ส
8: เป็น
2: 9
3: นี่1 2 3 4 5 6 7โพนี่ไปโพนี่เดี๋ยวฮอร์สจะพาไปดู
9: แม่พันลูซิตาโน่นะคะ
2: สวยจัง
9: สวยไหมคะ
2: อ
9: ย่างที่เมื่อกี้หมอบอกใช่ไหมคะลักษณะพันธุ์ของลูซิตาโน่ที่เราจะเห็นกันก็คือเขาจะมีลักษณะโครงหน้าที่ใหญ่นะคะลำตัวหมอขอเรียกว่าเป็นถังละกันคือลักษณะตัวใหญ่กล้ามเนื้อแผงคอใหญ่ก้นใหญ่ขาก็จะเป็นถ้าเทียบกับตัวม้าแข่งขาเขาก็จะดูใหญ่แข็งแรงกว่านะคะลักษณะด้วยลักษณะกล้ามเนื้อที่เป็นแบบนี้ทำให้เวลาที่เขาไปใช้ในศิลปะบังคับม้าเนี่ยเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดเจนก็เป็นการโชว์กรรมการว่าอ๋อรูปร่างสวยงามลูซิตาโน่เนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากโปรตุเกสนะคะต้นกำเนิดแล้วก็ที่ฮอชชูพอยท์ที่นี่เขาได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูซิตาโน่แห่งเดียวของเอเชีย
3: โอ้โห
9: ใช่เพราะฉะนั้นคือที่นี่ก็จะเป็นที่ที่มีสายพันธุ์ลูซิตาโน่มากที่สุดในเอเชียค่ะคราวนี้วอร์มบลัดก็คือจะเป็นม้าเลือดอุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้งานสำหรับพวกม้ากีฬาม้าเพื่อขี่กระโดดหรือว่าม้าเพื่อศิลปะการบังคับเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูวอร์มบลัดกันว่าเอ๊ะมันมีลักษณะต่างจาก
2: นี่คือวอร์มบลัด
9: ค่ะแต่ว่าอันนี้ความสมบูรณ์ของเขาอาจจะยังไม่ 100% สังเกตจากตรงบริเวณสะโพกกล้ามเนื้อยังไม่
3: ใหญ่
9: ใช่ที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นม้าที่อารมณ์เยือกเย็นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูเราไปดูตัวม้าแข่งมาใช่ไหมคะโครเบกก็จะติ๊กตักหน่อยตัวนี้เขาจะแบบว่านิ่งเป็นลูกผสมระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดร้อนเราใช้ประโยชน์จากความเลือดเย็นคือพวกเลือดเขาจะมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาไปเป็นนักกีฬาได้เพราะว่าเขามีความเลือดร้อนอยู่ในตัวด้วยพวกนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อก็จะแบบใหญ่นะคะมัดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงนี้ที่หมอบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขาสมบูรณ์เต็มที่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยตัวกล้ามเน
8: ื้อวินี่อะไรน้องคนดีจุดอะไรเอ่ยถามพี่ออมสิ
2: ทำไมมันเป็นเลข8เนี่ยนะคะ
9: อันนี้ไม่ใช่เลข8ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตราพันธุ์ของเขา
8: ของเขา
9: อันนี้ก็จะเป็นโอเดนเบิร์กก็คือเป็นพันธุ์ที่มาจากเมืองนี้
2: จะเป็นแปด
9: เป็นเมืองหนึ่งในเยอรมันค่ะ
8: เพราะฉะนั้นเราเห็นสัญลักษณ์นี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อนี่พันโอเดนเบิร์กเพราะว่าเขาก็จะมีแพดดิกรีเหมือนหมา
9: ใช
8: ่นี่เขาแบบมีแพดดิกรีว่าอ๋อพันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของพันนี้นะ
3: นี่มันม้าตีตรานี
9: ่ เหมือนสามี

0: าตกใจด้วยมีคนแอบมองใครแอบมองใครแอบมองมินนี่มีใจเย็นๆมินนี่มี
1: ทำไมคนหายล่ะครับเนี่ย
0: โอ้ยโกนซะเรียบเลย
1: ทำไมคนหายครับ
2: ก็เดี๋ยวเราจะตรวจรังไข
1: ่
2: จะตรวจรังไข่ต่อ
1: คือปกติเขามีขนนะไม่ใช่ไม่มีขนแต่บางทีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายของม้าตัวนี้ก็เลยโกนขนออกไปก่อนเพื่อที่จะทำการอันดาซาว
2: ตัวนี้เป็นตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะอายุประมาณ12ปีแล้วสำหรับมินิมีแต่ว่าเขาเป็นพันค่ะเขาชื่อฟาราเบล่าเป็นม้าพันที่เล็กที่สุดในโลก
3: เฮ้ยทำไมโตคือมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ไหมคะ
2: เป็นเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เขาเหมือนหมากระเป๋าอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปดูพวกหมากระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะ
3: กระเป๋ามันจะเล็ก
2: ๆใช่อันนี้ก็จะเป็น
1: หมากระเป๋า
2: ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
4: สิ่งที่สำคัญของการตรวจสุขภาพม้าอย่างหนึ่งก็คือการตรวจความพร้อมทางด้านการเจริญพันธุ์ของม้าการตรวจสอบความพร้อมของรังไข่เจ้าม้ามินิมีเนี่ยก็ได้ทำการตรวจเบื้องต้นด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ผ่านทางผิวหนังแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับมันยังมีการตรวจม้าอีกวิธีนึงที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเราไปดูเรื่องของเกือกม้ากันก่อนดีกว่าครับ
0: การดูแล เล็บเขานะคะเพราะว่าม้าเนี่ยพอเราเอามาเลี้ยงในคอกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลคือประจำก็คือการตัดแต่งเล็บเขาให้ได้รูปนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาวิ่งเขาอาจจะสะดุดหรือทำให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายเอ็นอาจจะยืดเพราะว่าการที่แบบเราทำเล็บไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเล็บม้าเนี่ยจะต้องทำเหมือนเล็บคนเราตัดเล็บบ่อยแค่ไหนคะ
3: ทุกวัน
0: เลย
3: เหรอทุกวันเล่นทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ใช่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมถึงอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงก็ตัดทีนึงแต่ในม้าเนี่ยประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าตัวไหนที่เล็บยาวมากเร็วกว่ากันนะฮะบางตัวเร็วหน่อยก็คือเดือนนึงก็ต้องทำแล้วคือเราก็ต้องถอดเกือกออกแล้วก็ตัดเล็บให้เขาให้สั้นแล้วเขาก็ใส่เกือกเข้าไปใหม่เพราะว่าเวลามาอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยออกไปสัมผัสกับพื้นข้างนอกที่มันมีความขรุขระแล้วก็ตะไบเล็บโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาโดยการตะไบให้เขาแล้วก็ใส่เกือกเพราะว่าพื้นอย่างเงี้ยถ้าม้าเดินนานๆเนี่ยเล็บมันจะสึกเร็วเกินไปนะฮะแล้วเขาก็จะเจ็บเสียวกรีบอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เขามีปัญหาว่าคือวิ่งไม่ได้ดีแล้ววิ่งไปก็ยกหัวทีวิ่งไปก็
1: เคลื่อนทีเหมือนกับว่าเราพยายามใส่รองเท้าให้เขา
0: ใช่ใส่รองเท้า
1: ใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บก็ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อตัดเล็บพอตัดเล็บเสร็จปุ๊บก็ใส่รองเท้ากลับไปใหม่
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับเพราะว่าพอมาเป็นม้าเมืองแล้วอ่ะไม่ใช่ม้าป่าแล้วก็ต้องมีรองเท้าใส
1: ่ครับแล้วก็เรื่องกรีบที่สำคัญมากใช่ไหมครับ
0: ใช่สำคัญ
1: เพราะว่าถ้าเล็บหรือว่ากีบมีปัญหาเนี่ยโหม้าจะใช้ชีวิตได้
0: ก็คือก็จะเป็นทำให้เขาแบบเจ็บได้ง่าย
1: มาก
0: บาดเจ็บได้ง่ายกัน
1: ถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ต้องดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูทุกอย่างเลยดูทั้งสุขภาพนะฮะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยม้ากีฬาเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องสมรรถภาพของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งเราก็จะมี
0: ความแข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและหัวใจนะฮะถ้าเราทำจริงจังเนี่ยเรามีเครื่องทดสอบสมรรถภาพก็คือเอาม้าไปวิ่งบนสายพานนะฮะวิ่งแล้วเราสามารถที่จะวัดคือแปะพวกอะไรนะ
1: เครื่องวัด
0: ตรวจวัดชีพจรนะฮะก็จะวัดได้ว่าม้าที่วิ่งอยู่เนี่ยบนเครื่องสายพันเนี่ยเราจะรู้หัวใจเต้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบช่วงแรกๆถ้ามันเต้นเร็วมากถี่มากแสดงว่ามันไม่ฟิตก็คือมันไม่พร้อมที่จะไปแข่งขัน
1: สารกีฬาเขาเรียกว่าทดสอบความฟิตใช่ไหม
0: ทดสอบความฟิตอะไรเงี้ย
1: เราจะไปดูต่อครับอาจารย์ขาครับ
0: อ๋อเราจะไปดูการตรวจภายในของม้ากัน
1: โอ้โหตรวจภายในของม้า
0: พอดีมีม้าตัวนึงเขาสงสัยว่าท้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์เขาไปตรวจดูว่าเขาท้องจริงไหมมีลูกหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเหมือนกับในคนเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องไปตรวจครรภ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้ต้องทำไงต่อครับก่อนที่จะตรวจ
0: ก็อันดับแรกก็คือเขาจะต้องพันหางให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในตรวจภายในของม้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนของคนใช่ไหมฮะของคนเนี่ยเราจะตรวจจากหน้าท้องนะฮะเพราะว่าถ้ามีเด็กอยู่ในท้องเนี่ยสามารถเอาอัลตราซาวด์อย่างงี้วางแปะเข้าไปแล้วก็ดูตรงท้องเราได้เลยว่าลูกเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าของม้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยอันนี้มันเป็นหัวโผล่เขาเรียกว่าหัวโผล่เครื่องอัลตราซาวด์ที่จะต้องใช้เข้าไปในส่วนของรูทวารของเขาเราจะสามารถสัมผัสในส่วนของรังไข่และมดลูกที่เขาแขวนอยู่ในช่องเชิงกรานได้นะคะโอเคเวลาล้วงนะคะเราจะต้องค่อยๆนะคะไม่ทำอะไรที่บุ่มบามเพราะว่าเดี๋ยวเขาหนึ่งเขาจะตกอาจจะตกใจสองอาจจะทำให้เกิดอันตรายในช่วงที่เราว่าพยายามดันเข้าไปนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหูรูดที่แบบเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากถ้าใครที่ไม่เคยล้วงเนี่ยมันจะหนีบมือนะเห็นไหมมันจะมีการขยับแล้วก็หนีบมือ
1: มือชาเลย
0: มือชาไว้

0: ถ้าใครสู้แรงมันไม่ได้มันอาจจะทำให้แขนเราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะไหนที่เขาเกรงเราก็ต้องบอกเขามูหลานไม่เกรงลูกไม่เกรงลูกปล่อยนะปล่อยมูหลานนิดเดียวต้องมีการปลอบให้เขารู้ด้วยว่าเอ้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาจะมองเห็นเราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมูหลานนิดเดียวนะลูกนิดเดียว good girl นิดเดียวเก่งลูกเก่ง
1: ข้างในเขาเป็น
0: อุ้ยร้อนมากเลย
2: รู้สึกไง
0: มันอุ่นและร้อนมากข้างหน้าหนาวนี่ไม่ต้องใส่เลยอะเสื้อแขนข้างนี้จะอุ่นมากเพราะว่าข้างในจะเป็นอวัยวะภายในซึ่งแบบมีความร้อนนะในระดับที่แบบว่าอุ่นโอเคพร้อมแล้วทีนี
2: ้ก็เมื่อกี้อาจารย์ปากก็สามารถสัมผัสรังไข่มดลูกเร
0: ีย
2: บร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับดูแล้วว่า
0: ก็ยังไม่มั่นใจว่าท้องหรือเปล่าแต่ตัวมดลูกเขาอ่ะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไร
2: ขยาย
0: ขยายนิดหน่อยแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรความนุ่มความแข็งตัวของมดลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งคืออาจจะมีแววว่าจะท้องนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ซักประวัติดูอายุการตั้งครรภ์เขาไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งใช่ไหม
3: ประมาณ45วัน
0: ประมาณ45วันเพราะฉะนั้นยังตัวไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของตัวของถุงของลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์มาช่วยในการดูนะนี่คือเป็นกระเพาะปัสสาวะเขาจะลักษณะเหมือนแบบเหมือนน้ำวนไปวนมาเพราะว่าเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะของม้าเนี่ยเขาจะมีตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีว่าอะไรขาวๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะขุ่นดูขุ่นขาวๆแต่ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะ
2: ต่อไปเรื่อยเห็นไหมเห็นภาพไหมภาพจะเลื่อนไปเรื่อย
0: ไปเรื่อยอุ้ย
2: เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยกลมๆใหญ่
0: เจอแล้วนี่อะไรโอ้ดีไงถุงลูก
2: เห็นนึกออกเป็นถุงไหมเห็นเป็นถุงไห
0: ม
2: เป็นถุงกลม
0: เวลาที่เราจะตรวจดูว่าลูกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นโครงสร้างของหัวใจเขาซึ่งจะแบ่งเป็น4ห้องเนี่ยมันจะมีการเต้นแบบแวบแวบแวบแวบให้เห็นตลอดเวลาตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะฮะ
2: เป็นถุงที่ให้ตัวอ่อนอยู่ข้างใน
0: เจอแล้วเนี่ยตัวลูกเห็นไหมแวบตาอ้อยชี้สิหัวใจเต้นอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างหน้าตรงถุงสีขาวถุงสีขาวแหมแวบแวบเห็นไหมแวบแวบถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนแบบเป็นถุงน้ำสีห้องเล็กๆสี่ช่องแล้วก็มีการแวบแวบของการเต้นของหัวใจอยู่นะคะ
4: แ
0: หมเห็นไหมดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บเพราะฉะนั้นตัวนี้สุขภาพแข็งแรงดีคือมีลูกยังบอกเพศไม่ได้นะคะเพราะว่าการบอกเพศในสัตว์เนี่ยจะยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โผล่เราไปดูตามจุดที่เราต้องการจะดูได้เพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดนะคะเราก็ต้องคว่ำมือนะคะแล้วค่อยๆแย่นิ้วเข้าไป
2: ทำเป็นขนมจีบเพิ่มเข้าไป
0: ค่อยๆแย่นิ้วเข้าไปก่อนนิดนึงเพราะตอนแรกเนี่ยจะดันยากนิดนึงเพราะว่าตูดเขาจะแบบตรงนี้จะแน่นมากเป็นเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อหูรูดที่แบบว่าแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้วงเข้าไปปุ๊บคว่ำมือพยายามคว้าเอาขี้ที่อยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วก็หงายมือขึ้น
2: ต้องทำเป็นจีบก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าไป
0: โอ้โหมาเกร็งมากเลย
1: หมออ้อยเป็นไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ครับกำลังโดนตูดบีบมืออยู่ครับเห็นไหม
0: แล้วก็
2: เอาเขี้ย
0: มาหงายมือดึงออกมาโอเคพวก
2: นี
0: ่เก่งมากเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะตรวจอะไรได้เราต้องเอาขี้ที่ขวางอยู่ออกให้หมดก่อนนะคะมันก็จะมีขี้ที่ค้างอยู่ในรูทวารเขาเราต้องเรียกว่าเคลียร์พื้นที่เราถึงจะเอาหัวตรวจเนี้ยเข้าไปวางรังไข่แล้วก็มดลูกได้นะคะเย้โอ้มีแววแล้วเนี่ย
2: ระดับผมล้วงมาแล้ว
5: แม่ก็จริงนะครับสำหรับคนที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็ต้องเคยเรียนการล้วงตรวจมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวหรือว่าควายหลักการล้วงตรวจก็คล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปัดตรวจสรุปแล้วครับว่าม้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยม้าตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วการผสมติดเนี่ยอาจทำให้ยากขึ้นยังไงเราต้องขอเอาใจช่วยให้ม้าตัวนี้มีลูกติดไว้แล้วกันนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างคนดีที่เห็นคุณหมอออมแล้วก็คุณหมอปัดเนี่ยช่วยตรวจสุขภาพม้าเป็นยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากค่ะแล้วก็ชอบมากมากค่ะ
3: จริงๆโดยธรรมชาติของม้านะคะเขาเป็นสัตว์สังคมแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักการดูแลอย่างมากๆเลยเขาจะต้องการมีเพื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เองเราก็จะต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
2: นอกจากที่เราจะดูแลตอนที่เราอยู่ในคอกแล้วเนี่ยการที่เอาม้าออกมาออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการดูแลด้วย
3: ใช่ไห
2: ม
3: ครับ
2: คือถ้ามีม้าอยู่ในคอกไม่มีพื้นที่ให้วิ่งก็ถือว่าเป็นการ
3: ทำลายม้า
2: ทำลายม้า
3: ใช่
2: นะ
1: วันนี้ก็

0: เวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะหนูมีคำนึงที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมค่ะรักสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้มากๆนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
2: คุณยังไงอ่ะ
3: พบกับกำนันสไตล์
2: ไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละหมอทำไม่เป็นไม่ใช่คนละที่ละ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบบี 2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงจากนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก่อนรอต่อแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจมแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง นี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะได้ให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าลูกเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสัมนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน

ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับโปรโมทไอศกรีมบาบอกะทิสดจังหวัดนราธิวาสช่วยรักษาความเย็นให้ลูกค้าพกกลับบ้านกินอร่อยหอมหวานเทศบาลนครพิษณุโลกจัดประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านพร้อมลอยกระทงดิจิทัลชมแสงสีประดับไฟยามค่ำคืนจุฑามาสผูกโพพาเที่ยวถ้ำสีทนจังหวัดหนองบัวลำพูมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยตระการตาพบพระพุทธรูปโบราณนับพันองค์สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมก็คือการสร้างอาคารเพื่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อจะได้เก็บรังนกไปส่งขายกันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศมากเลยนะครับก็หวังให้รัฐนั้นยกระดับและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยครับอาคารเพื่อให้นกแอ่นเข้ามาทำรังบริเวณใกล้ลำน้ำโขงบ้านหนองจันตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มมาเปิดบ้านให้นกเข้ามาทำรังเป็นเวลากว่า2ปีครับนี่เป็นการลงทุนของนายนพศักดิ์เดชาวุฒิศักดิ์หรือว่าโกเปียกอายุ76ปีแล้วครับซึ่งเล่าให้ฟังว่าระยะแรกที่เริ่มทำธุรกิจนะครับก็ต้องเสียเวลากับการปรับจูนอุปกรณ์เสียกนกเข้ามาทำรังไปราว1ปีเลยครับเพราะว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องเปิดเสียงล่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับมีนกด้วยกันอาศัยอยู่ถ้าเสียงเรียกเรียนแบบดังไปหรือค่อยไปอันนี้มีผลต่อความสนใจของนกหมดเลยครับกว่าเรียกว่านกจะเชื่อหรือว่าสนใจบินเข้ามาในอาคารเพื่อมาทำรังนกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระบบเสียงอยู่หลายหนนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังบ้างแล้วครับราวๆสักประมาณ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในอาคารจำนวนกว่า200รังรวมถึงต้องปรับสภาพอุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในอาคารนะครับต้องใกล้เคียงกับถ้ำจริง

0: รวมถึงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารต่างๆด้วยซึ่งนกแอ่นเนี่ยเป็นนกที่กินแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชของชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วผู้เลี้ยงก็เลยไม่ต้องกังวลต้นทุนเรื่องอาหารสำหรับเลี้ยงนกเลยครับ
1: มันสามารถจับมาลงแมลงกินได้ทั่ว

0: แต่ว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่านกแอ่นเนี่ยจำนวนลดลงกว่าที่ควรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับจะมีนกแอ่นบินเข้ามาทำรังเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับผลผลิตที่ได้จากรังนกนะครับจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดราคากิโลกรัมละ 13,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคัดแยกทำความสะอาดราคาก็จะสูงขึ้นอีกเท่าตัวครับแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่สูญหายไปเช่นกันแนวทางการลงทุนสร้างอาคารเพื่อให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้ครับจึงสร้างเม็ดเงินได้สูงหากภาครัฐนำเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยครับ
1: ยังมีหลายเรื่องอยู่ฮะการเลี้ยงก็อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้ทีนี้การทำแบบเนี้ยมันได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วก็มีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งแล้วใจจริงๆอ่ะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาฆ่ามันนี่แล้วให้มันมาไข่มาขยายพันธุ์มันเองอะไรเอง
0: อธิบายให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำรังแล้วก็เอามาบริโภคนะครับนกนางแอ่นจะทำรังจากเศษใบหญ้าครับแต่ว่านกแอ่นที่เราพูดถึงอยู่นี้ครับสร้างรังจากน้ำลายตัวเองซึ่งเป็นรังที่คนนำมาบริโภคกันมีทั้งรังสีขาวแล้วก็รังสีดำทุกวันนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาลนะครับยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกได้เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเพราะว่าทุกวันนี้ครับต้องอาศัยขายให้กับผู้ที่ถือโควต้าเวลาเท่านั้นทำให้ต้องถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับการสร้างอาคารหรือว่าบ้านให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้เป็นการเพิ่มประชากรของนกแอ่นไปในตัวด้วยครับมีผลต่อชาวไร่ชาวนาเพราะว่านกพวกนี้ถ้ามีเยอะจะไปกินพวกศัตรูพืชแมลงต่างๆชาวสวนชาวไร่ก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงได้ด้วยครับของอร่อยอีกอย่างนะครับที่ราคาไม่ได้สูงแพงเหมือนกับรังนกแต่ว่ากินแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันกับไอศกรีมเย็นๆหวานๆกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทำโรม้วนไอศกรีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังที่ร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสโรม้วนไอศกรีมที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนำกลับไปกินที่บ้านแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของร้านไอศกรีมบาบอทรงเครื่องครับที่นำขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไปก่อน1คืนนะครับจากนั้นตักไอศกรีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีนึงเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ 3-4 ชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็นลดการละลายของไอศกรีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนำกลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านก็สักประมาณ 10-15 กิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศกรีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับหลายที่ร้านเนี่ยยังมีไอศกรีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาทใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศกรีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับ
2: ลูกค้ามาซื้อไอติมที่ร้านลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคนที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไม่ให้ไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมแล้วม้วนแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อเอากลับไปกินที่บ้านประมาณ 10-15 นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ 10-15 กิโลไอติมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได้
0: ถ้าใครสนใจ

0: ใครจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน0922556523นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบอไอศกรีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกตง่ายๆมีกันสาดผ้าใบสีแดงถังไอศกรีมสีชมพูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเสร็จแล้วก็นึกถึงไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณนะครับรถสามล้อขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าไอศกรีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละลายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับส่วนของอร่อยยามเช้านะครับที่หลายบ้านก็ยังนิยมกินกันอยู่อย่างปลาท่องโก๋นะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีร้านเก่าแก่คู่เมืองโพธารามเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดมาหลายรุ่นจนมีอายุยาวนานเกิน100ปีเข้าไปแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก๋100ปียังคงความอร่อยแบบสูตรโบราณไว้ด้วยครับเช้าๆตื่นมาครับถ้าได้กินปลาท่องโกร้อนๆกับกาแฟรสชาติที่ชอบสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีแรงไปลุยกับวันใหม่ได้สบายครับมีปลาท่องโกสีเหลืองทองเนื้อฟูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา100ปีแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นของนายวิทยาแล้วก็นางสมปองศรีอารามภูมิเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่เปิดร้านขายปลาท่องโกในตลาดสดยามเช้าเขตเทศบาลเมืองโพธารามซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากอาม่าของสามีครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรุ่นที่3นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันปลาท่องโก100ปีแต่ละวันจะต้องนวดแป้งสาลีกับส่วนผสมต่างๆตามสูตรเฉพาะของร้านนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณผู้ชมประมาณ12ชั่วโมงพอตอนเช้านะครับก็นำแป้งหมักเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จับคู่ลงทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเนื้อแป้งก็จะสุกฟูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจากนั้นใช้ตะเกียบคอยพลิกแป้งกลับไปกลับมาเพื่อให้สุกเสมอกันทั้งตัวครับก็จะได้ปลาท่องโก100ปีสำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ปลาท่องโกกรอบนอกนุ่มในแล้วก็สีสวยกลิ่นหอมได้เหม็นหืนแบบนี้ครับอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับน้ำมันที่ทอดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยครับ
1: ก็ยังไงเขาบอกเป็นสูตรโบราณของพี่เป็นปลาท่องโกสูตรโบราณนะไม่ใช่ปลาท่องโกสมัยใหม่จะมีแต่รสเค็มๆปลาท่องโกสมัยนี้จะมีหวานๆนิดๆแต่ของพี่เป็นแบบโบราณเลยค่ะ
2: เนื้อของปลาท่องโกเป็นย
1: ัง
2: ไงคะ
1: มันก็ข้างในก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เขาแวะเวียนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวโพธารามด้วยก็นิยมกินกันเป็นอาหารเช้าง่ายๆครับคู่กับกาแฟก็ได้นมสดน้ำเต้าหู้กับโจ๊กก็ได้หมดเลยครับหรือจะกินแบบจิ้มนมข้นหวานแล้วก็สังขยาเป็นของกินเล่นก็อร่อยดีครับราคาขายตอนนี้ตัวละ3บาท7ตัว20บาทนะครับใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้ตลาดสดโพธารามนะครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนตีห้าเลยครับเปิดไปจนถึงประมาณ8โมงเช้าก็หมดแล้วมีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0627574388นะครับไปซื้อกันได้ตั้งแต่ตีห้าครับสังคมชนบทของชาวนาหลายแห่งตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วผู้นำสตรี3ตำบลในอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำพูก็เลยนำพลังสตรีเนี่ยมาสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินข้าวพร้อมกันด้วยสร้างความสามัคคีในชุมชนครับจะเห็นภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ตามวิถีพื้นถิ่นของชาวอีสานอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกแทนที่ไปหรือว่าเลือนหายไปด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนบรรดาพลังสตรีและพ่อบ้านร่วม20คนเลยครับมาช่วยกันลงแขกที่ทุ่งนาของนายตินณชาวงมาเจ้าของพื้นที่นา120ไร่แต่ว่าแบ่งปลูกข้าวเอาไว้ประมาณ10ไร่ครับอยู่ที่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับกลุ่มสตรีเขาอยากจะอนุรักษ์วิถีสังคมที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับมาลงแขกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหยอกล้อได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสนุกสนานสามัคคีครับ ซึ่งการลงแขกเนี่ยไม่ต้องมีค่าจ้างใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการช่วยเหลือเอาแรงมาช่วยกันเจ้าของนาก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารต่างๆตามประเพณีนิยมที่เรียบง่ายของชาวอีสานในบริเวณทุ่งนาอย่างนางสังวานเที่ยงตรงจิตประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้ก็เล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคอีสานพอดีครับเจ้าของแปลงนาขาดแรงงานอยู่เลยก็เลยร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูและได้โอกาสนำแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบในการประสานงานภายในอาคารที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองก็จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพราะปัจจุบันนี้ชาวนาก็ขาดแรงงานทำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
2: ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับการดูแลผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับก็คือสำนักงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสวัสดิการด้านประกันสังคมในมาตรา40ด้วยความสมัครใจในพื้นที่ด้วยดังนั้นวันนี้ที่มาวันนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับมาเยี่ยมได้มาให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วย
0: หลังจากลงแขกเสร็จก็ได้เวลาทำอาหารพื้นบ้านตามวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาทำส้มตำแกงหน่อไม้ป่นปูแล้วก็มาปูเสื่อนั่งล้อมวงกินข้าวกันใต้ร่มไม้แบบนี้ครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเติมน้ำใจให้กันนะครับเป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็รักษาประเพณีเอาไว้จนถึงลูกหลานนะครับและกระตระหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอีกอย่างที่หายไปนะครับพอไม่มีการลงแขกแบบนี้ก็คือปี่ลำข้าวที่เขาเอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับสมัยก่อนชาวนาเขาจะทำกันเป็นแล้วก็จะชอบและเล่นกันแบบนี้มากสิ่งเหล่านี้ก็เลยพลอยหายไปด้วยครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมีที่เที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วหรือยังนะครับปีนี้จังหวัดพิษณุโลกจัดใหญ่เลยครับประดับไฟอลังการในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จัดงานนะครับพร้อมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลนะครับที่พระราชวังจันทร์หลายจุดที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามทั่วเมืองเลยครับโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างป้ายพิษณุโลกซิตี้ด้านหน้าพระเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่พากันออกมาถ่ายภาพท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยครับเทศบาลนครพิษณุโลกปีนี้เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่สะพานเอกาทศรสไปจนถึงสะพานพระราชวังจันทร์และก็จัดแสดงน้ำพุลีลาหอนาฬิกาพิษณุโลกด้วยหรือว่าบริเวณที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกก็มีการจัดแสดงกระทงยักษ์สีทองตามแรงบันดาลใจในหัวข้อแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทำให้การประดับไฟเน้นสีเหลืองทองสว่างสวัยครับแล้วก็มีกระทงใหญ่สีทองกระจายอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลกรวมถึงสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่สีทองของวัดราชบูรณะองค์นี้ด้วยครับที่ถูกจัดแสงให้ชมความสวยงามในค่ำคืนส่วนจุดนี้ครับสะพานพระราชวังจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งกลางวันและกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพากันออกมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยนต์ถิ่นภูมิปัญญามนตราวังจันทร์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่วนจุดนี้ครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมากจากทุกช่วงวัยเลยครับคือการลอยกระทงดิจิทัลครับที่เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังสืบสานงานประเพณีอันดีงามแบบนี้ได้ครับสามารถมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วไปเลือกรูปภาพกระทงที่ตัวเองชอบนำไประบายสีให้เข้มเต็มรูปนะครับมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งรูปฮิปโปรูปตุ๊กตามาสคอตหมีชื่อดังหรือว่าจะเลือกระบายสีกระทงกรีบบัวกระทงใบตองกระทงขนมปังก็มีให้เลือกเหมือนกันหลังจากที่ระบายสีลงชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสแกนเพียงไม่กี่วินาทีครับกระทงของท่านที่ทำเอาไว้แต่ละคนนี้ก็จะลอยน้ำแบบดิจิทัลได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่หลายๆคนไม่อยากให้มีขยะลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกินไปครับ ส่วนใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมกันนะครับงานปีนี้จัดขึ้นนะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณสวนกลางเมืองพิ

ษณุโลกสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พระราชวังครับและมีให้ไปเดินเที่ยวแบบนี้ได้ยาวจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้เลยครับพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสีทนตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมภายในมีห้องโถงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละห้องโถงเนี่ยก็มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปรวมถึงยังไปขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระพุทธรูปมากถึง 5,000 องค์เลยครับติดตามกับคุณจุฑาภาสผูกโพครับ

0: ในตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมีภูเขาสลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายในเขายังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างนำพระพุทธรูปมาถวายจนทำให้ที่นี่มีพระพุทธรูปมากกว่า 5,000 องค์ที่นี่คือถ้ำสีทนค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำสีทนใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะถ้ำสีทนเนี้ยเป็นถ้ำหนึ่งในผาน้ำลอดค่ะซึ่งถ้ำเนี้ยที่ผาเนี้ยมีหลายถ้ำแต่วันเนี้ยเราจะไปที่ถ้ำสีทนกันก่อน
1: ค่ะไปกันเลย
2: เย่ไป
3: ไปเลยเดิน
1: ทีมงานเราเยอะเท่าวันนี
4: ้ ใช่ค่ะอาจจะไหว
0: ต้องเดินผ่านวัดผาน้ำลอดเดินขึ้นบันไดเหล็กไม่กี่ขั้นก็จะเจอกับช่องเขานี่คือทางเข้าถ้ำสีทนค่ะ
1: ผู้ชมคะที่นี่คือถ้ำสีทนนะคะซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงมีพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า 5,000 องค์ด้วยกันค่ะพระพุทธรูปที่มีมากถึง 5,000 องค์เนี่ยค่ะพี่คือจุดแรกเริ่มคือมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ถ้าจะให้เล่าเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่ะเราเจอกับปัญหาการลุกคืบเข้ามาของเมืองหินเนาะแล้วก็ชาวบ้านรวมกับวัดที่มีพระก็คือหลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาร่วมสนับสนุนการต่อสู้คัดค้านเมืองหินแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำให้พื้นที่เราล่ะมันออกสู่สาธารณชนนะทำให้เป็นที่รู้จักเขาอยากจะให้พื้นที่อย่างเนี้ยค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วคราวนี้เขาก็เลยโอเคออกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราเอามาพูดถ้าลูกที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาไว้ในถ้ำดีไหมให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาดูแบบพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพระพุทธรูปเนี่ยเข้ามาไว้ในถ้ำตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 องค์แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแบบจิตศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเอามาถวายเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ภายในถ้ำสีทนมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกมีพระพุทธรูปวางเรียงจนเต็มพื้นที่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งบริเวณทางขึ้นจะได้พบกับค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ

0: ช่วงนี้ยังคงได้กลิ่นของมูลค้างคาวและยังมีค้างคาวให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่หากมาในช่วงเดือนเมษายนจะได้กลิ่นหอมจากดอกไม้และน้ำอบเพราะผู้นำชุมชนจะมาจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป 5,000 องค์ในวันอันของทุกปีค่ะ
1: ก็ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยที่มันเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหินรูปร่างต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการที่แบบแตกต่างกันออกไปในการมองบางคนก็มองว่าเป็นเต่ามั่งมีหมวกแม่มด
0: ค่ะ
1: อันนี้เข้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจับ
0: ค่ะ
1: ไม่ควรเอามือไปสัมผัสค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับหินงอกหินย้อยอ่ะมันจะตายมันจะออกเป็นสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่งอกเพิ่ม
0: ค่ะ
1: แต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าคือชาวบ้านน่ะเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเอามือไปจับปุ๊บปีหน้ามันก็จะไม่เงาวับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่งอกมันจะเป็นการทำลายค่ะเราก็เลยขอว่าไม่ให้จับดีกว่า

0: ได้มีแค่นี้แต่ภายในถ้ำสีทนยังมีทางเชื่อมไปห้องโถงอื่นได้อีกหลายห้องอย่างห้องโถงที่เรากำลังไปชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคค่ะ
1: ไปไหนครับ
2: ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพญานาคนะคะค่อนข้างแคบมากค่ะตรงนี้ค่ะโชคดีนะคะเราใส่หมวกกันน็อกเข้ามาค่ะไปตรงไหนต้นเนี่ย
1: ไปเลยครับ
2: นู่นเหรอมันต้องไปยังไงอ่ะ
3: มุดคานเข้ามาเลยครับ
2: พี่ยังไงงี้หรอ
1: ไปเลย
2: งี้หรอ

0: มาถึงแล้วครับ
1: ทำพญานาค
2: โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะทำพญานาคนะคะมาเจออีกห้องโถงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมืดมืดมากค่อนข้างมืดเพราะว่าไม่มีไฟเลยในนี้ค่ะแต่ห้องโถงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงได้เรียกว่าถ้ำพญานาคนะคะในนี้
3: เพราะว่ามันมีหินย้อยมาตามสายน้ำครับคล้ายๆกับพญานาคครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำพญานาคครับ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นโถงที่แบบว่าอยู่แยกออกมาจากถ้ำใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นภูเขาหินปูนมันก็จะมีทะลุขึ้นไปข้างบนมันทำให้อากาศถ่ายเทเราสามารถอยู่ในนี้ได้หลายคนแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอากาศจะไม่หมด
2: ค่ะ
4: เพราะว่ามีอากาศตลอดแล้วก็จุดแตกต่างอีกอย่างนึงของถ้ำนี้กับข้างนอกก็คือมันจะมีหินที่มีสีเหมือนดินแบบนี้ค่ะที่มันไหลลงมาจากข้างบนแล้วเป็น
3: ส้ม
4: เหมือนทานน้ำตกที่ไหลลงมาแต่อันนี้คือไม่ใช่ดินนะคะไม่ใช่ดินเป็นหินเหมือนกันแต่แค่มีสีเหมือนดิน
2: ใช่
4: เป็นน้ำตกสีแดงที่ไหลลงมาจากข้างบน
3: แต่ถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาด้วยครับแต่หน้านี้มันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำ
2: แต่นี่เขาไม่ค่อยได้แบบส่องแสงประกายเหมือนกับ
3: ใช่
4: จะเป็นคนละประเภทค่ะคิดว่าลักษณะการย้อยลงมาของน้ำเนี่ยมันน่าจะมีตะกอนดินลงมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ไม่มีระยิบระยับเหมือนหินปูนที่มันไหลลงมากับหิน
2: ค่ะ

0: ละครั้งนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วมันดันของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีพระท่านเลยมานั่งภาวนาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดด้วยหินละครั้งนี่ก็ไม่ก็เป็นได้เพราะว่ามันมีแบบรูปแบบของถ้ำตัวนี้แยกตัวนี้มันจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยแบบคนละอย่างกันแล้วก็เป็นที่สงบแยกออกมามันจะสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรรบกวนแต่ข้างคาวแต่เสียงข้างคาวยังไม่มี
1: พวกผมเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ครับก็เลยอยากสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักครับแนะนำผ่านเพจครับเพจนครผาดงว่าไฟไม่ไปไม่รู้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเว็บใช่ครับมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับที่จะสื่อสารให้คนได้เข้ามาเที่ยวครับ
2: ภายในถ้ำเรายังพบกับสัตว์หลายชนิดทั้งแมงร้อยขาจิ้งโกร่งถ้ำและตัวบึ้งออกมาอวยโฉมให้ชมถ้ำสีทนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้ามาชมความสวยงามและกราบไหว้พระพุทธรูป 5,000 องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เป็นประจำทุกวันค่ะ

การเข้าไปเที่ยวถ้ำศรีทนนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยแต่ว่าต้องไปกับไกด์ชุมชนนะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันเอาไว้นำเที่ยว0632603203นะครับส่วนวันจันทร์หน้าครับคุณผู้ชมคุณจุธามาจะพาไปดูภาพเขียนสีโบราณอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำศรีทนด้วยรอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยครั้งแรกของเขาใหญ่ครับกับการลอยกระทงใบไม้บูชาลำตะคองและผืนป่าเขาใหญ่ครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำลำคลองของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะปรางบ้านคลองเพมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปร่วมงานกันได้ครับบริเวณท่าน้ำบ้านท่ามะปรางคลองเพมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสร้างสุขคูเมืองนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคูเมืองครับแม่ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั้งคุณครูจับจ่ายซื้อของกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับแต่ว่าทำไมตลาดถึงไม่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยคงต้องไปถามจากคนที่รู้เรื่องนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมโรงเรียนเนี้ยเขาน่าสนใจมากนะครับถึงขั้นมีตลาดย่อมย่อมในโรงเรียนเลยแล้วไอ้เจ้าตลาดที่ว่าเนี่ยก็เป็นตลาดที่ไม่ได้มีแต่เด็กๆของโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของได้อีกด้วยและของที่เอาเข้ามาขายเนี่ยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปฟังคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครูจุ๋ยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูจุ๋ยเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้อยู่นะครับโครงการตลาดในโรงเรียนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะอยากจะให้ชุมชนของเรามีแหล่งที่ผลิตและก็จำหน่ายผลผลิตในความปลอดภัยเพื่อที่จะให้นักเรียนลูกๆของเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ให้ชุมชนที่มีผลผลิตที่ปลูกในระดับที่ปลอดภัยขึ้นไปจนกระทั่งอินทรีย์ได้มามีส่วนร่วมในการจำหน่ายเพราะว่าเกษตรกรที่เขาทำแล้วเขาก็ยังหาแหล่งที่จะไปขาย
0: หาตลาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เราก็เป็นตลาดให้เขา
2: ค่ะโรงเรียนก็เลยส่งเสริมให
0: ้เขาก็จะได้รู้สึกว่าทำแล้วมีที่ขายงั้นมาปลูกเกษตรอินทรีย์กันเถอะ
2: ค่ะมาตรงนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความภาคภูมิใจฉันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนของเรามีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
1: คุณผู้ชมครับโครงการตลาดเพื่อลูกหลานและชุมชนที่เห็นอยู่นี้นะครับเขามีกันมา3ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นมาจากโครงการโรงเรียนกินสบายใจซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อปลูกผักไว้กินเองกันในโรงเรียนนั่นเองครับแต่ก็อย่างว่าละครับโรงเรียนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัดผลผลิตก็เลยไม่พอกับจำนวนนักเรียนแม่แล้วคุณครูแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับเนี่ย
2: คราวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเรามีจำกัดจำนวนนักเรียนของเรามีมากดังนั้นเราก็จะต้องขยายฐานการผลิต
0: มันต้องมีคนที่ปลูกอาหารปลอดภัยให้เรามากขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยกระจายข่าว
2: ชวนโดยที่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับ
0: ชาวบ้านชุมชน
2: ให้ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากเรียนรู้อยากทำเกษตรอินทรีย
0: ์เราสอนมีข้อมูลให
2: ้มีข้อมูลให้โดยเด็กๆของเราเป็นวิทยากร
0: เด็กเป็นวิทยากรเองด้วย
2: เด็กเป็นวิทยากรค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นพลังอย่างหนึ่งจากลูกสอนแม่นะคะแม่เรียนรู้กับลูกมันก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือ
1: คราวนี้พอจะเริ่มสร้างตลาดขึ้นมามันก็ต้องเตรียมอะไรต่อมีอะไรกันหลายอย่างคุณครูต้องประสานงานกี่ฝ่ายกับใครที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างล่ะครับ

0: อนที่จะเปิดตลาดทางคุณครูศรีสุดากับท่านผอ.พิสิทธิ์นะคะบอกว่าอยากเปิดตลาดเพราะว่าผักบางทีที่เกษตรกรผลิตหรือว่าโรงเรียนผลิตเนี่ยมันก็ล้นเกินที่จะเอาไปประกอบอาหารในโรงครัวเพียงอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยได้เห็นด้วยว่าการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่เนี่ยมันสามารถส่งต่อไปถึงอาชีพของเขาได้ในอนาคตต้องได้เริ่มเรียนรู้เห็นตั้งแต่แปลงไปจนถึงการจำหน่ายแล้วได้นับเงินนับตังค์ด้วยแล้วก็เอามาเข้าเป็นกองทุนที่นี่ด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากเปิดตลาดก็เรียกประชุมทั้งเครือข่ายเกษตรกรโรงเรียนแล้วก็ภาคีต่างๆเนี่ยค่ะว่าเราอยากเปิดตลาดเราจะใช้ชื่อตลาดว่าอะไรตลาดเราต้องไม่เหมือนตลาดข้างนอกที่มั่วจนไม่รู้ว่ามาตรฐานปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาตรฐานตลาดขึ้นมาพอทำมาตรฐานตลาดขึ้นมานี่มีข้อกำหนดกี่ข้ออะไรยังไงบ้างแล้วมีมาตรฐานก็เหมือนกับกฎหมายของพวกเราแล้วเนี่ยเราจะรักษามาตรฐานยังไงแล้วก็ต้องมีกิจกรรมการตรวจแปลงการประชุมพิจารณารับรองร่วมกันพอเคาะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จัดวันคิกออฟตลาดขึ้นมาก็คือจัดงานแล้วก็เชิญทางอำเภอเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมเปิดตลาด
1: มาถึงตรงนี้แล้วผมก็เริ่มเห็นปัญหาของโรงเรียนนี้แล้วครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องจำนวนวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับสำหรับที่นี่แต่เรื่องวัตถุดิบที่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนนี่สิครับดูแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากซะด้วยแต่โรงเรียนบ้านคูเมืองก็ยังโชคดีที่มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขทันทีถ้าอย่างนั้นเราไปฟังจากผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมถึงต้องใส่ใจกันขนาดนี้
2: ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.พิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเกิดขึ้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นอดีตผอ.เนาะ
3: ครับผม
2: เพิ่งเกษียณไปดูไม่ออกเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจครับผม
2: ต้องถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของโครงการอาหารกลางวันของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
3: เริ่มต้นจริงๆแล้วอาหารกลางวันเขาก็จัดของมาตลอดเนาะแต่ก่อนนี้ได้หลายโรงเรียนที่อยู่มาก็เริ่มดูจากเด็กเวลาเขาเข้ามาเนี่ยจะมีแผลผุพองตามร่างกายอะไรต่างๆเราก็ดูเอ๊ะมันเกิดจากอะไรตัวนี้ก็เลยไปดูไปวิเคราะห์ไปอะไรต่างๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปใส่เป็นพวกสารเคมีเป็นพวก
2: โดนสารเคมีจาก
3: อะไรต่างๆ
2: การปลูกพืชผักอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ทีนี้พอเด็กก็ไปลุยปรากฏว่าเป็นแผลผุพองเข้ามาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงปูปลาต่างๆในทุ่งนี้มีไหมไม่มีฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะต้องให้เขารู้จักการผลิตในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพ
2: ครับผม
3: พาเขาอบรมเกี่ยวกับสารที่เป็นชีวภาพอะไรต่างๆก็ส่งเสริมให้กับชุมชนเขาทำในเรื่องนี
2: ้
3: นะครับก็ทำมาตลอดในทุกโรงเรียนจนมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยผมเข้ามาในครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะ
2: ครับผม
3: นะครับพอมาบรรจุที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเจอกับโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการเด็กไทยแก้มใส
2: อ๋อเด็กไทยแก้มใส
3: นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาใหม่ๆเลยก็คือโครงการโรงเรียนกินสบายใจจากสื่อสร้างสุขนะครับจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับก็เข้ามาส่งเสริมร่วมกัน
2: ถูกใจเราเลย
3: ครับถูกใจเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนอยู่แล้ว
2: อุ้ยแล้วโรงเรียนเรามีรพสต. อยู่ข้างหน้า
3: ครับรพสต. ตัวนี้ก็สุดยอดมากครับเพราะว่าเวลา เรามีอะไรเกี่ยวกับในด้านของการทำงานตรงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับมีการดึงท่านเข้ามาช่วยดูแล

0: โรงเรียนเรายังต้องมีห้องพยาบาลไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมีครับแต่ว่าเวลาไอ้นี่ส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็ชอบไปใช้บริการท่านนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาดูแลด้วยเป็นเหมือนกับเป็นภาคีเครือข่ายที่แนบแน่นเลย
2: ก็ช่วยมาดูเรื่องสุขภาวะเด็กๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ

0: พอครบวงจรอย่างนี้นะครับต้องถามต่อครับพอเริ่มเดินหน้าไปเนี่ยปัญหามีไหม
1: ครับพอทำขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับผมก็มาทำร่วมมือกันตั้งแต่เรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมการผลิตนะเพราะว่าการผลิตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทําการเกษตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทําในเชิงของเคมีก็จะมีการมาส่งเสริมให้เขาทําในเรื่องของชีวภาพมากขึ้น
0: โดนต่อต้านไหม
1: โอ้ยยุ่งพอดูครับแต่ยุ่งยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่เราเอามาทําอาหารให้เด็กทาน
0: อ้าวทําไม
1: เพราะว่าแนวความคิดของเราก็คือว่าเราจะทําเป็นอินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงอาหารเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่โรงครัวเพื่อที่จะทําอาหารปรากฏว่าพอทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลผลิตจากแถบนี้แหละนะครับป
0: ั
1: ญหามาตัวแรกก็คือสิ่งที่จะนํามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่ค่อยมีเพราะว่าท้องถิ่นเขายังทำในเรื่องของเคมีแล้วก็ผลิตในเรื่องของชีวภาพเนี่ยน้อยนะครับพอทำมากขึ้นทีนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยพอเราทำอาหารในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งละจะต้องลดเรื่องของรสหวานมันเค็
0: ม
1: เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเด็กให้ได
0: ้ครับผม
1: นะครับทีนี้พอเริ่มตรงนี้เสร็จผมก็โดยการเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำในทันทีไม่ได้จะต้องมีการเชิญมาทำความเข้าใจเชิญมารับทราบแต่ปรากฏว่าพอทำไปเสร็จเนี่ยหลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็โอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรมาหาผมบอกว่าผู้ประกอบการผู้อะไรต่างๆเขาเนี่ยทำอาหารไม่อร่อยเลย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของการที่
0: เขาชินกับแบบนั้น
1: เขาชินกับรสชาติเดิมเขาอยู่ที่บ้านเขาจะกินรสหวานจัดเค็มจัดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เลยพอเราลดพวกนี้ลงก็เลยเกิดปัญหานะครับ
0: อ่ะมาถึงวันนี้ครับเราเกษียณไปแล้วแต่แวะกลับมาเนี่ย โครงการมันยังอยู่เดินหน้าต่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โอ้บอกตรงๆว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับทำให้เกิดความสุขใจไปร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนให้กับชุมชนก็คิดว่าอยากจะให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยขยายไปยังทั่วประเทศไทยครับ
2: แม่เท่าที่ฟังนะครับกว่าจะเข้าอกเข้าใจกันได้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็เล่นเอาซะผอ.และคุณครูเหนื่อยกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดก็เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับเด็กๆซึ่งท่านผอ.กับคุณครูก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันล่ะครับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูตัวอย่างผู้ปกครองของน้องนักเรียนบ้านคูเมืองกันครับบ้านนี้เขาปลูกถั่วงอกแบบอินทรีย์จริงๆไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยครับเห็นคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกินสบายใจก็เริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารมากขึ้นอินกันถึงขั้นยกเครื่องการปลูกถั่วงอกใหม่หมดทั้งบ้านเลยครับที่ทำเนี่ยก็เพื่อลูกๆหลานๆนั่นแหละครับ
3: ถั่วงอกทองเฮ้านี่จะแตกต่างจากตลาดหลายคือเฮ้าเพาะแบบธรรมชาติบ่มีสารปนเปื้อนของเคมีเลยค่ะแล้วก็สิได้อยู่เก็บได้อยู่ 2-3 วันค่ะแต่ว่าอยู่ในอุณหภูมิแช่เย็นนะคะถั่วงอกของเฮานี
4: ่
3: ได้ก็สิได้อยากได้ไอ้ใบ GMP เนาะค่ะเนาะพ่ออะไรทรงไอ้พ่ออะไรมีความมาตรฐานคือผู้บริโภคจะอะไรมั่นใจในเฮาว่าเฮาปลอดสารแท้ถั่วงอกไอ้ที่เพิ่นไหนเพิ่นเป็นอาหารกลางวันพอมาเพิ่นเอาไปให้นักเรียนแบบเป็นบริโภคไอ้เป็นอาหารแบบสร้างเสริมสร้างอาหารเนี่ยถั่วงอกไอ้มันสิมีวิตามินอีกตัวนึงเป็นการเพิ่มอาหารให้ใยอาหารของเล็กน้อยนะคะเพิ่นก็เลยติดต่อมานะคะก็เลยส่งเพิ่นตลอดค่ะมั่นใจมากๆเลยที่ว่าลูกหลานเฮาได้กินเองแม่นบ่แม่นลูกหลานเฮาก็อยากให้เพิ่นได้กินแบบเพื่อสุขภาพทุกคนเลยนะคะ
2: มีคำกล่าวไว้ว่าปลูกอะไรก็จะได้แบบนั้นแม่แต่ทำไมปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอกอันแน่

0: ข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับถั่วงอกที่คุณผู้ปกครองบ้านนี้เขาปลูกนะครับมันมีประโยชน์มากมายกายกองเลยครับคุณผู้ชมเพราะในถั่วงอกเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดครับทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วถั่วงอกก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างพวกเบาหวานมะเร็งโรคเจ็บแล้วไม่จำอันหลังคงไม่ใช่นะครับปกติแล้วนะครับถั่วเขียวที่เป็นต้นกำเนิดของถั่วงอกเนี่ยเขามีสารอาหารที่หลากหลายในปริมาณสูงมากอยู่แล้วคราวนี้พอเพาะจนกลายเป็นถั่วงอกก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์เพิ่มสารอาหารบางชนิดขึ้นไปอีกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อฮอร์โมนและเอนไซม์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับสรุปเลยครับถั่วงอกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีสารอาหารชั้นยอดเลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างถูกวิธีเหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนบ้านครูเมืองมากๆๆๆๆเลยล่ะครับเรือีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยของเด็กๆ เราก็มีนักปราชญ์หมายถึงนักปราชญ์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษากับโรงเรียนบ้านคูเมืองในการสร้างวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กินกันครับ
1: สวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับกำนันกำนันเพชรของเรานะครับผมเป็นยังไงครับไอโครงการเรื่องผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์กับทางโรงเรียนเนี่ยที่มาที่ไปมาร่วมมือกันได้ยังไงครับ
2: คือปกติแล้วชุมชนนี่ทำอยู่แล้วครับตัวผมเองทำอยู่แล้วเป็นแกนนำของตำบลก็ว่าได้ครับพอดีทางสื่อสร้างสุขเขามีโครงการที่ทำเกษตรอินทรีย์สู่โรงเรียนเพื่ออาหารปลอดภัยให้กับโรงเรียนผมก็เลยคุยกับทางโรงเรียนภูเมืองว่าเกษตรกรจริงแล้วเขาทำทุกหมู่บ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มารวมกันถามว่าเราจะรวมกันได้ยังไงผมก็ได้เชิญผู้นำชุมชนคือพยาบาลอสมคณะกรรมการหมู่บ้านที่เขาทำเป็นต้นแบบอยู่แล้วครับ
1: ครับผม
2: มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ครบทุกหมู่บ้านแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนภายในตำบลคูเมืองได้กินอาหารปลอดภัยโดยไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดหรือที่พ่อค้าคนกลางเขามาส่งเราจะเอาของชุมชนเราเองครับอันนี้คือที่ไปที่มาก็เลยมีการจุดประกายว่าเรามาคุยตั้งเป็นคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับตำบลขึ้นมา
1: ทำไมถึงตัดสินใจทำฮะตอนนั้น
2: คือบอกตรงนะครับตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่ใช้สารเคมีเยอะสมัยนั้นปีหลังแต่ปี2554นี่จะมีอายุสั้นครับ50เศษนี่เสียชีวิตแล้ว
1: เกษตรกรอายุสั้น
2: อายุสั้นครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: ใช้สารเคมีครับไปฉีดของตัวเองบ้างรับจ้างบ้าง
1: ฉีดบ้าง
2: จ้างฉีดบ้างก่อนจะลงพื้นที่ทำได้ไปคุยกับรปสตก่อน
1: ครับ
2: ไปตรวจสารพิษตกค้างให้ชาวบ้านดูก่อนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงนะอันนี้มีสารพิษตกค้างอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเสียชีวิตนี่แหละสาเหตุที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทำเกษตรอินทรีย์

0: ถามว่าต่อต้านเยอะไหมไม่ต้องเอาชุมชนครับเอาครอบครัวผมเองก็ต่อต้านแล้วครับเพราะปลูกผักไม่โตไม่งามไม่เขียวไม่สวย
1: คุยกับชาวบ้านเนี่ยนะครับว่าลำบากคุยกับแม่บ้านเนี่ย
0: ยิ่งลำบาก
1: เรียกว่าทางเราเนี่ยทำอยู่ก่อนแล้วนะครับทางโรงเรียนต้องการอาหารปลอดภัยให้กับเด็กเราก็มาร่วมมือกันร่วมมือกันเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของพืชผักขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลชุดองค์ความรู้ต่างๆ
0: องค์ความรู้ต่าง
1: แล้วก็ให้เด็กๆไปนําความรู้จากที่โรงเรียนไปบอกพ่อแม่ที่บ้านช่วยด้วยอีกทางนึง
0: ครับ
1: เป้าหมายต่อไปของเราค
0: ืออะไรครับคือตอนนี้ของตำบลคูเมืองจริงแล้วทั้ง5โรงเรียนผมอยากให้อาหารปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตจากชุมชนเราทั้งหมดทั้งเกษตรกรที่ปลูกผมได้จัดเวทีเสวนาขึ้นมาที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบอาหารโรงเรียนแม่ครัวโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนแล้วก็ผู้ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมดมาคุยกันว่านายกนายขอที่ปลูกผักอะไรบ้าง
1: ทำฐานข้อมูลไว้เลย
0: ฐานข้อมูลแล้วก็แต่ละโรงเรียนต้องการผักอะไรบ้างแต่ละวันผมใช้ทางโรงเรียนคูเมืองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการที่กระจายสินค้ารับสินค้าจากเกษตรกรมาแล้วก็กระจายสินค้าให้กับทุกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือที่ทำต่อไป
1: นะกำนันครับอาหารจานสุกในความรู้สึกของกำนันคืออะไรครับ
0: คือได้ยินตอนแรกผมก็มีความสุขแล้วก็ความหมายของผมก็คือว่าถ้ากินอาหารปลอดภัยสุขภาพก็จะดีก็จะมีความสุขแค่นี้ครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวแล้วก็อาจจะคิดบวกนะ
1: ก็คืออาหารจานสุกเนี่ยสุกในที่นี้อาจจะหมายถึงสุขภาพ
0: สุขภาพ
1: อาหารจานเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับกำนันขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับเรามาดูประโยชน์ของผักใบเขียวๆกันบ้างครับจริงๆแล้วผักทุกชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเน้นไปที่ผักใบสีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวในผักนี้นะครับเขาประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีครับซึ่งก็มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากถามว่าแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าช่วยบำรุงหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอกหักช้ำใจอันนี้ผักใบเขียวไม่ช่วยนะครับเอาละนอกจากบำรุงหัวใจแล้วยังบำรุงหลอดเลือดด้วยนะครับและคลอโรฟิลล์ในผักใบเขียวนี้ยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆทำให้แก่ช้าลงด้วยนะครับแม่คือคำว่าแก่เนี่ยแค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วล่ะครับ และผักใบเขียวบางชนิดก็มีแคลเซียมด้วยไม่ได้มีแค่ในนมนะครับอย่างพวกผักคะน้าบรอกโคลีผักโขมกวางตุ้งชะอมเจ้าผัก 3-4 อย่างที่ว่ามานี่นะครับมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงฟันด้วยนะครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดผักใบเขียวและผักทุกชนิดนั้นมีกากใยอาหารสูงครับช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติไม่เป็นโรคท้องผูกอึดอัดท้องฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแนะนำเลยนะครับลองทานผักใบเขียวหรือผักที่มีเส้นใยสูงระบบขับถ่ายจะกลับมาทำงานได้ปกติพอระบบขับถ่ายเป็นปกติคุณก็จะอารมณ์ดีตลอดเวลาครับ

ใจของผมที่หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์หนึ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อครอบสุขภาพของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก่อนจะมีความสุขในการกินผักที่เราปลูกเองคือผักที่เราปลูกปลอดสารเคมี 100% ปลูกกินเองกินก็มีความสุขเพราะว่าผักที่เราปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงเราปลอดจากสารเคมี 100% ถึงว่าอาหารจานสุกครับสุกเพื่อสุขภาพของตัวของคนทำเองและผู้ที่ร่วมรับประทานด้วย

สำหรับในส่วนของการดำเนินการโครงการหันวันนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารให้กับลูกเรียนเนี่ยเพื่อให้ครบคุณค่าทางโภชนาการเราก็จะโดยมีการจัดเมนูในรูปแบบของผ่านโปรแกรมไทยสกูลลันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการบูรณาการเพื่อให้ลูกเรียนนั้นมีนิสัยในเรื่องของการชอบรับประทานผักผลไม้แล้วก็เพื่อลดหวานมันเค็มด้วยเราก็เลยบูรณาการเชื่อมโยงไปในส่วนของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนที่มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารพิษเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้มีอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีนิสัยชอบทานผักผลไม้ลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดภาวะทุพภาพโภชนาการให้กับลูกเรียนเพราะว่าในเรื่องของการเรียนที่มีความพร้อมมันเริ่มต้นที่เรื่องของสุขภาพอาหารแล้วบวกกับการออกกำลังกายเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพเพื่อเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้เขามีคนเก่งคนดีแล้วก็มีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับในส่วนของเป้าหมายโครงการอาหารกลางวันนะคะตอนนี้เราหลักๆนี้เราจะใช้งบประมาณในส่วนของที่เราได้รับการสนับสนุนจากอบต.ภูเมืองนะคะทีนี้เป้าหมายตอนนี้ที่เราดำเนินการอยู่ณตอนนี้ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 ปีก็คือในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขและก็สสส.เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีวัตถุดิบให้ลูกหลานรุ่นเรียนของเราได้บริโภคผักผลไม้ในทุกปีเดี๋ยวเราจะของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนเติมเต็มในส่วนตรงนี้เพื่อลูกๆนักเรียนจะได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีภาวะทุพภาพโภชนาการแล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพค่ะ

คุณผู้ชมครับที่โรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์แห่งนี้นะครับทำให้เราได้เห็นครับถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนของที่นี่ครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: Food Work วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาด Food Work วันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
0: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนคุณผู้ชมจริงๆผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
2: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
2: ครับ
0: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนนั้นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ๆครับ
0: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะ คือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บไม่รู้เลยอะสมมุติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้าย
0: ๆเหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้ง2ชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
0: มันอร่อยตรง

0: แต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
1: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านนึงเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
1: ใช่ๆครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
1: ้8 โมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8 โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8 โมงแล้วอ่ะ

0: าเจอข้าวยำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมข้าวยำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลยมันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งบางอย่างเนี้ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
1: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรเงี้ย
0: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
1: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
0: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรหรือที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
1: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช
0: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
1: ไม่มีครับ
0: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
1: ครับ
0: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
1: ตอนนี้เราได้ไปทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดต่อนะครับ
0: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
0: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
1: ด้วยรถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
0: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
1: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
0: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
1: ไม่มีครับผม
0: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
1: ท็อปเลย
0: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
2: ลิมูซีนเลยครับ
0: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: กลุ่มเช้านะ
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
3: ับ ทำอะไรครับพ่อ
4: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อบเปลือก
2: เป็นข้าวกล้อง
5: นี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
5: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
4: เขามาโดนของแปลกข้าว
5: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
4: ครับผม
5: ไอ้ยา
4: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
5: น้ำจืดครับ
4: พอมาโดนมะกรงผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
5: อ๋อมาเจอสองน้ำ
4: สองน้ำ
5: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
4: ครับผม
5: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
4: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
5: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
4: ครับ
5: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆไม่จากน้ำทะเล
4: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามัน
5: พอจะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทันนะอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2-1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ

0: ครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอ่ะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
1: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
1: ตอนนี้เป็นตัวกระทบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
1: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
1: มันต้องมีรำข้าวพอเห็นรำข้าวคือจะเสร็จ
2: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต้ผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
3: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
3: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่จะสักบนผิวหนังเนี่ยเป็นสักบนทรายแทน
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
4: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
4: มันมีรูอะค่ะเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: เหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
4: ข้างใต้จะมีเปลือก
0: หอยมี
4: ค่ะเจอแล้วค่ะ
0: นี่เลยอ๋อมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: ลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: ล้วครับเจอรูแล้วนี่
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆเนาะสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: เองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะเออถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลย ปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจอแล้วค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: ังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมมาเรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่ให
0: ้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนด้วยแข็งๆ
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ไงต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็แล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: ประมาณกลางๆเนื้อมันเยอะ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองน
1: ะ
0: ประมาณนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค
0: ่
1: ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้
1: น
0: ก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างหนึ่งทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนนะครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นริ่มๆป่ะผมบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: แล้วหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: ก็ไปดูดที่ปากจะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็รู้ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: หูอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้อร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอดูด
1: มันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆมันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆนะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค่ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกระเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดกับมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
1: ้ต้มตะไคร้ต้มไคร
0: ้ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือนี่คือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงผมจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงภู่ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความ ำเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอร์หอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: ครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทางไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดเหมือนผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่นี่มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำ

0: จิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
1: คือแบบ
2: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
1: หนึบมันสดครับจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันความสดครับ
2: ใช่
1: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึงเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
2: เกาะกลางนะครับ5นาทีวิธีเปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่ว่าพอรับมาอยู่ในเกาะแล้วแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
1: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
2: อันนี้เรียกว่าผลิตมาลากับชาไพลินนะครับผม
1: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
2: ครับได้มาจากดอกกัญชัน
1: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
2: ่
1: และเดี๋ยวเราจะเอากลิ่นมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ
3: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีมากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e

C T S insect แปลว่าแมลง butterfly B U T T E R F L Y butterfly ผีเสื้อ moth M O T H moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
1: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ดวน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
6: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
6: กะลาปะกินป่ะ
2: กะลาก
6: ินป่ะ
2: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
2: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
6: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
6: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
2: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
6: กลาปะกลาปะกลาปะ
2: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
11: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
2: หมดเลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิโจปัน
2: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
10: โจปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
2: เออปล่อยค่ะปล่อยค
8: ่
2: ะ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
9: เอ๋
10: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดส

0: เอาพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
0: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
2: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
0: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: ฮ่าฮ่าฮึบยื้อไว้ยื้อไว้ช้า
4: พลังมาช่วยกันด้วย
5: โอ้โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
2: เจ้าปันสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
6: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
6: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
6: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
6: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
6: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
6: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
6: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
6: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
6: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
7: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมา

0: ส่งสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่

ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี่ต้องสวยมากๆนะครับเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้นะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตาม

0: ผมมีสีอย่างไรครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสนอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฟางอันนี้จะเป็นอลางกระหย่อมออกมากับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักล่องมาถาเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เลย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคนมาใส่ในนี้
1: เข้าไปเดี๋ยวผ่ามาลงเอาไปล้างจนกว่าที่สะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งงาม
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอคเลนนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
2: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์เป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกับพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: คร
0: ับ ผมอ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี
0: ้กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไปข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

0: ้อยครับผม
1: แม
0: ่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาถึงทั้งวัน
1: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานของผมและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานของนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กัน

ั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบาราใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิด5ชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบารายใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมอ่ะเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
2: ชื่อยินค่ะ
3: ชื่อใบหมอนค่ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
3: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
3: โคบุระค่ะ
4: ขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปากนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมัคคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
5: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
5: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: ของบ้านเลขที่239
5: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

ับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สี่ขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมนมหมูเด้งมากอันนี้แซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239 Homestay นะครับและที่ Homestay นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใช่
0: แล้วมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: นะยินดีเลยค่ะเชิญค่ะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นนี่นะชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันธุ์พระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: โขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออหวานเล่าดีกว่านะเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอ่ยยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: เป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
0: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปู

0: ขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะ
1: ใช
0: ่ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: สวัสดีค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนอะไร
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกลียบค่ะ
0: ข้าวเกลียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกลียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็
0: เอามัน
1: ออกไว้ทั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำคุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะ
0: พอ
1: เราก็ไปตากค่ะ
0: ร้านไหนก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มานะครับสวัสดีครับไปไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนโดนวิถีเย้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับเมื่อก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของกล้องกับการถ่ายภาพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายๆคนมากๆนะครับนอกจากความรักและความชอบที่จะต้องมีแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กล้องเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวจากหลายๆคนมากนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงสมัยนี้แล้วการถ่ายภาพกล้องคล้ายๆกับอีกหนึ่งอวัยวะของร่างกายของเรากันเลยทีเดียววันนี้ผมจะแนะนำ4 YouTube Channel นะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยถ่ายภาพได้สนุกมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นและมุมมองที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับจะมีช่องไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับชแนลแรกนะครับผมนั่นก็คือ B&H Photo and Video นั่นเองนะครับผมนอกจากจะเป็นร้านขายอุปกรณ์การถ่ายภาพขนาดใหญ่แล้วนะครับเขายังมีสอนเทคนิคการถ่ายภาพเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกว่า 1,300 วิดีโอที่อัปโหลดไปแล้วคนดูมากกว่า50ล้านวิวนะครับผมสอนเทคนิคการถ่ายคลิปสั้นๆจนไปถึงเป็นชั่วโมงก็มีนะฮะอุปกรณ์ราคาถูกนะฮะจนไปถึงราคาสูงมากๆก็มีแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกล้องรุ่นต่างๆนะครับที่มีสเปคและขนาดใกล้เคียงกันนะฮะเทคนิคในการสอนของเขานะครับผมเขาสอนตั้งแต่การถ่ายแบบสตรีทโฟโตกราฟีนะครับนั่นคือถ่ายตามท้องถนนทั่วไปนะครับผมถ่ายภาพแบบสปอร์ตนะครับที่จะต้องใช้ชัตเตอร์สปีดแบบเร็วๆหน่อยนะฮะรวมไปถึงการถ่ายภาพแบบสตูดิโอก็มีด้วยนะครับผมเขายังมีการรีวิวถึงขนาดไมค์คอนเดนเซอร์นะครับว่าการทำโปรดักชันแบบนี้ควรจะใช้คอนเดนเซอร์ยี่ห้อไหนลักษณะไหนรวมไปถึงการจัดไฟในห้องสตูดิโอด้วยนะครับถือว่ามากมายทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอที่เขาอัปโหลดเอาไว้แล้วก็สอนเทคนิคต่างๆนะครับใครที่สนใจเข้าไปชมกันได้เลยครับชแนลที่2ที่ผมจะแนะนำกันวันนี้นะครับนั่นก็คือ Digital Ref TV นั่นเองนะครับผมเป็นร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในฮ่องกงนะครับแล้วเขาก็อัปโหลดวิดีโอมากกว่า600วิดีโอนะครับคนติดตามเขามากกว่า280ล้านวิวทีเดียวนะฮะถ้าพูดถึงจุดเด่นของชแนลนี้ถามว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรเขารีวิวแบบสนุกสนานมากๆนะฮะแล้วก็ถึงลูกถึงคนมากๆทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกล้องอยู่นะฮะเอาหันไปชนกำแพงปังแล้วกลับมาดูซิว่ากล้องนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะฮะแล้วคุณจะได้ทราบอีกด้วยนะครับว่ากล้องที่คุณมีหรือกล้องที่คุณจะซื้อเนี่ยนะครับผมมันแข็งแรงและเหมาะสำหรับคุณมากขนาดไหนครับจากการที่ผมได้มีโอกาสเข้าดูในช่องของเขาแล้วเนี่ยนะครับผมหลายคนที่เล่นกล้องมายาวนานเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคนที่เป็นเจ้าของการรีวิวบ้างแหละครับเพราะว่าเขารีวิวแบบนี้มานานมากๆแล้วทีเดียวนะครับทั้งในFacebook เองรวมถึงใน YouTube เองเนี่ยก็จะเจอหน้าเขาบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าเขารีวิวยังไงสนุกสนานขนาดไหนและความแข็งแรงของกล้องในรุ่นที่คุณสนใจอยู่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่องนี้ Digital Ref TV ครับ Channel ที่3นะครับกับ Channel ที่มีชื่อว่าคูปนะครับหรือย่อมาจาก Cooperative of Photography นะครับเป็นแมกกาซีนออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพออนไลน์ด้วยนะครับผม Channel นี้เนี่ยมีวิดีโออยู่ไม่กี่วิดีโอนะครับแต่ว่าคนดูเนี่ยปาไปถึง30ล้านวิวแล้วทีเดียวจากการที่ผมเข้าไปดูในช่องของเขานะครับผมแม้แต่ภาพดิสเพลย์ที่นำมาแปะบนคลิปต่างๆเนี่ยโอ้โหดึงดูดความสนใจให้กดเข้าไปดูมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาจะสอนทั้งการถ่ายภาพที่ถ่ายยังไงให้ออกมาสวยงามรวมถึงการตกแต่งภาพด้วยให้ตกแต่งยังไงจากการที่เราถ่ายมาแล้วให้สวยงามยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นชแนลนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้คุณได้แรงบันดาลใจใหม่ๆสร้างสีสันใหม่ๆในการถ่ายภาพให้กับตัวคุณเองลองเข้าไปดูก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ชแนลที่มีชื่อว่าคูป COOPH ครับผมชแนลที่4นะครับที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับผมนั่นคือชแนลที่มีชื่อว่า Too How นั่นเองนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามพี่หาวนะฮะพี่หาวเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เริ่มจากการรีวิวแนะนำกล้องมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับไปๆมาๆเนี่ยนะครับก็หลายปีแล้วนะครับจนเป็นที่รู้จักกันนะครับในวงการรีวิวของกล้องถ่ายภาพเลยทีเดียวนะครับและทุกวันนี้เขาก็แอดวานซ์มากขึ้นครับโดยการรีวิวกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะฮะรวมถึงเลนส์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขายังพูดถึงโปรแกรมการตกแต่งภาพด้วยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่คนเล่นกล้องเนี่ยก็ต้องใช้ด้วยเขาก็รีวิวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องนะฮะรางสไลด์นะฮะไฟการจัดไฟรวมถึงไมค์คอนเดนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเหมาะสำหรับการเอาไปทำแบบเป็นโปรดักชันแบบจริงจังเลยก็ว่าได้ครับผมใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวมากขึ้นนะฮะหรือว่าโปรแกรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นแนะนำให้ไปที่ชแนลนี้เลยนะครับผมเซิร์ชคำว่า
เลข2แล้วก็ how หรือไม่ก็เข้าไปที่ www.2how.com นั่นเองครับแถมให้อีก2ช่องเอาใจคุณสาวๆที่รักการถ่ายภาพกันบ้างครับช่องแรกที่นำเสนอก็คือ ilovetogo.com channel นี้นะครับนอกจากจะบอกเล่าถึงเทคนิคการถ่ายรูปสำหรับมือใหม่อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพรวมไปถึงการท่องเที่ยวและชิมอาหารอีกด้วยจุดเด่นของช่องนี้ก็คือมีพี่ก้าวผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ilovetogo.com มาเป็นผู้บอกเล่าเทคนิคต่างๆของการถ่ายภาพในสไตล์และอารมณ์ที่เข้าถึงผู้หญิงเช่นการถ่ายภาพแบบที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องกล้องก็สามารถถ่ายรูปให้สวยได้การรีวิวอุปกรณ์ถ่ายภาพการแต่งรูปจากโปรแกรม Photoshop และแอปพลิเคชันในมือถือหรือโปรแกรมสำหรับมืออาชีพอย่าง Lightroom ก็อธิบายได้เข้าใจง่ายแบบ step by step หรือการสอนโพสท่าถ่ายรูปยังไงให้สวย Channel นี้ก็มีสอนให้คุณผู้หญิงได้ดูกันถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ช่องนี้เลย ilovetogo.com ครับเฟื่องระดาสราณีสงวนเรืองสาวยุคใหม่ที่สนใจเรื่องไอทีและเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพจนได้รับฉายานางฟ้าไอทีซึ่งในชาแนลของเธอนั้นจะมีวิดีโอเกี่ยวกับการรีวิวกล้องที่ได้รับชมในกลุ่มผู้หญิงอย่างกล้องมิเรอร์เลสเปรียบเทียบกันแบบรุ่นต่อรุ่นมัดต่อมัดรุ่นไหนดีรุ่นไหนคุ้มเธอรีวิวแบบไม่มีกั๊กนอกจากจะรีวิวกล้องแล้วแกดเจ็ตต่างๆที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพเธอก็รีวิวรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการถ่ายภาพก็มีในช่องของเธอสาวๆคนไหนที่กำลังตัดสินใจซื้อกล้องเข้ามาดูได้ในช่องของเธอครับกับเฟื่องระดาสราณีวันนี้นะครับผมเราได้รีวิว4 channel นะครับที่เป็นเพื่อนให้กับคนที่ชอบหรือว่ารักการถ่ายภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่า4 channel นี้นะครับจะทำให้คุณได้ประโยชน์ในการถ่ายภาพแล้วคนที่ชอบถ่ายรูปก็แนะนำว่าให้ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่สักวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นช่างภาพฝีมือระดับโลกก็ได้นะครับผมวันนี้ฮิปสไตล์หมดเวลาแล้วล่ะครับผมติดตามตอนต่อไปว่าจะมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ไอ้วันนี้กายนะสุนีนะบูชาพระนบีเป็นเจ้านะสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนะโคนผู้เฒ่านะผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนบุรีมีแพรที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาว

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ยนะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆน่ะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงได้ท
4: ำใช
3: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบ
4: ุ
5: ญ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
4: ที่ใช้วิธีการบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต
5: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัวก็ทำการ
4: ต้มเหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงก็อย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: นี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
4: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: 2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
4: ๋
5: อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยนี่เห็นว่าม้าจะสาธิตการทำอีกอันหนึ่ง
4: ค่ะ
5: แกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
5: ์แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
3: ์
5: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
4: ก็จริงๆแล้วอ่ะน้ำก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
3: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
5: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
4: ือ
5: นกันใช่ไหม
4: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
4: ใช่
3: มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู
5: ้
3: อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
4: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
5: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
4: ใช้ปลาสดค่ะใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
5: เอามาหมักก่อน
4: ค่ะ
5: แล้วก็ทอด
4: ทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ป ลาเละแล้วก็คาวคาวจะขึ้น
5: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
5: อ
4: ัน
5: นี้วิธีทำยังไง
4: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
5: ่
4: ะ
5: ใบแกง
3: ใบแกง
4: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
3: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
4: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
3: อ
4: ัน
3: นี้หลักๆแต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
4: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
3: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
4: ใช่
3: ครับ
5: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
4: ่ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
5: แค่นั้น
4: ใช่ค่ะ
5: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
4: ่
5: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
4: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
3: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
4: เครื่องในวัว
5: อันไหนอร่อยกันแม่
4: เครื่องในอร่อย
5: เครื่องในอร่อยกว่า
3: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราเอาไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมฮะ
4: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
5: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
4: เปื่อยแล้วเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
5: ผัดกับเครื่องแกง
3: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
4: ใช
3: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
5: ใช่ยกเว้นปลาต้องแยก
4: ปลาต้องแยก
3: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวห
5: มก
3: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
5: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
3: เอาอีกแล้ว
5: หิวอ่ะ
4: ไปแล้วเป็นงั้นจะไปลงมือทำเลย
3: ไปครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ใครที่อยากเป็นสัตวแพทย์นะครับต้องดูคลิปนี้นะครับและใครที่คิดว่าการรักษาสัตว์ใหญ่เหนื่อยยากและใช้แรงเยอะเนี่ยก็ต้องดูคลิปนี้เหมือนกันครับเพราะวันนี้อาชีพนี้ทำอะไรจะพาทุกคนไปรู้จักกับหมอม้าและทุกคนจะมองน้องม้าเปลี่ยนไปครับและวันนี้ครับเราอยู่กับพี่หมอทาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันเป็นหมอม้าหมอรักษาม้านะครับก็คือเป็นสัตวแพทย์นั่นแหละเหมือนที่รักษาสัตว์ทั่วไปแต่ว่าคนไข้ของเราสัตว์ที่เรารักษาก็คือเป็นม้าอย่างเดียวเลยอันนี้ที่ทำอยู
0: ่ทำไมต้องเป็นม้าทำไมถึงไม่เป็นสัตว์ใหญ่ประเภทอื่นช้างหรือทำไมต้องไม่เป็นสัตว์เล็ก
1: ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นหมอม้านะ
0: ตอนนั้นตั้งใจเป็นอะไร
1: คือแค่อยากเป็นสัตวแพทย์เอาเวลาเรียนเขาจะแบ่งประเภทสัตว์ผมมาใช้วิธีตัดช้อย
0: ตัดช้อย
1: คือผมมาคิดว่าผมได้ทุกประเภทแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจบไปทำงานจริงๆอ่ะเราจะทำได้ไหมก็เลยฝึกงานเยอะหน่อยครับก็เริ่มฝึกงานตั้งแต่ปี2ปี3ลองไปฝึกหมูฝึกไก่ฝึกหมาแมวฝึกสัตว์ป่าฝึกทุกอย่างเลยแล้วเราก็จัดลำดับแรงกิ้งอันไหนชอบไม่ชอบสุดท้ายก็มาจบที่เป็นสัตว์ใหญ่เพราะว่าเราชอบที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นที่ม้าเพราะว่าอยู่กับม้าแล้วเรารู้สึกโอเคที่สุดอ่ะคือมันเหมือนเป็นฟีลลิ่งด้วยแล้วก็ม้าเป็นสัตว์ใหญ่ที่เราสามารถเข้าไปใกล้ชิดได้นึกภาพถ้าเป็นช้างเงี้ยถ้าไม่มีควานเนี่ยเข้าไม่ได้นะ
0: อ๋อหรออ
1: ันตราย
0: อันตราย
1: นะฮะมันมีงานวิจัยว่าม้าแสดงออกทางสีหน้า
0: จริง
1: เหรอเหมือนกับที่คนแสดงออกเลยเป็น facial expression ว่าแบบอันเนี้ยโอเคไม่โอเคอันนี้คือเจ็บอันนี้คือไม่พอใจหูไปทางไหนตาเขามองไปทางนั้นแล้วเขาก็จะบอกเลยว่ามี category ชัดเจนว่าแบบนี้คือน่าจะหมายถึงอะไรแล้วพอเราอยู่ใกล้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้แล้วเอ้ยเขาโอเคเขาไม่โอเคคนจะกลัวเพราะไม่รู้มากกว่าแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าต้องสื่อสารยังไงเขากำลังรู้สึกอะไรอ่ะมันก็ง่ายการทำงานของผมอ่ะก็คือด้วยความที่ม้าเป็นสัตว์ใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: ผมก็จะทำงานอีกแบบนึงคือเอาตัวเราเนี่ยไปหาม้า
0: อ๋อคือปกติแล้วเวลาคนเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเอาสัตว์มาที่
1: อุ้มมาที่คลินิกอุ้มมาที่โรงพยาบาลแต่ว่าม้าเนี่ยคือตัวใหญ่มากตัวเล็กๆก็ร้อยโลแล้วอ่ะ
0: ฮะ
1: คือรถขนม้ามาที่อ่ะสองตัวเต็มที่ละแต่ว่าถ้าผมไปเงี้ยแล้วแบบมีคอกม้าเลี้ยงเลยสิบตัว
0: ก็ง่ายกว่า
1: ผมก็ตรวจวันนั้นเลย10ตัวก็เลยเป็นลักษณะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เป็นโมบายคลินิกบนรถผมก็จะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะพับอะฮะไปถึงก็ไปเซตเหมือนเป็นเซตสเตชันอะเป็นห้องตรวจเล็ก
0: ๆ
1: ตรงนั้นแล้วก็อุปกรณ์ลง
0: แล้วอุปกรณ์นะฮะ
1: อุปกรณ์คือผมก็จะเซตอัพขึ้นไปในรถเลยมันจะมีอุปกรณ์เดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันมีรุ่นใหม่ๆคือมีโมบายละ
0: อ๋อ
1: เอ็กซเรย์นอกสถานที่ได้แล้วก็อันตราซาวด์ก็จะมีแบตเตอรี่เพราะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างเราเอาออกฟิลได้หมดเลย
0: ก็คือขับไปถึงที่ได้เลยแล้วเวลาไปนี่ไปคนเดียวแล้วครับ
1: เวลาไปผมทำงานเนี่ยอย่างที่บอกคือผมเรียนแบบที่อเมริกา
0: ครับ
1: ที่อเมริกาส่วนใหญ่แล้วหมอที่ออกโมบายเนี่ยสองคนหมอหนึ่งเวทเทคหนึ่งพูดง่ายเป็นเทคนิคการสัตวแพทย์
0: เทคนิคการสัตวแพทย์ก็เหมือนเทคนิคการแพทย์ที่ดูแลหมอแบบเหมือนในห้องฉุกเฉินที่มีนักพยาบาลมีคนช่วยน
1: ี่
0: ก
1: ็เหมือนกันแต่ว่าของหมอม้าเนี่ยก็จะเป็นหมอหนึ่งคนเป็นพยาบาลก็ได้เรียกพยาบาลก็ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ซึ่งจะฟอร์มทีมกัน2คนก็คือตอนนี้ผมก็เป็นลักษณะนั้นออกไป2คนเพราะว่าจริงๆแล้วนึกภาพการทำงานเวลาเราออกไปเงี้ยเราตรวจเสร็จปุ๊บเราเจออะไรอ่ะเราต้องรายงานเจ้าของใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: บอกเจ้าของให้ออปชันว่าเราตรวจเจออะไร1 2 3 4 5
0: ครับ
1: วิธีการต่อไปในการที่จะวินิจฉัยให้รู้1 2 3 4 5เจ้าของจะตัดสินใจพอเจ้าของตัดสินใจว่าทำอะไรปุ๊บเนี่ยจริงๆระหว่างที่เราคุยกันอ่ะเวทเทคจะรู้ละเขาจะเซตอุปกรณ์รอเลยนึกภาพเราไปโรงพยาบาลอ
0: ่
1: ะหมอคุยกับเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำอันนี้ต่อนะพยาบาลจะมาแล้วเตรียมของวางทุกอย่างหมอก็มาจัดการมันทำให้การทำงานมันโฟลว์ขึ้น
0: เร็วขึ้นด้วย
1: เป็นใช่เป็นมืออาชีพมากขึ้น
0: ครับการดูแลสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะไหมฮะ
1: การดูแลสัตว์ใหญ่ก็มันก็ยากกว่าที่ตัวใหญ
0: ่
1: การตรวจมันก็เหนื่อยกว่าเพราะว่าของม้าเนี่ยหลักๆการตรวจก็จะเป็นพวกอาการเจ็บกล้ามเนื้อบางทีเราก็ต้องมีจับยืดนึกออกแบบเราไปกายภาพบำบัดนะฮะ
0: โอ้ต้องทำด้วยเหรอครับสำหรับม้า
1: ของผมทำด้วยยกขาปุ๊บกีบก็จะเป็นจุดที่สัมผัสพื้นใช่ไหม
0: ครับ
1: จะเจ็บได้เยอะมากเราก็ต้องมีอุปกรณ์หนีบกีบเขาเพราะนั้นผมก็ต้องยกขาเขาม้าบางตัวก็ให้ความร่วมมือดียกปุ๊บก็ยืนนิ่งๆให้เราทำบางตัวยกปุ๊บแบบสะบัดหนีเลย ก็จะเหนื่อยกว่าจริงๆแล้วโรคม้าต้องบอกก่อนว่าโรคม้ากับโรคที่เราเจอในคนอะเราสามารถเจอได้หมดเลยนะโรคในสัตว์เช่นมะเร็งเนื้องอกปวดท้องลำไส้บิด
0: เป็นไข้พี่นะ
1: เป็นไข้
0: เป็นได้หมดเหมือนกัน
1: คือจริงๆเป็นทุกอย่างแล้วคนก็จะเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยม้ามันเป็นโรคนี้ได้ด้วยเหรอตอนแบบผมไปตรวจเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นได้การรักษาขึ้นอยู่ว่าเราตรวจเจอว่าเป็นโรคอะไรคือมันต้องเน้นที่การตรวจ
0: ครับ
1: เพราะว่าม้าและสัตว์ทั่วเพศอ่ะเขาพูดไม่ได้มันเหมือนเราต้องเป็นแบบนักสืบเราต้องคุยเยอะมากเลยนะเราต้องคุยกับคนเลี้ยงเช่นตัวเนี้ยเราไม่เคยเจอพฤติกรรมปกติเป็นยังไง
0: อ๋อต้องถามคนเล
1: ี้ยงใช่พฤติกรรมแล้วพฤติกรรมตอนนี้มันผิดไปจากปกติยังไงเช่นปกติกินเท่านี้แขวนหญ้าไว้มีหญ้าให้1ฟ่อนกินหมด แต่กลายเป็นว่าวันนี้กินไม่หมดปกติอึ5กองช่วงเช้าถึงเที่ยงวันนี้ไม่มีอึเลยสักกองนี่คือผิดปกติแล้ว
0: ผิดปกติแล้ว
1: ใช่ซึ่งเราก็ดูจากม้าดูจากการเลี้ยงดูจากคนเลี้ยงคือมันต้องคุยเยอะมากเพื่อที่เอาข้อมูลมาประกอบกันทุกวันเราจะมีสเกดูอยู่ละว่าเราจะไปไหนบ้าง
0: สมมติไปซะไป1บ้านทำไงต่อฮะ
1: ไป1บ้านปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าม้าที่นี่กี่ตัวเราจะจัดลำดับเลยว่าเคสไหนมาก่อนแบบว่าเคสนี้เร่งด่วนอันนี้ไม่เร่งด่วนเราก็จัด1 2 3 4จัดแรงกิ้งครับเหมือน
0: อย่างเร่งด่วนคือเคสยังไงบ้างครับ
1: เช่นม้าเจ็บหนักเลยยืนแบบลงน้ำหนักไม่ได้
0: ข้อพิก
1: ข้อพิกมีครับ
0: มี
1: ข้อพิก
0: เอ็นที
1: ปวดท้องปวดท้องลงไปดิ้นอ่ะลงไปดิ้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะซึ่งเคสพวกนี้เห็นปุ๊บเราต้องแอคชั่นทันที
0: ก็เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลที่มีแบบว่าฉุกเฉินกับรอได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ไปถึงแล้วก็ไปตรวจเคสก็จัดลำดับตามความสำคัญแบบนั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์เนี่ยจะใช้อะไรบ้างเราก็เซตเอาลงไปบางตัวอย่างเงี้ยเจ็บขาแล้วเป็นม้ากีฬาเราต้องหาให้เจอว่าเจ็บตรงไหนแล้วการที่จะหาให้เจอว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยอันนี้ใช้เวลาบางตัวของตัวครึ่งวันหรือว่าตรวจเพื่อก่อนซื้อขายเช่นเหมือนท็อปแท็บอยากได้ม้
0: า
1: ได้ม้าเพื่อจะเอาไปขี่เป็นแบบเอาไว้กระโดดอย่างเงี้ยผมก็ต้องตรวจฮะตรวจทั้งหมดเลยว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งผมต้องตรวจละเอียดนะเพราะถ้าผมพลาดอะไรบางอย่างแล้วท็อปแท็บเอาม้าไปขี่กระโดดปุ๊บเจ็บ
0: คุณหมออีก
1: เป็นที่ผมพลาดหรือเปล่าม ันก็เลยต้องตรวจละเอียด
0: ถามน้องเรื่องนึงฮะม้าตัวนึงนี้ราคาเท่าไหร่แล้ว
1: ม้าตัวนึงมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลายล้านครับ
0: เป็นล้านเลยนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วอย่างในไทยนี่มันตัวแพงเยอะไหมฮะ
1: ตัวแพงๆก็เยอะนะถ้าเป็นม้าแบบม้ากีฬาม้ากระโดดม้าศิลปะที่แบบแข่งศิลปะบังคับม้า
0: ครับ
1: ม้าแข่งความเร็วอย่างเงี้ยก็มี
0: ตัวเป็นล้านเลยอ่ะ
1: สิบล้านก็มีครับ
0: สิบล้านก็
1: มี
0: โอ้โห
1: ม้าราคาแพงก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยอมจ่ายไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจ
0: เข้าใจครับ
1: ประมาณนั้นแต่ถ้าเขาสามารถทำเรื่องการป้องกันได้คืออันนี้เป็นเอมที่ผมทำคือผมไม่ชอบรักษาแต่ว่าไม่ใช่ไม่รักษานะเป็นหมอต้องรักษาแต่คือผมรู้สึกว่าการ
0: พยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
1: ใช่การป้องกันมันดีกว่ามันคุ้มกว่าในระยะยาวอายุม้าจะอยู่กับเราได้แบบนานมากถ้าเราป้องกันโรคอย่างถูกต้อง
0: ครับนี่คือเหตุผลที่คุณหมอทำเพจขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: ผมทำชื่อว่าอะไรนะครับ
1: เป็นสุวรรณสิริครับ
0: สุวรรณสิริ
1: ใช่จริงๆจะเป็นมาจากสุวรรณสิริเป็นชื่อบริษัทผมว
0: ่าโอเคครับ
1: แต่ว่าผมก็เล่นคำนิดน
0: ึ
1: งซึ่งเพจผมเนี่ยก็คือพยายามจะให้ความรู้เจ้าของ
0: เกี่ยวกับม้าเท่านั้นใช่ไหมครับ
1: เกี่ยวกับม้าเท่านั้นแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าวันๆนึงที่ผมทำอย่างเงี้ยผมทำอะไรบ้าง
0: แล้วคุณหมอคิดว่าการเป็นสัตวแพทย์ที่ดีเนี่ยคนมีอะไรบ้างครับ
1: ผมว่าคนมีเอมพัตตี
0: คนเอมพัตตี
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือคนที่เขาจะเข้าใจสัตว์มากที่สุดเห็นใจและรักสัตว์มากที่สุดอ่ะจริงๆแล้วจะเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจ้าของเขาพาหมาพาสุนัขมาหรือว่าพาสัตว์อะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วคือเขาต้องการความช่วยเหลืออธิบายเขาบอกว่าเจออะไรเป็นได้จากอะไร
0: ครับ
1: คือเราเป็นสัตวแพทย์เรารักษาสัตว์สวัสดิภาพสัตว์มันมาระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเจ้าของเขาไม่เข้าใจอ่ะสุดท้ายปุ๊บสวัสดิภาพสัตว์นั้นมันจะมาไม่ได้เพราะสวัสดิภาพสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่สัตวแพทย์ให้ได้เป็นสิ่งที่เจ้าของให้
0: ครับ
1: ถ้าเราเข้าใจเจ้าของเห็นใจเจ้าของว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเราบอกเขาเอาให้ความรู้เขาว่าสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ตัวนั้น
0: อ
1: ่ะก็จะดีเขาก็จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนาะเพราะไม่มีเจ้าของคนไหนอยากให้สัตว์เขาป่วย
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วการรักษาสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารู้ทุกโรคนะเรียนจบมาเนี่ย
0: ก็ต้องศึกษาต่อ
1: เราต้องศึกษาต่อถ้าเราไม่รู้อ่ะสมมติสัตว์ป่วยเป็นโรคนี
0: ้
1: เราไปศึกษาโรคนี้วันนี้เราได้หนึ่งโรควันต่อๆไปเราทำเหมือนกันทุกวันเลยมันต้องมีวันที่เราเจอโรคซ้ำเราจะอ่านโรคเดิมประมาณแบบ 3-4 รอบแล้วเราก็จะรู้มากขึ้น365วันต่อ1ปีถ้าเราอ่านทุกวันไม่รวมวันทำงาน300วัน300โรคเพราะนั้นปีนึงอ่ะเผลอๆเป็น100โรคที่เราจะแบบมีข้อมูลแน
0: ่
1: น
0: แล้วเราก็จะสามารถรักษา
1: ใช่คือต้อง
0: เข้ามาได้
1: ใช่ต้องใช้ความอดทนเยอะมากถ้าคิดว่าที่จบมายากแล้วอ่ะไม่ใช่นะคือพอมาเจอสัตว์เจอเคสจริงๆมันยากกว่าม
0: ันยากกว่า
1: แล้วเราต้องอ่านทุกวันผมอ่านหนังสืออ่ะตอนที่ผมจบมาแล้วผมอ่านเยอะกว่า6ปีที่ผ่านมาเยอะมากเพราะว่ามันเจอเคสแล้วโอ้โหผมแบบเฮ้ยเรารู้นะโรคเนี้ยแต่เราจำในเบื้องลึกไม่ได้แล้วเราก็อยากรู้แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านจนกระทั่งวันนึงก็พอเจอโรคนี้รู้แล้วหรือไม่ชัวร์ปุ๊บเปิดปุ๊บหน้านี้รู้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นเพราะนั้นต้องมีความอดทนมาก
0: ศึกษาตลอดเวลาด้วย
1: ศึกษาตลอดเวลาครับหยุดเรียนรู้ไม่ได้เลย

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยที่ใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่มากับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบ

0: อะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลาย

0: มากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย L O A M S O I L ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil c l a y s o i l clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil s a n d y s o i l sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: งานอีเวนต์จะว้าวได้ต้องอาศัยความสามารถครีเอทีฟครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครีเอทีฟมีหน้าที่และต้องทำอะไรในงานบ้างผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพครีเอทีฟครับและศิษย์เก่าของเราวันนี้ครับคือพี่เอกครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับ
4: สวัสดีครับตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟครับ Creative Supervisor ที่บริษัท Sonic Youth 1999นะครับซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่าบริษัทอีเวนต์ของพี่ก้องปิยะเนี่ยจะออก
3: โอเคครับผม
4: ใช่ครับ
3: จริงๆแล้วอาชีพครีเอทีฟนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
4: ครับจริงๆขั้นตอนของครีเอทีฟก็ต้องบอกอีกว่าแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันอย่างบริษัทที่พี่ทำเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่หัวไปจนถึงท้ายเลยอันดับแรกคือไปรับบี
3: ฟงาน
4: จากลูกค้าใช่ครับไปกับ AE นะครับไปมาร์เก็ตติ้งไปรับบีฟว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรอยากได้งานแบบไหนโปรดักต์เขาเป็นยังไงต้องการจะสื่อสารยังไง2คือกลับมา brainstorm กับทีมนะครับทั้งโปรดิวเซอร์นะครับ AE รวมถึง Creative ในทีมอื่นๆด้วยว่ามันควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหน3ทํา presentation นะครับใน present เราก็ต้องนําเสนอภาพงานออกมาตั้งแต่หัวเลยจนถึงท้ายเหมือนกันครับแล้วก็ไปนําเสนองานลูกค
3: ้
4: านําเสนอเสร็จปุ๊บถ้ามีแก้ส่วนใหญ่ก็จะแก้ครับแล้วก็จะมาทําเป็นดับต่อไป
3: ส่วนใหญ่ก็จะแก้นะครับ
4: ใช่ครับให้มันถูกต้องให้มันโดนใจลูกค้าให้มันว้าวนะครับตามที่ลูกค้าอยากได้ตามโจทย์ของลูกค้าจากนั้นเนี่ยไอเดียเราผ่านเรียบร้อยปุ๊บโปรดิวเซอร์เขาก็จะไปจัดทำในเรื่องของโปรดักชันเราก็จะมีหน้าที่ในการดูเรื่องของว่าโอเคมันถูกอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก่อนถึงวันงานเราก็ทำคิวซีเควนซ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสคริปต์ด้วยจบมาแล้วก็มาประเมินงานหลังงานครับผมอันนี้คือหน้าที่ของครีเอทีฟ
3: แล้วตอนที่แบบจัดอีเวนต์หน้างานพี่เอกต้องเข้าไปทำอะไรตรงนั้นครับ
4: ก็จริงๆเราต้องอยู่ตั้งแต่ในการซ้อมคิวเลยโปรดิวเซอร์คุมคิวแต่เราเป็นคนทำคิวขึ้นมาทั้งหมดทุกอย่างเริ่มต้นจากการดีฟทีมงานทั้งหมดเลยว่าโอเควันนี้ฝ่ายไหนเราจะมี 1-10 เนี่ยกว่าจะไปถึงงานอีเวนต์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องซ้อมโชว์สมมุติถ้าเกิดในงานมีโชว์ในงานมีทอล์คมีอะไรซ้อมคิวซ้อมโชว์ในเรื่องของสคริปต์รันสคริปต์ให้ทุกคนเข้าใจไอเดียของงานนี้ภาพของงานนี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอหน้างานผู้บริหารมาตัวดารามาศิลปินมาหรือว่าแขกต่างๆมาเนี่ยเราก็ต้องบรีฟนะครับบรีฟคิวบรีฟสคริปต์ต่างๆรวมถึงที่สำคัญคือหน้างานคือเราต้องดูแล MC คุม MC กับทางทีมสเตจแมเนเจอร์ด้วยว่าโอเคภาพงานนี้บรีฟเขาว่ามันคืออะไร
3: งั้นหมายความว่าครีเอทีฟก็ต้องรู้โอเวอร์ออลของงานทั้งหมด
4: ใช่ครับถูกต้องครับจริงๆก็คือทุกฝ่ายครับ AE โปรดิวเซอร์รวมถึงดีไซเนอร์กราฟิกเขาก็ต้องรู้ภาพงานทั้งหมดแต่ว่าเราแค่ไปอยู่ในจุดนั้นด้วยทุกส่วนเท่านั้นเอง
3: พี่เอกว่าจุดไหนคือจุดที่ยากที่สุดครับ
4: ถ้าถามพี่นะพี่ว่าในเรื่องของการคิดและการขายเพราะว่าบางทีเราคิดงานแบบนี้ทำพรีเซนต์ออกมาไปถึงหน้างานเจองานขายเจอเวลาการขายอย่างเงี้ยลูกค้าแต่ละประเภทไม่
3: เหม
4: ือ
3: นก
4: ัน ใช่ครับพอลูกค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าวิเคราะห์ลักษณะของตัวภาพงานก่อนสร้างสรรค์แล้วต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบางทีเราสร้างสรรค์เรารู้สึกว่าเอ้ยมันว้าวของเราคนเดียว
3: แต่
4: บางท
3: ี
4: ม
3: ัน
4: ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าใช่ครับเราก็เลยต้องดูโจทย์ของลูกค้าด้วยว่ามันคืออะไร
3: แล้วช่วงโควิดตอนนี้ฮะ
4: ครับ
3: กระทบหนักไหมครับ
4: อีเวนต์กระทบโดยตรงนะครับเราไม่สามารถรวมคนกันในหมู่มากๆได้เยอะอยู่แล้วณตอนนี้ตามมาตรการของรัฐนะครับรวมกลุ่มกันไม่ได้ปุ๊บเราก็หาวิธีทางออกที่ว่าเป็นอีเวนต์ไฮบริดว่าเราจะต้องมีการถ่ายออนไลน์ต่างๆเราใช้การออนไลน์เนี่ยออนไลน์
3: มีคนนิดหน่อยกับออนไลน์
4: ใช่ครับบางลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็บิดจากอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์ออนกราวมาเป็นอีเวนต์ออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มนึงที่เข้ามาด้วยก็คือลูกค้าฝั่งทางประเทศจีนนะครับก็จะมีโปรดักต่างๆจากทางประเทศจีนเนี่ยมาจ้างทางฝั่งไทยทางเราเนี่ยให้ออกกันในรับผิดชอบแล้วออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์มของทางจีน
3: ครับเราต้องแบบเปลี่ยนไปแพลตฟอร์มทางจีนเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกับของไทยมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะแล้วมีอะไรบ้างครับ
4: ค่อนข้างจะมีความแตกต่างครับเพราะว่าเนเจอร์คนไทยกับเนเจอร์คนจีนจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับคนจีนเขาก็จะมีวิธีการซื้อวิธีการชอบในเรื่องของโปรดักต์หรือว่าในเรื่องของการขายอีกแบบนึงคนไทยก็จะมีในเรื่องอีกแบบนึง
3: อย่างจีนเป็นยังไงครับ
4: เวลาซื้อของเนี่ยเขาจะมีความที่ชอบถูกใจเขาซื้อเลยเขาเปย์เลยนะโปรโมชั่นนะตรงนั้นใช่
3: ถูกใจ
4: คือถูกใจในเรื่องของคอนเทนต์อย่างที่พี่ทำจีนตอนนี้คือจะเอากลุ่มดาราก็จะไปไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มานั่ง เอาโปรดักต์วางปุ๊บแล้วก็ถามว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันก็จะต้องมีคอนเทนต์เล่าเรื่องเราก็จะดีไซน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยใน2ชั่วโมงในการไลฟ์เนี้ยเราจะเล่าเรื่องเขายังไงสมมติเราขายผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสักตัวนึงเนี่ยเขาจะต้องเดินมาจากตรงไหนเดินตั้งแต่เดินเลยครับว่าวางบล็อกมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกินเสื้อผ้าเลอะแล้วก็จะไปจุดต่างๆพอคนจีนดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การนั่งขายของธรรมดาแล้วมันมีคอนเทนต์มันมีเรื่องราวมีสตอรี่ต่างๆใช่ครับ
5: ก่อนอื่นให้การทักทายแฟนคลับชาวจีนหน่อยครับ
6: สวัสดีพี่นักข่าวชาวจีนทุกคนนะครับ
7: เจิ้นเดินหลักๆก่อนกล้องกลับก็พูดเล่นคุยกับกล้องไปเลย
8: เจิ้นก็พูดคุยไปภาษาไทยภาษาจีนไป
7: ครับวันนี
8: ้เทสระบบพร้อมยูเซอร์ซึ่งเราจะเปิดส่งลิงก์เขาตอนประมาณ 3:30 ใช่ไหมครับพี่หนุ่ม 3:30 นะพี
3: ่แล้วถ้าแบบมีน้องๆที่แบบอยากจะเป็นครีเอทีฟเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อะไรก่อนบ้างฮะ
4: เริ่มต้นจากการที่เราชอบอะไรใหม่ๆค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆเปิดรับตลอดเวลาพูดก็เชยแต่จริงๆมันสำคัญครับต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
3: ไม่เต็มแก้ว
4: ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าแต่ละวันที่เราเจอคนเราเจองานเราเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องรับหมดบางงานบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับงานนี้ก็ได้เราเก็บพอเรามีคลังหลายๆอย่างไว้ในหัวสมองเราไว้ในเครื่องมือเราเหมือนเรามีเครื่องมือครับพอไปเจอโจทย์เราก็สามารถเอาเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยไปแก้โจทย์ได้ย้อนกลับไปโควิดรอบแรกเจนุนโบอย่างเงี้ยครับอย่างเจนุนโบมันก็จะเป็นคอนเทนต์หลักๆในที่เราสามารถเอาไปเล่นในออนไลน์หรือเล่นในงานต่างๆได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว
3: ช่วง
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ก็เป็นใช่ก็เป็นติ๊กต็อกเป็นความอะไรนะรักคนมี2คนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มันเปลี่ยนยิ่งออนไลน์เข้ามามีส่วนบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาตรงนี้ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ลืมทิ้งข่าวสารบ้านเมืองที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยถามพี่นะของการเป็นครีเอทีฟเลยคือการฝึกคิดทุกคนจะคิดว่าเรียนภาษาไทยเรียนศิลปศาสตร์จะสอนในเรื่องของวรรณคดีแต่งกลอนจริงๆไม่ใช่ครับคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเขาสอนในเรื่องของการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน4อันแต่สิ่งที่สำคัญคือการคิดวิเคราะห์ตัวบทเราเรียนตั้งแต่วรรณคดีโบราณจนถึงวรรณกรรมสมัยใหม่นะครับและสิ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับก็คือการมีวิชาที่หลากหลายเนื่องจากว่าคณะเราอ่ะค่อนข้างหลากหลายพี่ได้เรียนวิชาของคณะ VSคณะสัตวแพทย
3: ์
4: วิชาการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัยสมมติสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งอ่ะเราจะอยู่กับแมวกับหมาตัวนั้นอย่างปลอดภัยยังไงกฎหมายคุ้มครองสัตว์มันดูแลเรามากแค่ไหนใช่ครับแมวจรที่มากินอาหารทุกวันแล้วเราให้อาหารทุกวันเนี่ยเลยกี่ปีเป็นต้นไปถ้าเกิดเขาไปกัดตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องถือว่าเป็นเจ้าของเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันคือวิชาอย่างนี้ใช่ซึ่งวันนึงเราก็ได้ใช้เพราะเราก็ต้องมาจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับสัตว์อีเวนต์อาหารหมาบ้างอาหารคนบ้างซึ่งตรงนี้เราก็จะมีความรู้มีดึงต่างๆหรือคือวิชาเลือกเสรีครับมันก็จะมีความหลากหลายรวมถึงวิชาในคณะก็ทุกอย่างมันคือความรู้หมดแหละมันก็ไปเป็นเครื่องมือในการที่ฝึกฝนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากห้องเรียนด้วยครับผม
3: แล้วถ้ามีน้องๆดูอยู่แล้วเขาอยากจะรู้ว่าฉันเหมาะไหมอ่ะแล้วตอนนี้ฉันอยากเป็นหรือเปล่าฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้พี่แต่พอจะมีคำแนะนำให้น้องๆไหมครับ
4: ถ้าถามพี่นะทำหลายๆอย่าง
3: ฝึกทำเรื่อยๆใช
4: ่ครับลองหลายๆอย่างว่ากิจกรรมเราไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวลองไปทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ดูอะไรเยอะๆแล้วถามตัวเองว่าเราชอบอะไรแบบไหนพี่ยึดหลักสำคัญว่าถ้าเกิดเราชอบอะไรเรารักอะไรเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดี
3: แล้วอยู่กับมันได้นาน
4: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันทำได้ดีปุ๊บที่เหลือมันก็จะตามมาเองว่าสิ่งที่เราจะต้องการอะไรใช่ครับ
3: ผมว่าพี่เอกกับผมคล้ายๆกันที่ว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันทำในกิจกรรมเยอะมากผมว่าก็น่าจะชัดเจนใครที่ชอบกิจกรรมหรือชอบงานต่างๆจัดงานชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ไงก็อาจจะมี
4: ใช่สมมติถ้าเกิดคุณชอบปาร์ตี้คุณก็ต้องอ่ะชอบแบบปาร์ตี้ปุ๊บคุณไปให้สุดด้านปาร์ตี้เลยนะ
3: เหมือนแบบว่าจัดอีเวนต์อะไรได้สักอย่างขึ้นมา
4: หรือบางคนชอบแค่ขนมครกคุณก็ต้องแบบว่ารู้เรื่องไหนลึกรู้เรื่องไหนจริงคุณก็แค่ขนมครกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะแค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนถ้าเกิดคุณรู้ครบคุณรู้เยอะในเรื่องนั้นลึกๆจริงๆอ่ะคุณก็จะสามารถจะไปทุกทางได้สุดครับ
3: ก็คือต้องลองให้มากที่สุด
4: ใช่ครับ
3: ลองดู

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงธนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราช
จะหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟ

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูดิ้นจีบุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระพ้อร่วงและจุฬาตรีกูฮูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่รวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปฐุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิ์ที่ขนาวาดจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินทร์ดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุภกรนิวาสสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2069พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. 30นาทีอันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569

0: ไปแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
2: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
4: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
4: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จักแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช่ไหมคร
4: ับใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
4: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
4: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
4: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
4: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
4: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
4: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
4: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: นับลมหายใจ
4: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
4: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราวางหมากไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
4: 4ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
4: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
4: 2นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ

0: 6ลมหายใจถ้า3เมตรล่ะครับ
1: 6 7 8
0: 8มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
1: 1 2 3 4 5
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
1: อาตาริแปลว่ากิน
0: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
1: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอาตาริใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
1: กิน
0: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอาตาริเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
1: กิน
0: กิน
1: ก็ครบ
0: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได
0: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับกฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
1: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากล้อมเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆคิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโอ้โหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเอ็นชบอ
0: ่
1: ะ
0: เลือกสีเนี่ยก็คือไทยหมากเสียงไทยเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
1: ้
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางไว้พร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
1: ผมจะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะสีขาวหรือสีดำ
1: อ๋อจะได้เลือกว่าจะขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
1: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
1: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนน

0: ถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
1: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
1: เพราะว่า
0: อยากได้คะแนน
1: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟสชันนอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
2: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมช้าใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
2: น่าสนใจมากผมว่ามันเหมือนมันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
2: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
2: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ด้านทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
2: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9อ่ะสมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
2: แล้วผมหยิบแค่1
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคอ่ะโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
2: นะครับ
0: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
2: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
2: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหลวงได้ปะ
0: ได้ครับ
2: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
0: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องการรั้วบ้านเรา
2: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้ว
1: อันนี้ขึ้นจบเกมอ่ะ
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
2: อ๋อโอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
2: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
2: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: พี่เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาบวันนี้จะมาเล่นกวกกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
1: กัน13ใช่13
0: เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13คู่13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยแล้วกัน
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม
0: ่แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมได้เลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19คูณ19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9คูณ9 13คูณ13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
0: ซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
0: ให้ต่อให้ผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
0: อ๋อโอเคครับ
3: นี่ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
0: โอ้เริ่มเลยนะ
3: เริ่มเลยครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
0: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
0: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
0: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
0: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ่อ
0: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19คูณ19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อนจุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คูณ19อ่ะ เราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
0: ่
3: กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ได
3: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถหยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นความน้ำมันหลอมเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ตอนจนจบเลย
0: สามารถเรียง
3: สมมติพี่เลื้อยเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
0: ไม่ได้โฟกัส
3: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ขับผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้อย่างเงี้ย
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
3: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
3: เข้าใจอะไรคร
0: ับขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากรอมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากรอมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากรอมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากรอมมานานเท่าไหร่แล้ว
4: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
4: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
0: ยังดูเด็กอยู
4: ่ขอบคุณครับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับตอนแรกเริ่มต้นได้ยังไง
4: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันนึงพอ 7-Eleven เนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นอะเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นนะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
4: ้
0: ย
4: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือกับมันได
4: ้เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
4: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
4: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรกๆก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โอ้อยู่นู่น
4: อยู่นู่น
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
4: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นการที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็นร้อยปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมาก

0: ช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองนักกีฬาหมากร้องมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
1: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรองไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรองใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

0: ีวิตในปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจะมีครอบครัวยิ่งต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าค่ะวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานไปฟังกันว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรรวม2กระเป๋าให้เป็นกระเป๋าเดียวได้ด้วยวิธีการไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับคุณนุชนุชนันท์อารยนาถนะคะพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อคนรักของคุณนุชทุกคนรู้จักดีนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกับภรรยาแสนสวยของพี่ตู่นะคะว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการชีวิตคู่หลังจากแต่งงานแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเธอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับสวยจริงๆนะคะแหมเห็นของจริงแล้วเนี่ยสวยกว่าในภาพอีกค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้องถามคุณนุชก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณตู่ภพธรดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายคนวันนั้นก็อกหักกันไปทุ่นหน้านะคะแต่ถามคุณนุชว่าคุณนุชทำอะไรมาก่อนที่จะไปเจอพี่ตู่ค่ะ
1: ตอนที่เรียนจบอะค่ะก็ไปทำเหมือนอยู่ PR ที่ Index ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำ Corporate PR ที่ Grammy ค่ะตอนที่ทำอินเดียเขามีคอนจัดคอนเสิร์ตชื่อดีบายป๊อปเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็น PR เอาโปสเตอร์ไป

0: ศิลปินเซนอะไรอย่างงี้ให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอพี่ตู่ที่น
1: ี่อ๋อกี่ปีแล้วคะย้อนไป
0: 5ปี5 6ปีได้ละค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนก
0: ัน
1: เน
0: า
1: ะตอนนั้นคือยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะใช่พอแต่งงานแล้วก็ด้วยแบรนด์น้ำสลัดที่ทำอะค่ะมันค่อนข้างโตไปโตขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกมาดูอันนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรวมกับแบบพี่ตู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ช่วยเขาในบางเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าเราก็ทำมาก่อนตั้งแต่ก่อนลาออกแล้ว
0: ก่อนลาออกแล้วใช่ค่ะ
1: น้ำสลัดอะไรคะ
0: อันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ว่า Goodery View อะค่ะแล้วก็ของดูจะตอนนี้ทำมี2รสคือเจ้าพระยากับ Berry Berry ค่ะไอตัวเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำสลัดครีมที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างรสชาติไทยๆนิดนึงอะไรเงี้ย
1: มีรสเผ็ดด้วย
0: ใช่เป็นน้ำสลัดที่แบบไปกินกับแบบว่าของทอดของปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อร่อย
1: ค่ะแล้วเบอร์รี่เบอร์รี่ล่ะ
0: เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ตามชื่อเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบมิกซ์เบอร์รี่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช้ผลไม้สด
1: ๆแล้วเราขายผ่านช่องทางไหนบ้าง
0: ก็ตอนนี้ก็จะมี Facebook แล้วก็มี Instagram Line อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ค่ะก็รอชิมได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้ว
0: แล้วก็แบบออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่เราพอเจอกับพี่ตู่ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเรื่องชีวิตคู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น
0: ถ้าย้อนไปถึงตอนนู้นจนถึงตอนนี้คือพี่ตู่เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นซึ่งแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเลยนะคะคือไม่ได้ทั้งสองคนคือไม่ได้แอบ
1: ใส่กัน
0: ใส่กันเลยมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยที่รู้จักกันมาตั้งแต่ต้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: เดิมทีเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งมาเปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยติดตามผลงานมาเป็นแฟนกันนี่ต่างไปจากเดิมไหมคะหรือว่าเอ๊ะตื่นเต้นหรือเปล่ายังไง
0: เอาจริงๆก่อนวันแรกที่นุ้ยจะเจอพี่ตู่คือนุ้ยไม่รู้จัก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะคือเราจะไปชอบแบบพี่นพพรชำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยได้ยินชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไลน์แล้วมีแบบเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปให้พี่ตู่เซนเลยนะแล้วก็เอาไปเซนถึงได้อ๋อคนนี้เหรอคือตู่ภพธรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะคะคือเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนักร้องเซนเป็นศิลปินหรือเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงคือเขาก็ทำ
1: ธรรมดา
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยคุยกันนะคะแล้วความน่ารักของพี่ตู่เวลาเราเห็นผ่านบทสัมภาษณ์นะคะหรือว่าผ่านทีวีหรือผ่านผลงานเพลงของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวจริงไหมคะ
0: จริงๆผลงานเพลงเขาจะเป็นเพลงค่อนข้างอกหัก
1: นั่นสิ
0: คือเขาบอกว่าเวลาเขาแต่งเพลงอกหักอ่ะมันจะทำให้เขาอินมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เลยทุกอย่างมันก็เหมือน
1: ก็เป็นแบบนี้
0: ใช่ไ
1: หมเขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แอบนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอคุณนุชเนี่ยรู้จักคบกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนคะ
0: ไม่ได้คุยว่านี่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันเองนะคะมีแต่ว่าช่วงฉลองงานแต่งงานนุชใช้พิธีเป็นเหมือนพิธีฝรั่งก
1: ็
0: คือจะเป็นมีบาทหลวงเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอะไรเงี้ยค่ะก่อนนั้นก็ได้มีเข้าไปอบรมชีวิตคู่กัน
1: ค่ะมีไปอบรมด้วย
0: ใช่ก็เลยแบบการที่เข้าไปอบรมชีวิตคู่แบบนี้มันทำให้แบบเรารู้ว่าเราจะต้องประคองชีวิตคู่ยังไงสเต็ปชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบนั้นมากกว่า
1: เวลาคนอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคุยกันหลายด้านทีเดียวนะคะอย่างคุณนุชกับคุณตู่เองเนี่ยมีความกังวลไหมว่าถ้ามาใช้ชีวิตคู่แล้วจะต้องเปลี่ยนไปในแง่ไหนหรือเปล่า
0: เราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนุชไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าชอบซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือแบบของคือเพราะชอบเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทีละนิดทีละนิดก็เยอะเหมือนกัน
1: สะสมไปก็เป็นก้อนใหญ่
0: ใช่พี่ตู่จะคอยบอกตลอดว่าพี่ตู่เป็นคนประหยัดมากใช่พี่ตู่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยต้องเก็บตังค์ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเรื่องการที่แบบเริ่มมาวางแผนการต้องเก็บตังค์เท่านี้แหละคือเริ่มจากเขาใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้ที่จะดูแลคนคนนี้ที่จะต้องดูแลตลอดทั้งชีวิตเนี่ยให้ได้ก็ต้องแบบเหมือนโตขึ้นนิดนึงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็คิดเพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะก็เวลาจะใช้จ่ายก็จะแบบรอบคอบในการควักกระเป๋ามาแต่ละรอบมากขึ้นด้วยนะ
0: กลายเป็นคนแบบเริ่มงกเลยตอนนี
1: ้มีตั้งเป้าไหมคะว่าอยากเก็บได้เท่าไหร่
0: ไม่มีค่ะสมมติว่าเราเห็นในบัญชีว่าอันนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ถือว่าจะได้เป็นการวางแผนครอบครัวไปในตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูแลกันและกันไปตลอดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: นั่นเป็นแง่มุมนะคะที่คุณนุชเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ความน่ารักของชีวิตคู่ที่คุยกันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแต่ว่ารวมถึงเรื่องเงินแล้วก็การวางแผนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากแต่งงานนะคะเขามีการดูแลนะคะกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนอย่างไรแยกกันดูต่อไปไหมหรือว่าเริ่มมีบางส่วนที่วางแผนมาใช้จ่ายหรือว่ามันรวมกันเป็นกองกลางบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาคุยกับคุณนุชต่อนะคะว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กับพี่ตู่นะคะชายในฝันของใครหลายคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
2: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นอบอุ่นยังไงคือเหมือนที่ทุกคนที่บอกว่าตู่อบอุ่นเนี่ยก็คือก็อบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือแบบนั้นคอนเฟิร์ม
2: คอนเฟิร์ม
0: ใช่ไหมคะทีนี้วางแผนเรื่องของการเงินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็เริ่มมาคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มจัดการกันจริงจังเนี่ยแยกกระเป๋าแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกองกลางยังไงกันคะ
2: สมมติพี่ตู่ได้มาเท่านี้ 10% สมมุตินะคะเอาเข้ากองกลางกองกลางตรงนี้นุ๊กวางแผนไว้ว่าจะเอาเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคตมากกว่าใช่เผื่อแบบใครไม่สบายหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบออกกองกลางมาใช่
0: อันนี้คือเดิมทีที่คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีรูปแบบของการบริหารจัดการที่น่าสนใจกว่านั้นเราด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือเปิดบริษัทค่ะก็คือพี่ตู่เขาวางแผนว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเป็นแบบเหมือนรับงานแสดงงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาช่วยตรงนี
0: ้
2: เป็นหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะดูจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละดูว่ารายได้เขาเข้ามาเท่าไหร่หนูก็จะมีบัญชีที่จะคอยช่วยดูด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะดูแบบด
0: ู
2: อีกทีนึงใช่ค่ะจะคอยดูว่านี่เดี๋ยวพี่ตู่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างเงินจากอะไรบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วเรื่องของเงินในครอบครัวปกติอย่างเช่นแบบพวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆเนี่ยเราแบ่งกันดูแลยังไงคะ
2: ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นพี่ตู่ดูค่ะพี่ตู่เขาใช้วิธีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแต่เขาจะเช็คทุกเดือนว่าอ๋ออันเนี้ยเขาจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งพอดูแล้วหนูก็จะมาจดไว้ว่าพี่ตู่ได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้แล้วมันจะคอยช่วยย้ำกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าเรามีทำบัญชีและรับไปจ่ายของที่บ้านด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรทุกอย่างเราจะเก็บใบเสร็จไปหมดเลยซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: เราก็จะเก็บหมดเลยทุกอย่างใช่
0: ดียังไงคะเวลาเราเห็นใบเสร็จหรือว่าเราได้แบบบันทึกสิ่งที่เราใช้เงินไปแล้ว
2: ดีมากนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
0: ่
2: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนน่ะเราจะหมดไปกับค่าอะไรส่วนใหญ่จริงๆของพี่ตู่จะหมดไปกับค่ากิน
0: ชอบกินกันท
2: ั้งคู่ใช่ๆค่ะจะหมดไปกับค่ากินแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ทำอาหารกินเองกันที่บ้านก็ได้มันจะได้ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วเวลาเราวางแผนครอบครัวร่วมกันนะคะเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยบางคนบอกว่าคุยเรื่องเงินเนี่ยคุยยากอย่างพี่ตู่กับคุณนุชเองเนี่ยคุยกันยากไหมเรื่องเงิน
2: ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักๆนุ้นให้พี่ตู่เขาหลีดอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือด้วยความที่เขาแบบโตเมืองนอก
0: ค
2: ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความประหยัดมากกว่ามีความรู้จักใช้เงินมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะให้เขาแบบเป็นคนแบบหลีดมากกว่าอะไรเงี้ยจะเราจะไม่ได้เป็นแบบเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันฉันจัดการอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่
0: ฮะแล้วเวลาเราดูแลเรื่องของเงินครอบครัวนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาจจะมีหลายรูปแบบที่เขาบริหารกันบางคนบอกว่าก็เอาเงินมาทั้งหมดอย่างที่คุณนุชเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงดูแลหมดเลยบางคนบอกว่าก็ต่างคนต่างใช้แล้วก็อเมริกันแชร์มีกองกลางก็มาค่อยมารวมกันนะ
2: คะ
0: เรามองว่าข้อดีหรือว่าข้อต่างของแต่ละรูปแบบเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรายังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าเป็นแบบต่างคนต่างใช้แล้วก็มีกองกลางกันนะคะมันอันนี้นุ้ยว่ามันเหมาะกับนุ้ยมากกว่า
0: ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าคือสัดส่วนการได้เงินของนุ้ยกับของพี่ตั๋วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดนุ้ยไม่รู้นุ้ยรู้สึกว่าไม่อยากเอาเปรียบเขาที่พี่ตั๋วหาเงินมาได้ตั้งเยอะแล้วเอามาให้นุ้ยหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีกองกลางด้วยกันเนี่ยมันดีกว่า
0: ก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคู่เนี่ยจะหารูปแบบของการ ริหารเงินครอบครัวให้เหมาะกับตัวเองในท้ายที่สุดนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้เหมาะกับเราสุดนะคะ

0: แต่เรื่องธุรกิจเองนะคะน้ำสลัดเนี่ยในวันนี้ที่เราทำมาก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ตู่เข้ามาช่วยดูแลหรือมาให้คำแนะนำในด้านไหนบ้างหรือเปล่าคะ
1: หลักๆอ่ะหนูจะเป็นคนดูทุกสิ่งทุกอย่างของมันอะไรเงี้ยค่ะทั้งการส่งการแบบติดต่ออะไรทุกอย่างจะเป็นนุชกับพี่หุ้นส่วนอีกคนนึงดู
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยสมมุติแต่ละวันนุชไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเออเรามีปัญหาติดขัดตรงนี้พี่ตู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะแบบมีความคิดของเขาแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันว่าคิดว่าน่าจะโอเคไหมเราก็จะเอออันนี้เราก็คิดว่ามันโอเค
0: เขาก็จะแนะนำได้
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเหมือนช่วยโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขารู้จักคนเยอะเขาก็จะแบบลองให้ลองชิมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่อง PR ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ย
0: ค่ะเล่าให้ฟังถึงที่มาแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นน้ำสลัดด้วยค่ะ
1: คือเรื่องที่มาคือว่าพี่ตู่กับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงด้วยการจะแรกจะนำเข้าวายค่ะทีนี้มีวันที่เราจะไปเทสไวน์กันนะคะมันมีรุ่นน้องพี่ตู่อีก
0: ค่ะ
1: เขาก็เหมือนให้ยืมร้านเขาแล้วเขาก็แบบเออเอาสลัดมาให้กินเพราะว่าทิปแม่คุณแม่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้กินชิมน้ำสลัดอ่ะเราก็แบบไม่เอาละวาย
0: เปลี่ยน
1: น้ำสลัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าเออถ้างั้นน่ะเราทำแบรนด์น้ำสลัดนี้ดีกว่าเพราะรสชาติมันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่กินอ่ะคือชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะหาจุดขายจากตรงเนี้ยได้ยังไงค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำเป็นแบรนด์น้ำสลัดชื่อ Good Review ขึ้นมาเลย
0: ค่ะ
1: คือตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าพระยาใช่คือชื่อที่คุณแม่เขาตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาก็ตั้งอยู่แล้วว่าชื่อเจ้าพระยาเขาก็จดอย.อะไรของเขาไปแล้วด้วย
0: และอย่างตัวนี้ก็คือเป็น
1: ตัวนี้คือคิดใหม่ใช่ค่ะคิดขึ้นมาใหม่คือเขาก็ทำให้เราเทสแบบค่อนข้างหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราชอบตัวไหนกันมากที่สุดคือตัวนี้แน่นอนแต่ว่าตัวอื่นที่เขาทำมามันก็ค่อนข้างมีในตลาดแล้วค่ะแต่ตัวเนี้ยพอได้ชิมนะคะมันรู้สึกถึงแบบเม็ดของสตรอเบอรี่หรือแบบของพวกแบบผลไม้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออตัวนี้น่าจะคอนทราสต์ที่ขายกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: มีค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขาย2ตัวเนี่ยมันแบบมันน้อยเกิน
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะออกมาอีกเมื่อไหร่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคุณนุชเล่าให้ฟังว่าก็เคยซื้อทองคำเหมือนกันที่ไปปรึกษาธนาคารพาณิชย์นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงมั่นใจที่จะลงทุนในทองคำแล้วก็นอกเหนือจากทองคำแล้วเนี่ยมีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือเปล่า
1: ค่ะทองเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคือมันมีช่วงที่ทองมันตกลงจากที่มันอยู่ตัวสักพักใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงเมื่อประมาณแบบ3ปีอะไรอย่างงี้ได้แล้วค่ะคุณพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นไงทองมันขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคุยกับพี่ตู่ว่าโอเคงั้นไปซื้อกันก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ผ่านไปแบบไม่นานมากค่ะทองก็ตกควบลงเราก็แบบที่ซื้อไปตอนแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นราคาสูงณตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วพอตกไปเราก็ยังซื้ออีกเพื่อที่แบบเผื่อเอามาถัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นพวกแบบประกันแล้วก็แบบ LTF อะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เพื่อลดหย่อนภาษีเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เราเลือกจากอะไรคะทั้งประกันแล้วก็ตัว LTF
1: อย่างประกันเนี่ยหนูก็จะดูเรื่องความคุ้มค่าค่ะว่าเราต้องจ่ายเขากี่ปีแล้วต่อไปเราจะได้เท่าไหร่คืออันนี้คือนึกถึงอนาคตแล้วว่าถึงในช่วงที่เราได้เงินก้อนเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะมีลูกแล้วลูกโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรกับมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน LTF เนี่ยนอกจากเอาไปลดหย่อนภาษีหนูก็รู้สึกว่าก็คือเป็นการเก็บเงินของเราอีกทางนึงแหละใช่
0: ก็มีการต่อยอด
1: ใช่
0: แล้วก็ลงทุนด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่เวลาเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรามีพูดถึงไหมคะว่าเอออนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรากำลังสร้างบ้านแล้วจะย้ายไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหน
1: เรื่องมีน้องเนี่ยกำลังลังเลกันอยู
0: ่ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเราชอบที่จะอยู่ด้วยกัน2คนหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไปนู่นไปนี่ตามอิสระ
0: คล่องตัว
1: อะไรคล่องตัวแล้วก็เรื่องที่สองของการที่แบบลังเลเรื่องมีลูกคือเรื่องเงินเพราะว่าการที่มีลูกแล้วมันค่าใช้จ่ายเรื่องเงินมันสูงมากเลยนะคะเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีแล้วเราก็แบบไม่ค่อยอยากจ่ายอะไรเลยแต่ก็มีวางแผนว่าอีกสักแบบจะสัก2ปีอะไรเงี้ยค่ะค่อยว่ากัน
0: ค่อยว่ากันว่าจะมีไม่มี
1: ใช่ใช่ค่ะหรือปีนึงหรืออะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วก็ส่วนเรื่องแบบ เรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้คือกำลังทำอยู
0: ่
1: ก็มีคุยกันเรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นแบบระบบระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่าหนูสร้างออฟฟิศเอาไว้ด้วยเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุยว่าในอนาคตอยากจะเป็นยังไงคือพี่ตู่อ่ะคือเขาก็แบบเหมือนลังเลว่าอีก 5 ปี 10 ปีพอพี่ตู่แก่ไปจะมีใครฟังเพลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเฮ้ยไม่ยังไงพี่ตู่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนั่นก็คืออาชีพของเขาแต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่หนูทำอะไรเงี้ยค่ะก็มีวางแผนว่าเราจะเปิดร้านหรือทำอะไรที่มันแบบโตขึ้นไปเรื่อย
0: ๆอันนี้คือแผนในอนาคต
1: ในอนาคต
0: ที่คุยกันไว้แล้วนะคะ
1: ใช่ใ
0: ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะที่มีความน่ารักแล้วก็คุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการวางแผนจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะบอกว่าส่วนตัวไม่ได้วางแผนแต่จริงๆคือการวางแผนแล้วว่ามีเงินฉุกเฉินนะคะที่อยากเป็นกองกลางไว้นะคะสัก 10% ของรายได้นะคะเรื่องของการบริหารรายจ่ายก็ผู้ชายเป็นส่วนรับผิดชอบพี่ตู่เขาก็ดูแลให้ที่สำคัญเรื่องของอาชีพที่แตกต่างกันเช่นพี่ตู่ก็เป็นศิลปินนะคะก็มีความเสี่ยงในอาชีพของเขารายได้สูงก็จริงแต่ว่าอนาคตก็มีความไม่แน่นอนคุณนุชเองก็เลยหันมาทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องการเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนควรตัดรายจ่ายส่วนไหนควรเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนของการออมและการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำหรับเงินฉุกเฉินหรืออนาคตถ้าตัดสินใจจะมีน้องจริงๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุชมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ช่วงที่แล้วนะคะเราฟังความน่ารักของชีวิตคู่ระหว่างคุณนุชกับคุณตู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการบริหารจัดการเงินของครอบครัวส่วนช่วงนี้นะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ให้บริหารจัดการและวางแผนการเงินอย่างไรที่จะทำให้การรวมเงิน2กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: สำหรับการจัดการการเงินของคน2คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพียงขอแค่ให้คน2คนนี้เนี่ยได้คุยกันสักนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทั้งทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องการเงินคุยเรื่องการใช้จ่ายคุยเรื่องรายได้ที่จะได้รับคุยเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองคุยถึงภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่การคุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการใช้เงินของครอบครัวของเราได้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆครับหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องการเงินระหว่างเราและคู่ของเราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคืออะไรคือการแบ่งบัญชีวันนี้เรามีวิธีการแบ่งบัญชีง่ายๆของครอบครัวของคู่สมรสลองมาดูกันว่า5บัญชีง่ายๆนั้นคืออะไรบ้างบัญชีที่1ครับเราเรียกว่าบัญชีกองกลางของครอบครัวบัญชีกองกลางของครอบครัวมีเอาไว้ทำไมเพราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนี่ยกตัวอย่างนั่นแปลว่าเราคุยกันตกลงให้แน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายร่วมกันมีอะไรบ้างแล้วเราก็รวบรวมเงินมารวมกันอยู่ในบัญชีนี้แล้วใครบ้างที่จะต้องใส่เงินลงไปในบัญชีนี้มากหรือน้อยอันนี้เป็นแล้วแต่ตกลงกันบางทีคู่สมรสมีรายรับมากกว่าก็อาจจะแชร์ในส่วนนี้มากกว่าหรือบางทีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านเป็นหลักก็จะสามารถบริหารจัดการบัญชีนี้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เงินออกมาจากภรรยาหรือให้ภรรยาเป็นผู้บริหารจัดการแต่เงินมาจากสามีอันนี้ก็สามารถคิดได้ละลองมาดูต่อครับสำหรับบัญชีที่2เราเรียกว่าบัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นแปลว่าในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตอยู่เป็นครอบครัวชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เงินสำรองฉุกเฉินถือว่าจำเป็นที่สุดใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินมาอุตส่าห์หาทางเลือกในการลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างดีเลิศแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้จะถูกดึงออกไปใช้อันเกิดมาจากเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายแรงเกิดจะต้องมีปัญหาต้องไปรักษาพยาบาลนี่คือเหตุที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ต้องมาดึงเงินออมดึงเงินเพื่อเป้าหมายหรือดึงรายได้ประจำหรือแม้กระทั่งดึงเงินในอนาคตเอาไปใช้จ่ายทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเงินในระดับครอบครัวและในระดับบุคคลก็คือการสำรองเงินตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นในครอบครัวจึงควรมีเงินสำรองเท่าไหร่ดี 3-6 เท่าของรายจ่ายประจำของครอบครัวเป็นหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่างครอบครัวเราใช้เงินประจำสักเดือนละ 20,000 บาทแปลว่าครอบครัวนี้ก็จะต้องมีเงินสำรองอยู่ที่6 คูณ 20,000 ก็ 120,000 บาทถือว่าอยู่ในบัญชีสำรองฉุกเฉินของครอบครัวและเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามก็ให้ไปดึงเงินจากบัญชีนี้มาใช้จ่ายบัญชีที่3ครับเราเรียกว่าบัญชีลงทุนต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็มีการออมและลงทุนของเราเองอยู่แล้ว แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องคิดด้วยกันถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการที่สามีภรรยามีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันและต้องมาอยู่ด้วยกันและต้องมาคิดบริหารจัดการเงินให้งอกเงยร่วมกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องมีการคิดเรื่องความเสี่ยงของกองทุนหรือการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนใน

0: สังหาริมทรัพย์ร่วมกันเช่นเดียวกันได้ไปแล้วนะครับ3บัญชีเราพอรู้แล้วว่าเราต้องมีกองกลางไว้ใช้รายจ่ายที่ใช้ร่วมกันเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจะต้องมีเงินลงทุนในบัญชีลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ครอบครัวเราสามารถไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บัญชีที่4ครับเราเรียกว่าบัญชีเพื่อลูกบัญชีนี้อาจจะมีและอาจจะไม่มีในบางครอบครัวครอบครัวไหนไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องมีบัญชีเพื่อลูกครอบครัวไหนที่คาดว่าจะมีลูกแน่ๆไม่ต้องรอว่าจะต้องตั้งท้องหรือคลอดลูกออกมาแล้วนะครับบัญชีนี้สามารถที่จะคิดออมสะสมและลงทุนได้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเลยทันทีถามว่าบัญชีเพื่อลูกมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาใครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอาจจะต้องมองถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละระดับที่เราต้องการเอาไว้เลยทุกวันนี้ค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะครับเอกชนในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เทอมละ50,000บาทหรือเกินกว่าหลักหลายแสนบาทด้วยซ้ำลองดูบัญชีสุดท้ายครับบัญชีส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องการความมีส่วนตัวเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพื่อเรื่องที่เราชอบเพื่อไลฟ์สไตล์ของเราเองเพื่อสิ่งที่เราต้องการและไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองก็จำเป็นที่จะต้องมีการกันบัญชีส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งคำว่าบัญชีส่วนตัวคงบอกไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยก็คงอยู่ที่เป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนแต่อย่างน้อยๆการที่แต่ละคนมีบัญชีส่วนตัวก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตของแต่ละครอบครัวสามารถทำได้ราบรื่นขึ้นเห็นไหมแล้วครับเอาง่ายๆแค่คน2คนมาอยู่ด้วยกันคิดเรื่องบัญชีให้ได้5บัญชีแค่นี้ก็สามารถจัดการเงินได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็มีโอกาสทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการไว้ได้ไม่ยากเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนได้นะคะติดตามย้อนหลังที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่
1: ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ประตูเป็นหลัก
4: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช
2: ่
0: โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: จริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะ
0: เออ
2: สมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู
0: ่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตค
0: ่
2: ะเนื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั่ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายนะออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยเอามาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
2: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: นั่น
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3 เซนครึ่งค่ะ
3: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
3: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
3: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ไ
3: หม
2: ใช
3: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ย

0: นี่เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะ
2: เตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค่ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพ
2: ื้
1: น
2: ค
1: อนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิดๆ
2: มันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงเก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็นอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องกับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
2: ัง
1: จะ
2: เป็นสีเข้มไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
2: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่เ
2: ก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไ
2: หมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะ กันอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไป

0: อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
1: เหนื่อยตกเหนื่อยตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
1: ใช่ใช่ใ
0: ชด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
1: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
0: ่มันเป็นบ้านไม้เลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่ดูเสา
1: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
1: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามกาลเวลามันคงนานมาก
0: นะใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
1: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
1: ้
0: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได
1: ้อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
1: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
1: ้แล้วเขาจะมา
0: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
0: ัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
2: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
2: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมนะคะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
2: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: ก็ยังไงก็ถือว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
1: ค
0: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
2: ๆใช่เพราะว่า
0: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
1: ใช
0: ่
1: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
2: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
0: ปัญหาปลวกพันเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
0: เดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
2: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
1: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
2: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
1: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
0: ่ะแม่เตียงแม่กระโดดจริง
1: ๆเลยเ
0: รีย
1: นก่อนนะ
0: โอ้โหต้องเริ่มงาน
1: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
0: ่
2: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
1: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
1: ค่ะ
2: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ละ
0: คนนะเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมานาบูด
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: อู
0: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่องตรงนี้
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่นใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่แล้วเป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
1: ้
5: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
1: ค่ะ
5: จนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้ประมาณ

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
4: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็นยังไง

0: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
1: ท่านนายครับอย่างไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
1: เรื่องระดับมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราวะนะถูกจับติดร่างแล้วยังมาถูกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแกงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไร่พืชนี่ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควร

อนแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทําให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformation เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุข

0: และบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เนี่ยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพย์นะคะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเงี้ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็ว
4: มา
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้โอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขาหมาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เข้าไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ดุเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: เอาหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะตะละยา
3: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงองอ่ะไอ้นี่ปังเย็นไงน้อง
3: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะเนี่ยวัยรุ่น
4: มามีอะไรวะมาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายเนี่ยมีหมามีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: ร้องไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
4: ไม่เหงาย
3: ายเหมียนยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมันได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้ เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋อง
3: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
4: มันได้ผัวใหม่ยายก็ มันอยากจะแต่งอะเนาะให้มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
3: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
4: โอ้ดีเน
3: า
4: ะ
3: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอีอู่ไปด้วยได้
4: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็ได้เดี๋ยวไม่จบ
3: คุณยายเนาะ
4: เออไป
3: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
4: เขาไล่ยายนะเว้ย
5: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
6: จ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอ่ะหนูจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยวโอ้แดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
6: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
7: ค่ะ
6: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
7: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
6: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมข้อขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมต้มแล้วก็ขายนมเยอะเซ่
7: ค่ะก็คือ
6: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
7: คุณแม่คะหนูรู้สึกถ
6: ึ
7: ง
6: ใช่แล้วแล้วก็มีไขมันสูงด้วย
7: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
6: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
7: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วค่ะแม
6: ่โอ้ไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู้นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
7: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
6: ว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม่
8: หิวข้าว
6: ก็นี่ก็ขนมมากินสิมึงเห็นมันขี้เหรอ
8: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
6: ก็กินสินี่ก็ขนม
8: ข้าว
6: กินอะไรล่ะ
8: ตังแม่ตัง
6: ใหม่อย่างงี้แหละลูกแม่อย่างงี้แหละ
8: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
7: ่แม่เย็นนะคะ
8: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังเว้ย
9: ไอ้
8: จ
9: ุ๋มแม่เว้ย
6: นี่โอ้ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
7: อ๋อเราเพื่อนเขานี้เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม่
6: เอาลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
7: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอ
10: ันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลไปไปนะลูกนะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
7: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
6: ลูกแม่น่ะมันเป็นคนดี
7: จ้าม
6: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
7: คุณพ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
6: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
7: ่คุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะ
6: ทุกวันนี้แล้วแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาพะโอ้แม่น่ามือ
7: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
6: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
7: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
6: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
7: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
6: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้น่ะแล้วก็ขูดมะพร้าว
7: จ้า
6: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
7: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยเน
6: า
7: ะ
6: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
7: ขี่กระต่าย
6: นี่มันทำให้หน้ามืดได้เลยเออเดี๋ยวต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
7: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
6: จริงเหรอ
7: ใช่
6: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
7: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
11: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
6: ไม่เคยเลย
9: ไม่เคยไป
11: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
9: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
11: ่ไม่เคยเลย
9: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
11: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
9: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะจะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
11: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
9: พาลูกไปด้วยได้
12: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
11: เอาขนมไปขายได้ไหม
12: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
11: ขอบคุณมากค่ะ
13: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
14: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
15: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อ เป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้

0: ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเนี่ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบสองเนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
1: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
0: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
1: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
0: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5 นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวนี้น้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูด

0: ที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
2: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
4: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับริฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
5: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ
6: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสมเนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสมเองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสมเนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุป

0: ที่เราได้มานี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสมฟังอีกทีนึง
1: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
2: มีค่ะมี
1: เยอะไหม
2: เยอะ
3: วิธีรักษาก็คือไปที่
2: อนามัยที่
4: เรา
2: พ
4: อสักแล้วเขาจะให้อะไรมา
2: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
3: ให้ยาทาน
1: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ชุดแพ้
2: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
1: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
2: ม
1: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
5: จงนะจงอาง
1: จงอางเหรอคะ
6: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
5: ต้องไปทำคนตั้งอยู่ว่า
1: ก
5: ็ตั้งอยู
1: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
5: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
1: ตีทันก็ตี
7: ตีทันก็ตี
8: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสมนะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสมถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสมซึ่งกลุ่มอสมเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสมที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
9: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
6: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสมเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรอพอสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสมแต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทํางานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ํายุงลายอะไรอย่างงี้เป็นส่วนมากนะครับ
10: ก็สำหรับ

ของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางหมู่เป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็

0: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแผนไทย นะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
2: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทําไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
3: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
5: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่ที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
6: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรควันก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่า

0: นวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
1: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รปสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
2: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็ยังพี่อสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
3: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความกว่านิดนึงแต่ว่าก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทัชชี่บอกอะค่ะ
4: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยอะค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนําอะไรกับพวกเราเนี่ยเรายังคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราอะค่ะแต่พอได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์แนะนําในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการมั้ยนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
2: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม IPE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเห็นข้อและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนนี่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็คือเขาจะเรียนในเรื่องของการก็เขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
5: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสม.คือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
6: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
7: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
6: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไมค์ก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
7: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรเงี้ยครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
5: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
8: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: จ้าของปูน้องเจียว
4: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มาหาอะไรบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่น
1: นุ่นไปสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: อะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จำกัดความของนักนิติวิทยาศาสตร์อะค่ะก็คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลค่ะ

0: ปัจจุบันได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการตรวจร่างกายและวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความผิดและจับคนร้ายมาลงโทษผู้ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เราเรียกว่านักนิติวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะชื่อแพรวสุภัชริยาวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะนักนิติวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมค่ะการทำงานในรูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์คือจะเป็นของเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะการตรวจพิสูจน์ DNA หรือสารพันธุกรรมการตรวจพยานเอกสารหรือการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือหรือฝ่ามืออัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางเคมีทางพิษวิทยารวมทั้งการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์แล้วก็การตรวจทางฟอร์เรนซิกดิจิตอลนะคะในเรื่องของรูปแบบของวัตถุพยานที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์

ร์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและก็การตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคือการนำความยุติธรรมมาสู่สังคมทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดจากหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะคะก็คือประโยชน์และความสำคัญของนักนิติวิทยาศาสตร์คือช่วยและเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะช่วยนำความยุติธรรมนั้นมาให้กับประชาชนค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดหรือว่าจากพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อพดุงความยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะค่ะเริ่มสนใจอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะคือด้วยความที่อยากจะเป็น FBI หรืออยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพเหมือนในหนังในซีรีส์ซึ่ง The X-Files ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วมีแพชชั่นมี motivation ว่าตัวเองอยากจะทำงานด้านนี้จนกระทั่งได้เรียนปริญญาตรีนะคะประมาณช่วงปี4ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้เพื่อจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนและสังคมด้วยค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะจบปริญญาตรีคณะสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรับปริญญาโทจากสาขานิติวิทยาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จาก University of Lincoln ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกเรียนสาขานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็น CSI อยากเป็น FBI นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเปิดสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเรามีแพชชั่นหรือ motivation ที่จะอยากเป็นแบบนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนสาขานี้เพื่อที่จะต่อยอดในองค์ความรู้ที่เรามีตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพราะปริญญาตรีเนี่ยเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์เราก็จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ใหญ่มาบ้างก็เลยคิดว่ามันสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยค่ะหลังเรียนจบแล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นที่แรกค่ะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รวมเวลาประมาณ15ปีแล้วเริ่มต้นทำงานนะคะด้วยการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการที่กลุ่มนิติพยาธินะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องผ่าชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานช่วยคุณหมอของการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานจากทางร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าอวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆก็ปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ห้องผ่าศพเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการออกสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานสอบสวนร้องขอก็จะมีการอยู่เวรตอนกลางคืน24ชั่วโมงเพื่อสแตนด์บายหากมีเคสเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีก่อนที่จะไปช่วยราชการอยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาประมาณ2ปีนะคะก็ได้ปฏิบัติงานในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดคดีถูกยิงหรือเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจทหารนะคะก็ใช้เวลา2ปีอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อที่กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะนักนิติวิทยาศา

เนี่ยก็เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยสังคมมากที่สุดก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะคะปี2546ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนั้นก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าต้องไปช่วยผู้ประสบภัยอยู่ภาคใต้นะเพราะมันมีผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปกับทีมแล้วพอไปถึงก็คือได้พบกับสิ่งที่แบบคือเราไม่เคยเจอมาก่อนคือศพเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนั้นยังไงหรือจะทำยังไงกับศพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีอย่างเงี้ยก็มันทำให้รู้สึกว่าเราได้ทั้งใช้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการทำงานกับบุคคลอื่นงานตรงนี้ก็ทำให้เราได้โตขึ้นและได้เรียนได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการกระบวนการทางความคิดแล้วก็เรื่องของการนำองค์ความรู้ของนิติวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมาใช้ในการพิสูจน์บุคคลนิรนามทั้งหมดแล้วก็คืนศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติเขาเนี่ยค่ะคือแนวคิดในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งของความยุติธรรมให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องช่วยบุคคลคนนั้นให้ได้เหมือนเสมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคติประจำใจหรือคำคมในการทำงานก็คือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วพอเรารักในสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดความสำเร็จ

0: ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นซึ่งสามารถจับกุมคนร้ายมาลงโทษได้ถึง 90% ของคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น
1: กระบวนการการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยทางนักนิติวิทยาศาสตร์หรือทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมของคุณหมอหรือทีมแพทย์ชนสูตรศพเนี่ยจะทางไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเก็บพยานหลักฐานและตรวจดูเบื้องต้นว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมโยงการกระทำความผิดนั้นเมื่อดำเนินการเก็บพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จะนำหลักฐานเหล่านั้นกลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไรมีสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของวัตถุพยานชิ้นไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้บ้างนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรมหรือ DNA ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษและเคมีห้องปฏิบัติการตรวจทางฟิสิกส์ขม่าวปืนอาวุธปืนต่างๆนะคะรวมถึงพยานหลักฐานทางดิจิตอลด้วยซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้ก็คือจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นในห้องปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานหรือผลการตรวจพิสูจน์เหล่านี้ไปจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนนำผลการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะใช้เป็นสำนวนคดีขึ้นสู่ศาลต่อไปค่ะจริงๆทุกเคสนะคะจะเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรารับมือยากทุกเคสเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยคือเหตุการณ์ต่างๆจะไม่มีความคล้ายคลึงอาจจะมีของประเภทที่คล้ายคลึงเช่นเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันหรือว่าเป็นฆาตกรรมเหมือนกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะไม่มีความเหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะมีความยากง่ายในการรับมือแตกต่างกันไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าในเรื่องของความยากง่ายก็จะคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันที่จะมาจากญาติเองหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายที่เขาจะกดดันการทำงานของเราและอยากให้ผลการตรวจนั้นเป็นไปตามที่ต้องการสำหรับการรับมือในเรื่องของแรงกดดันจากทางญาติหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายเองนะคะทางนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหรือให้ข้อมูลกับญาติโดยตรงแต่เราจะให้ญาติหรือว่าผู้ต้องการข้อมูลนั้นน่ะไปสอบถามหรือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีตัวจริงแทนสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะมีนโยบายคือจะไม่ให้ผลหรือว่าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กับญาติหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เราจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ไปที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งกับญาติต่อไปค่ะ

นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต้องมีใจที่รักในการปฏิบัติงานจริงๆนะคะไม่นำผลประโยชน์ของหลวงมาทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์คุณสมบัติจริงๆก็คือจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลแล้วก็ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ของเขามากขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นเราก็จะต้องตามให้ทันก็จะต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความช่างสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสังเกตค่ะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาห้ามหยุดเรียนรู้เพราะว่าการหยุดเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรากรอบความคิดของเรามันจะตันฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเสมอเพราะเทคโนโลยีและองค์ความรู้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะพบปะผู้และยอมฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีองค์ความรู้ด้านภาษาที่ดีด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับมุมมองของนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางอเมริกาเองนะคะเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะพัฒนางานต่อไปค่ะในเรื่องของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตตามปกตินะคะก็ช่วงแรกๆของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องไปช่วยคุณหมอผ่าชันสูตรศพในห้องศพนะคะช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆ นิดนึงตรงที่ว่าเราได้เจอในสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องของความเครียดที่ตามมาด้วยเพราะเราจำภาพเขาติดตาแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความเครียดไปในช่วงแรกๆแต่พอเริ่มทำงานไปได้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความชินกับการทำงานแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือทำงานไปได้ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติงานแล้วก็งานกับชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่นะคะ

ัสดีค่ะชื่ออลิซาลาสวีศิลาชื่อเล่นมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1หลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะจบจากหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ไปนะคะต้องการที่จะประกอบอาชีพทางหน่วยงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ออกสถานที่เกิดเหตุโดยตรงและเป็นงานที่ท้าทายค่ะ

ผมชื่อนายภาคสันทนรักษ์ครับกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับแรงบันดาลใจของผมในการเลือกเรียนหลักสูตร

0: อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับทำให้ผมคิดว่าถ้าผมเรียนในสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทำมันออกมาได้ดีครับถ้าผมเรียนจบหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมจะไปประกอบอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ครอบครัวผมสนับสนุนในอาชีพนี้ครับ
1: ผมนะครับอาจารย์สกุลกิจเอกจักรวาลประจำสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเปิดเป็นที่แรกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันครับผมในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับความสำคัญคือจะเห็นได้จากภาพข่าวตามสื่อสังคมต่างๆนะครับหรือว่าในคดีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกคดีเลยมีการถามถึงนะครับวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยครับจะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากนักศึกษาที่กำลังเรียนเนี่ยเป็นปีแรกนะครับแต่ทางหลักสูตรได้วางแนวทางอาชีพของนักศึกษาไว้แล้วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเลยเช่นนักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุการพิสูจน์เอกสารนะครับการพิสูจน์เครื่องสุนปืนนะครับหรือว่าลายนิ้วมือแฝง DNA เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของกรมคุมประพฤตินะครับกรมบังคับคดีและกรมราชทัณฑ์ครับผมจุดเด่นของหลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการนะครับมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์และก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับน้องๆจะได้มีการฝึกในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนะครับเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์มามากครับในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียน4ปีโดยปี1ปี2เนี่ยนักศึกษาก็จะเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยานะครับในส่วนของปี3ปี4เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นวิชาเอกนะครับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงครับ
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ได้ครับสายศิลป์หรือสายวิทย์เพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่จบมาทั้ง2สายนี้ในส่วนของนักเรียนสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจในเรื่องของอาชญาวิทยาได้เร็วกว่านักเรียนสายวิทย์ครับส่วนนักเรียนสายวิทย์เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เร็วกว่านักเรียนสายศิลป์ครับและเนื่องจากคณะของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นักเรียนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันเรียนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องเน้นอาจารย์ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้นของการเรียนรู้ครับ
1: แต่เนื่องจากวุฒิปริญญานะครับเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยควรที่จะมีความชอบสงสัยนะครับที่สงสัยชอบคิดหาคำตอบนะครับชอบค้นคว้านะครับมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะครับชอบหาคำตอบในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาชญาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครเองที่คณะหรือว่าที่มหาลัยได้เลยนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับผู้สอบเข้าก็

คือว่าจะมีการพูดคุยนะครับสอบถามถึงความชอบหรือความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ

0: ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าสอบถามทางเพจของอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็สามารถสำรวจได้จากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลของตัวเองค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆดูจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรเรามีความถนัดในด้านไหนศิลปะหรือวิทยาศาสตร์หรือการเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆทำในสิ่งที่น้องๆชอบหรือถนัดน้องๆก็จะทำออกมาได้ดีครับ
3: อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับสังคมคือด้วยความที่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะคะหลากหลายศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวิธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการนำความยุติธรรมเนี่ยมาให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสหรือเขาไม่ได้รู้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ในการยืนยันกระทำความผิดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้มากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือศาลจะเชื่อและรับฟังพยานบุคคลมากกว่าใช้พยานฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันพอนักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงานเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ในกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้นเราได้นำพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลและก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ทำให้ศาลเนี่ยสามารถใช้หลักฐานของเราในการที่จะนำผู้กระทำความผิดจริงๆอ่ะขึ้นสู่ศาลไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ขึ้นสู่ศาลนะคะจากคำเชื่อของพยานบุคคลอื่นๆ

ความสุขและความภาคภูมิใจของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ของแคลนะคะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาด้อยโอกาสแล้วก็ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยให้ไปสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกัน

เช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดีค่ะตาพระจันทร์วันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีครับ คลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ

0: ช่ใช่ปากบางนี่แหละ
1: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
0: มันต้องเป็นโคลน
1: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
0: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
1: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
0: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
1: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
0: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
1: ค่ะ
0: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
1: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
0: ้
1: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบาง
0: คือมันกิน
1: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมันดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคแต่เดี๋ยวตามบางจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บางโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
0: รูออกมันนี่รูพี่มัน
1: รูเข้ารูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
0: ใช
1: ่เนาะแล้วความต่างของมันต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
0: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
1: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
0: มันข้าว
1: มันลื่นใช่ไหมบางบอกมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกนะ
0: ลองไปดู
1: ขออนุญาตนะคะ
0: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
1: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมื่องนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุกขักขุกขัก
0: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวันจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทําไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทําไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
0: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
1: ถ้าเราสะเทือนใช่มั้ยคือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งยุ่งยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาต่อมาอะไรแบบนี้ด้วย

0: เดี๋ยวรูนี้นะคะนวลจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
0: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
0: โอเคไม่ดึงกางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
0: มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่า

0: มันจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
1: ได้ได
0: ้ได้ไหมโอเคเอาละเดี๋ยวบังจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
2: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
2: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: หน้า
2: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะ
1: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันลุก
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำน้ำมันสั่นปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียบข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อน

0: วดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยเนาะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิเลยซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเรื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็กๆ
3: ครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ

0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันอร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อเหมือนปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานด้วยมาก
0: หวานแล้วมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ขึ้นอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาล
0: น้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: รานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวมันกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: เด้ง
0: มันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักตีล้อมใช่ไหม
1: ผักตีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะ

0: ห็นไหมพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: น้องบางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินเยอะนั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปะด้วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดนี่ทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดินไปถึงห้องน้ำไปที่เรือ
0: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมา
3: ข้างบนนู้น
0: วิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาทำไมแต่แรก
4: สักทีลืมสักทีอมรินทร์ทีวี
5: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับและทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้เป็นนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับ

ที่มันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับโปรโมทไอศกรีมบาบอกะทิสดจังหวัดนราธิวาสช่วยรักษาความเย็นให้ลูกค้าพกกลับบ้านกินอร่อยหอมหวานเทศบาลนครพิษณุโลกจัดประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านพร้อมลอยกระทงดิจิทัลชมแสงสีประดับไฟยามค่ำคืนจุฑามาสผูกโพพาเที่ยวถ้ำสีทนจังหวัดหนองบัวลำพูมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยตระการตาพบพระพุทธรูปโบราณนับพันองค์สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมก็คือการสร้างอาคารเพื่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อจะได้เก็บรังนกไปส่งขายกันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศมากเลยนะครับก็หวังให้รัฐนั้นยกระดับและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยครับอาคารเพื่อให้นกแอ่นเข้ามาทำรังบริเวณใกล้ลำน้ำโขงบ้านหนองจันตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มมาเปิดบ้านให้นกเข้ามาทำรังเป็นเวลากว่า2ปีครับนี่เป็นการลงทุนของนายนพศักดิ์เดชาวุฒิศักดิ์หรือว่าโกเปียกอายุ76ปีแล้วครับซึ่งเล่าให้ฟังว่าระยะแรกที่เริ่มทำธุรกิจนะครับก็ต้องเสียเวลากับการปรับจูนอุปกรณ์เสียงเรียกนกเข้ามาทำรังไปราว1ปีเลยครับเพราะว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องเปิดเสียงล่อแห่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับมีนกด้วยกันอาศัยอยู่ถ้าเสียงเรียกเลียนแบบดังไปหรือค่อยไปอันนี้มีผลต่อความสนใจของนกหมดเลยครับกว่าเรียกว่านกจะเชื่อหรือว่าสนใจบินเข้ามาในอาคารเพื่อมาทำรังนกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระบบเสียงอยู่หลายหนนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังบ้างแล้วครับราวๆสักประมาณ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในอาคารจำนวนกว่า200รังรวมถึงต้องปรับสภาพอุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในอาคารนะครับต้องใกล้เคียงกับถ้ำจริงๆรวมถึงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารต่างๆด้วยซึ่งนกแอ่นเนี่ยเป็นนกที่กินแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชของชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วผู้เลี้ยงก็เลยไม่ต้องกังวลต้นทุนเรื่องอาหารสำหรับเลี้ยงนกเลยครับ
1: มันสามารถจับมาลงแมลงกินได้ทั่วมันบินไกลถึง20โลนี่ไปหาแมลงกินนะ
2: ต้องมีหัวอาหารหรือให้อาหารอะไรไหมครับต้นน
1: ี้ไม่มีฮะที่ผมเลี้ยงนี่ไม่มีเลยหัวอาหาร
0: แต่ว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่านกแอ่นเนี่ยจำนวนลดลงกว่าที่ควรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับจะมีนกแอ่นบินเข้ามาทำรังเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับผลผลิตที่ได้จากรังนกนะครับจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดราคากิโลกรัมละ 13,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคัดแยกทำความสะอาดราคาก็จะสูงขึ้นอีกเท่าตัวครับแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่สูญหายไปเช่นกันแนวทางการลงทุนสร้างอาคารเพื่อให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้ครับจึงสร้างเม็ดเงินได้สูงหากภาครัฐนำเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยครับ
1: ยังมีหลายเรื่องอยู่ฮะการเลี้ยงก็อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้นี้การทำแบบเนี้ยมันได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วเขามีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งแล้วใจจริงจริงอ่ะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาฆ่ามันนี่แล้วให้มันมาไข่มาขยายพันธุ์มันเองอะไรเอง
0: อธิบายให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำรังแล้วก็เอามาบริโภคนะครับนกนางแอ่นจะทำรังจากเศษใบหญ้าครับแต่ว่านกแอ่นที่เราพูดถึงอยู่นี้ครับสร้างรังจากน้ำลายตัวเองซึ่งเป็นรังที่คนนำมาบริโภคกันมีทั้งรังสีขาวแล้วก็รังสีดำทุกวันนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาลนะครับยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกได้ ชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเพราะว่าทุกวันนี้ครับต้องอาศัยขายให้กับผู้ที่ถือโควต้าเวลาเท่านั้นทำให้ต้องถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับการสร้างอาคารหรือว่าบ้านให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้เป็นการเพิ่มประชากรของนกแอ่นไปในตัวด้วยครับมีผลต่อชาวไร่ชาวนาเพราะว่านกพวกนี้ถ้ามีเยอะจะไปกินพวกศัตรูพืชแมลงต่างๆชาวสวนชาวไร่ก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงได้ด้วยครับของอร่อยอีกอย่างนะครับที่ราคาไม่ได้สูงแพงเหมือนกับรังนกแต่ว่ากินแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันกับไอศกรีมเย็นๆหวานๆกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทำโรม้วนไอศกรีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังที่ร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสโรม้วนไอศกรีมที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนำกลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของร้านไอศกรีมบาบอทรงเครื่องครับที่นำขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซ1คืนนะครับจากนั้นตักไอศกรีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีนึงเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ 3-4 ชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็นลดการละลายของไอศกรีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนำกลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านก็สักประมาณ 10-15 กิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศกรีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับหลายที่ร้านเนี่ยยังมีไอศกรีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาทใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศกรีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับ
3: ลูกค้ามาซื้อไอติมที่ร้านลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคนที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไหมไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมแล้วม้วนแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อเอากลับไปกินที่บ้านประมาณ 10-15 นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ 10-15 กิโลไอติมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได
0: ้ถ้าใครสนใจจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน0922556523นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบอไอศกรีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกตง่ายๆมีกันสาดผ้าใบสีแดงถังไอศกรีมสีชมพูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเสร็จแล้วก็นึกถึงไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณนะครับรถสามล้อขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าไอศกรีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละลายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับส่วนของอร่อยยามเช้านะครับที่หลายบ้านก็ยังนิยมกินกันอยู่อย่างปลาท่องโก๋นะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีร้านเก่าแก่คู่เมืองโพธารามเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดมาหลายรุ่นจนมีอายุยาวนานเกิน100ปีเข้าไปแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก๋100ปียังคงความอร่อยแบบสูตรโบราณไว้ด้วยครับเช้าๆตื่นมาครับถ้าได้กินปลาท่องโกร้อนๆกับกาแฟรสชาติที่ชอบสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีแรงไปลุยกับวันใหม่ได้สบายครับมีปลาท่องโกสีเหลืองทองเนื้อฟูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา100ปีแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นของนายวิทยาแล้วก็นางสมปองศรีอารามภูมิเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่เปิดร้านขายปลาท่องโกในตลาดสดยามเช้าเขตเทศ ทศบาลเมืองโพธารามซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากอาม่าของสามีครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรุ่นที่3นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก100ปีแต่ละวันจะต้องนวดแป้งสาลีกับส่วนผสมต่างๆตามสูตรเฉพาะของร้านเนี่ยก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณผู้ชมประมาณ12ชั่วโมงพอตอนเช้านะครับก็นำแป้งหมักเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จับคู่ลงทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเนื้อแป้งก็จะสุกฟูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจากนั้นใช้ตะเกียบคอยพลิกแป้งกลับไปกลับมาเพื่อให้สุกเสมอกันทั้งตัวครับก็จะได้ปลาท่องโก100ปีสำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ปลาท้องโก๋กรอบนอกนุ่มในแล้วก็สีสวยกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนแบบนี้ครับอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับน้ำมันที่ทอดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยครับ
4: ก็ยังไงเขาบอกเป็นสูตรโบราณของพี่เป็นปลาท้องโก๋สูตรโบราณนะไม่ใช่ปลาท้องโก๋สมัยใหม่จะมีแต่รสเค็มๆปลาท้องโก๋สมัยนี้จะมีหวานๆนิดๆแต่ของพี่เป็นแบบโบราณเลยค่ะ
5: เนื้อของปลาท้องโก๋เป็นย
4: ัง
5: ไงคะ
4: มันก็ข้างในก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวโพธารามด้วยก็นิยมกินกันเป็นอาหารเช้าง่ายๆครับคู่กับกาแฟก็ได้นมสดน้ำเต้าหู้กับโจ๊กก็ได้หมดเลยครับหรือจะกินแบบจิ้มนมข้นหวานแล้วก็สังขยาเป็นของกินเล่นก็อร่อยดีครับราคาขายตอนนี้ตัวละ3บาท7ตัว20บาทนะครับแต่ใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้ตลาดสดโพธารามนะครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอน 5:00 เลยครับเปิดไปจนถึงประมาณ 8:00 นเช้าก็หมดแล้วมีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0627574388นะครับไปซื้อกันได้ตั้งแต่ 5:00 นครับสังคมชนบทของชาวนาหลายแห่งตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วผู้นำสตรี3ตำบลในอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำพูก็เลยนำพลังสตรีเนี่ยมาสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินข้าวพร้อมกันด้วยสร้างความสามัคคีในชุมชนครับจะเห็นภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ตามวิถีพื้นถิ่นของชาวอีสานอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกแทนที่ไปหรือว่าเลือนหายไปด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนบรรดาพลังสตรีและพ่อบ้านร่วม20คนเลยครับมาช่วยกันลงแขกที่ทุ่งนาของนายตินณชาวงมาเจ้าของพื้นที่นา120ไร่แต่ว่าแบ่งปลูกข้าวเอาไว้ประมาณ10ไร่ครับอยู่ที่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับกลุ่มสตรีเขาอยากจะอนุรักษ์วิถีสังคมที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับมาลงแขกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหยอกล้อได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสนุกสนานสามัคคีครับซึ่งการลงแขกเนี่ยไม่ต้องมีค่าจ้างใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการช่วยเหลือเอาแรงมาช่วยกันเจ้าของนาก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารต่างๆตามประเพณีนิยมที่เรียบง่ายของชาวอีสานในบริเวณทุ่งนาอย่างนางสังวานเที่ยงตรงจิตประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้ก็เล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคอีสานพอดีครับเจ้าของแปลงนาขาดแรงงานอยู่เลยก็เลยร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูได้โอกาสนำแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบในการประสานงานภายในอาคารที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองก็จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพราะปัจจุบันนี้ชาวนาก็ขาดแรงงานทำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
6: ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับการดูแลผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับก็คือสำนักงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสวัสดิการด้านประกันสังคมในมาตรา40ด้วยความสมัครใจในพื้นที่ด้วยดังนั้นวันนี้ที่มาวันนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับมาเยี่ยมได้มาให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วย
0: หลังจากลงแขกเสร็จก็ได้เวลาทำอาหารพื้นบ้านตามวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาทำส้มตำแกงหน่อไม้ป่นปูแล้วก็มาปูเสือนั่งล้อมวงกินข้าวกันใต้ร่มไม้แบบนี้ครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเติมน้ำใจให้กันนะครับเป็นการสร้างความสามัคคี แล้วก็รักษาประเพณีเอาไว้จนถึงลูกหลานนะครับและก็ได้ตระหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอีกอย่างที่หายไปนะครับพอไม่มีการลงแขกแบบนี้ก็คือปี่ลำข้าวที่เขาเอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับสมัยก่อนชาวนาเขาจะทำกันเป็นแล้วก็จะชอบและเล่นกันแบบนี้มากสิ่งเหล่านี้ก็เลยพลอยหายไปด้วยครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมีที่เที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วหรือยังนะครับปีนี้จังหวัดพิษณุโลกจัดใหญ่เลยครับประดับไฟอลังการในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จัดงานนะครับพร้อมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลนะครับที่พระราชวังจันทร์หลายจุดที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามทั่วเมืองนะครับโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างป้ายพิษณุโลกซิตี้ด้านหน้าพระเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่พากันออกมาถ่ายภาพท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยครับเทศบาลนครพิษณุโลกปีนี้เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่สะพานเอกาทศรสไปจนถึงสะพานพระราชวังจันทร์และก็จัดแสดงน้ำพุลีลาหอนาฬิกาพิษณุโลกด้วยหรือว่าบริเวณที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกก็มีการจัดแสดงกระทงยักษ์สีทองตามแรงบันดาลใจในหัวข้อแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทำให้การประดับไฟเน้นสีเหลืองทองสว่างสวัยครับแล้วก็มีกระทงใหญ่สีทองกระจายอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลกรวมถึงสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่สีทองของวัดราชบูรณะองค์นี้ด้วยครับที่ถูกจัดแสงให้ชมความสวยงามในค่ำคืนส่วนจุดนี้ครับสะพานพระราชวังจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งกลางวันและกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพากันออกมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยนทิมภูมิปัญญามนตราวังจันทร์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่วนจุดนี้ครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมากจากทุกช่วงวัยเลยครับคือการลอยกระทงดิจิทัลครับที่เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังสืบสานงานประเพณีอันดีงามแบบนี้ได้ครับสามารถมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วไปเลือกรูปภาพกระทงที่ตัวเองชอบนำไประบายสีให้เข้มเต็มรูปนะครับมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งรูปฮิปโปรูปตุ๊กตามาสคอตหมีชื่อดังหรือว่าจะเลือกระบายสีกระทงกรีบบัวกระทงใบตองกระทงขนมปังก็มีให้เลือกเหมือนกันหลังจากที่ระบายสีลงชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสแกนเพียงไม่กี่วินาทีครับกระทงของท่านที่ทำเอาไว้แต่ละคนนี้ก็จะลอยน้ำแบบดิจิทัลได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่หลายๆคนไม่อยากให้มีขยะลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกินไปครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมกันนะครับงานปีนี้จัดขึ้นนะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลกสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พระราชวังจันทร์นะครับและมีให้ไปเดินเที่ยวแบบนี้ได้ยาวจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้พาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสีทนตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมภายในมีห้องโถงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละห้องโถงเนี่ยก็มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปรวมถึงยังไปขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระพุทธรูปมากถึง 5,000 องค์เลยครับติดตามกับคุณจุฑาภาสผูกโพครับ

0: กชัยตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมีภูเขาสลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายในเขายังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างนำพระพุทธรูปมาถวายจนทำให้ที่นี่มีพระพุทธรูปมากกว่า 5,000 องค์ที่นี่คือถ้ำสีทนค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำสีทนใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะถ้ำสีทนเนี้ยเป็นถ้ำหนึ่งในผาน้ำลอดค่ะซึ่งถ้ำเนี้ยไอ้ที่ผาเนี้ยมีหลายถ้ำแต่วันนี้เราจะไปที่ถ้ำสีทนกันก่อน
1: ค่ะไปกันเลย
2: เย่ไป
3: ไปเดิน
1: ทีมงานเราเยอะเท่านี
4: ้ใช่ค่ะอาจจะขึ้นไ
0: วต้องเดินผ่านวัดผาน้ำลอดเดินขึ้นบันไดเหล็กไม่กี่ขั้นก็จะเจอกับช่องเขานี่คือทางเข้าถ้ำสีทนค่ะ
1: ผู้ชมคะที่นี่คือถ้ำสีทนนะคะซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงมีพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า 5,000 องค์ด้วยกันค่ะพระพุทธรูปที่มีมากถึง 5,000 องค์เนี่ยค่ะพี่คือจุดแรกเริ่มคือมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ถ้าจะให้เล่าเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่ะเราเจอกับปัญหาการลุกคืบเข้ามาของเมืองหินเนาะแล้วก็ชาวบ้านรวมกับวัดที่มีพระก็คือหลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาร่วมสนับสนุนการต่อสู้คัดค้านเมืองหินแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำให้พื้นที่เราอ่ะมันออกสู่สาธารณชนนะทำให้เป็นที่รู้จักเขาอยากจะให้พื้นที่อย่างเนี้ยค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยโอเคออกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราเอามาพูดถ้ารูปที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาไว้ในถ้ำดีไหมให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาดูแบบพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพระพุทธรูปเนี่ยเข้ามาไว้ในถ้ำตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 องค์แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแบบจิตศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเอามาถวายเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ภายในถ้ำสีทนมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกมีพระพุทธรูปวางเรียงจนเต็มพื้นที่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งบริเวณทางขึ้นจะได้พบกับค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ

0: ในช่วงนี้ยังคงได้กลิ่นของมูลค้างคาวและยังมีค้างคาวให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่หากมาในช่วงเดือนเมษายนจะได้กลิ่นหอมจากดอกไม้และน้ำอบเพราะผู้นำชุมชนจะมาจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป 5,000 องค์ในวันสงกรานต์ของทุกปีค่ะ
1: ก็ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะหินงอกหินย้อยที่มันเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ตรงแล้วก็มีหินรูปร่างต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการที่แบบแตกต่างกันออกไปในการมองบางคนก็มองว่าเป็นเต่ามั่งมีหมวกแม่มด
2: ค่ะ
1: อันนี้เข้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจับ
2: ค่ะ
1: ไม่ควรเอามือไปสัมผัสค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับหินงอกหินย้อยอ่ะมันจะตายมันจะออกเป็นสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่งอกเพิ่ม
2: ค่ะ
1: แต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าคือชาวบ้านอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเอามือไปจับปุ๊บปีหน้ามันก็จะไม่เงาวับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่งอกมันจะเป็นการทำลายค่ะเราก็เลยขอว่าไม่ให้จับดีกว่า
0: แค่นี้แต่ภายในถ้ำสีทนยังมีทางเชื่อมไปห้องโถงอื่นได้อีกหลายห้องอย่างห้องโถงที่เรากำลังไปชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคค่ะ
3: ไปไหนคร
2: ับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพญานาคนะคะค่อนข้างแคบมากค่ะตรงนี้ค่ะโชคดีนะคะเราใส่หมวกกันน็อกเข้ามาค่ะไปตรงไหนต้อเนี่ย
3: ไปเลยครับ
2: นู่นเหรอมันต้องไปยังไงอ่ะ
3: มุดคานเข้ามาเลยครับ
2: พี่ยังไงอย่างนี้หรอ
3: ไปเลย
2: นี่หรอ

0: มาถึงแล้วครับ
1: ทำพญานาค
2: โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะทำพญานาคนะคะมาเจออีกห้องโถงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมืดมืดมากค่อนข้างมืดเพราะว่าไม่มีไฟเลยในนี้ค่ะแต่ห้องโถงตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงได้เรียกว่าถ้ำพญานาคนะคะตรงนี
3: ้เพราะว่ามันมีหินย้อยมาตามสายน้ำครับคล้ายๆกับพญานาคครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำพญานาคครับ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นโถงที่แบบว่าอยู่แยกออกมาจากถ้ำใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นภูเขาหินปูนมันก็จะมีทะลุขึ้นไปข้างบนมันทำให้อากาศถ่ายเทเราสามารถอยู่ในนี้ได้หลายคนแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอากาศจะไม่หมด
2: ค่ะ
4: เพราะว่ามีอากาศตลอด
5: แล้วก็จุดแตกต่างอีกอย่างนึงของถ้ำนี้กับข้างนอกก็คือมันจะมีหินที่มีสีเหมือนดินแบบนี้ค่ะที่มันไหลลงมาจากข้างบนแล้วเป็น
3: ส้ม
5: เหมือนทานน้ำตกที่ไหลลงมาแต่อันนี้คือไม่ใช่ดินนะคะไม่ใช่ดินเป็นหินเหมือนกันแต่แค่มีสีเหมือนดิน
4: ใช่
5: เป็นน้ำตกสีแดงที่ไหลลงมาจากข้างบน
3: แต่ถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาด้วยครับแต่หน้านี้มันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำ
2: แต่นี่เขาไม่ค่อยได้แบบส่องแสงประกายเหมือนกับ
3: ใช่
5: จะเป็นคนละประเภทค่ะคิดว่าลักษณะการย้อยลงมาของน้ำเนี่ยมันน่าจะมีตะกอนดินลงมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ไม่มีระยิบระยับเหมือนหินปูนที่มันไหลลงมากับหิน
2: ค่ะ

0: ละครั้งนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วมันดันของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีพระท่านเลยมานั่งภาวนาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดด้วยหินละครั้งนี่ก็เป็นได้เพราะว่ามันมีแบบรูปแบบของถ้ำตัวนี้แยกตัวนี้มันจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยแบบคนละอย่างกันแล้วก็เป็นที่สงบแยกออกมามันจะสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรรบกวนแต่ข้างคาวแต่เสียงข้างคาวยังไม่มี
1: พวกผมเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ครับก็เลยอยากสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักครับแนะนำผ่านเพจครับเพจนครผาดงว่าไฟไม่ไปไม่รู้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเว็บใช่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับที่จะสื่อสารให้คนได้เข้ามาเที่ยวครับ
2: ภายในถ้ำเรายังพบกับสัตว์หลายชนิดทั้งแมงร้อยขาจิ้งโกร่งถ้ำและตัวบึ้งออกมาอวยโฉมให้ชมถ้ำสีทนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำพูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้ามาชมความสวยงามและกราบไหว้พระพุทธรูป 5,000 องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เป็นประจำทุกวันค่ะ
3: การเข้าไปเที่ยวถ้ำสีทนนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยแต่ว่าต้องไปกับไกด์ชุมชนนะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันเอาไว้นำเที่ยว063-260-3203นะครับส่วนวันจันทร์หน้าครับคุณผู้ชมคุณจุธามาจะพาไปดูภาพเขียนสีโบราณอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำสีทนด้วยรอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยครั้งแรกของเขาใหญ่ครับกับการลอยกระทงใบไม้บูชาลำตะคองและผืนป่าเขาใหญ่ครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำลำคลองของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะปรางบ้านคลองเพนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปร่วมงานกันได้ครับบริเวณท่าน้ำบ้านท่ามะปรางคลองเพนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสร้างสุขคูเมืองนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคูเมืองครับแม่ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั้งคุณครูจับจ่ายซื้อของกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับแต่ว่าทําไมตลาดถึงไม่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยคงต้องไปถามจากคนที่รู้เรื่องนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้น่าสนใจมากนะครับถึงขั้นมีตลาดย่อมๆในโรงเรียนเลยแล้วไอ้เจ้าตลาดที่ว่าเนี่ยก็เป็นตลาดที่ไม่ได้มีแต่เด็กๆของโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของได้อีกด้วยและของที่เอาเข้ามาขายเนี่ยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปฟังคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครูจุ๋ยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูจุ๋ยเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้อยู่นะครับโครงการตลาดในโรงเรียนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะอยากจะให้ชุมชนของเรามีแหล่งที่ผลิตและก็จำหน่ายผลผลิตในความปลอดภัยเพื่อที่จะให้นักเรียนลูกๆของเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ให้ชุมชนที่มีผลผลิตที่ปลูกในระดับที่ปลอดภัยขึ้นไปจนกระทั่งอินทรีย์ได้มามีส่วนร่วมในการจำหน่ายเพราะว่าเกษตรกรที่เขาทำแล้วเขาก็ยังหาแหล่งที่จะไปขาย
0: หาตลาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เราก็เป็นตลาดให้เขา
2: ค่ะโรงเรียนก็เลยส่งเสริมให้
0: เขาก็จะได้รู้สึกว่าทำแล้วมีที่ขายงั้นมาปลูกเกษตรอินทรีย์กันเถอะ
2: ค่ะมาตรงนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความภาคภูมิใจฉันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนของเรามีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
1: คุณผู้ชมครับโครงการตลาดเพื่อลูกหลานและชุมชนที่เห็นอยู่นี้นะครับเขามีกันมา3ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นมาจากโครงการโรงเรียนกินสบายใจซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อปลูกผักไว้กินเองกันในโรงเรียนนั่นเองครับแต่ก็อย่างว่าละครับโรงเรียนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัดผลผลิตก็เลยไม่พอกับจำนวนนักเรียนแม่แล้วคุณครูแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับเนี่ย
2: คราวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเรามีจำกัดจำนวนนักเรียนของเราม
0: ีมาก
2: ดังนั้นเราก็จะต้องขยายฐานการผลิต
0: มันต้องมีคนที่ปลูกอาหารปลอดภัยให้เรามากขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยกระจายข่าว
2: ชวนโดยที่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับ
0: ชาวบ้านชุมชน
2: ให้ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากเรียนรู้อยากทำเกษตรอินทรีย
0: ์เราสอนมีข้อมูลให
2: ้มีข้อมูลให้โดยเด็กๆของเราเป็นวิทยากร
0: เด็กเป็นวิทยากรเองด้วย
2: เด็กเป็นวิทยากรค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นพลังอย่างหนึ่งจากลูกสอนแม่นะคะแม่เรียนรู้กับลูกมันก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือ
1: คราวนี้พอจะเริ่มสร้างตลาดขึ้นมามันก็ต้องเตรียมอะไรต่อมีอะไรกันหลายอย่างคุณครูต้องประสานงานกี่ฝ่ายกับใครที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างล่ะครับ

0: อนที่จะเปิดตลาดทางคุณครูศรีสุดากับท่านผอ.พิสิทธิ์นะคะบอกว่าอยากเปิดตลาดเพราะว่าผักบางทีที่เกษตรกรผลิตหรือว่าโรงเรียนผลิตเนี่ยมันก็ล้นเกินที่จะเอาไปประกอบอาหารในโรงครัวเพียงอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยได้เห็นด้วยว่าการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่เนี่ยมันสามารถส่งต่อไปถึงอาชีพของเขาได้ในอนาคตซึ่งเขาต้องได้เริ่มเรียนรู้เห็นตั้งแต่แปลงไปจนถึงการจำหน่ายแล้วได้นับเงินนับตังค์ด้วยแล้วก็เอามาเข้าเป็นกองทุนที่นี่ด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากเปิดตลาดก็เรียกประชุมทั้งเครือข่ายเกษตรกรโรงเรียนแล้วก็ภาคีต่างๆเนี่ยค่ะว่าเราอยากเปิดตลาดเราจะใช้ชื่อตลาดว่าอะไรตลาดเราต้องไม่เหมือนตลาดข้างนอกที่มั่วจนไม่รู้ว่ามาตรฐานปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาตรฐานตลาดขึ้นมาพอทำมาตรฐานตลาดขึ้นมานี่มีข้อกำหนดกี่ข้ออะไรยังไงบ้างแล้วมีมาตรฐานก็เหมือนกับกฎหมายของพวกเราแล้วเนี่ยเราจะรักษามันยังไงแล้วก็ต้องมีกิจกรรมการตรวจแปลงการประชุมพิจารณารับรองร่วมกันพอเคาะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จัดวันคิกออฟตลาดขึ้นมาก็คือจัดงานแล้วก็เชิญทางอำเภอเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมเปิดตลาด
1: มาถึงตรงนี้แล้วผมก็เริ่มเห็นปัญหาของโรงเรียนนี้แล้วครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องจำนวนวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับสำหรับที่นี่แต่เรื่องวัตถุดิบที่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนนี่สิครับดูแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากซะด้วยแต่โรงเรียนบ้านคูเมืองก็ยังโชคดีที่มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขทันทีถ้าอย่างนั้นเราไปฟังจากผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมถึงต้องใส่ใจกันขนาดนี้
2: ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.พิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเกิดขึ้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นอดีตผอ.เนาะ
3: ครับผม
2: เพิ่งเกษียณไปดูไม่ออกเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจครับผม
2: ต้องถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของโครงการอาหารกลางวันของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
3: เริ่มต้นจริงๆแล้วอาหารกลางวันเขาก็จัดของมาตลอดเนาะแต่ก่อนนี้ได้หลายโรงเรียนที่อยู่มาก็เริ่มดูจากเด็กเวลาเขาเข้ามาเนี่ยจะมีแผลผุพองตามร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตัวนี้ก็เลยไปดูไปวิเคราะห์ไปอะไรต่างๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปใส่เป็นพวกสารเคมีเป็นพวก
2: โดนสารเคมีจาก
3: อะไรต่างๆ
2: การปลูกพืชผักอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ทีนี้พอเด็กก็ไปลุยปรากฏว่าเป็นแผลผุพองเอามาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงปูปลาต่างๆในทุ่งนี้มีไหมไม่มีฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะต้องให้เขารู้จักการผลิตในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพ
2: ครับผม
3: พาเขาอบรมเกี่ยวกับสารที่เป็นชีวภาพอะไรต่างๆก็ส่งเสริมให้กับชุมชนเขาทำในเรื่องนี
2: ้
3: นะครับก็ทำมาตลอดในทุกโรงเรียนจนมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยผมเข้ามาในครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะ
2: ครับผม
3: นะครับพอมาบรรจุที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเจอกับโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการเด็กไทยแก้มใส
2: อ๋อเด็กไทยแก้มใส
3: นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาใหม่ๆเลยก็คือโครงการโรงเรียนกินสบายใจจากสื่อสร้างสุข

0: นะครับจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับก็เข้ามาส่งเสริมร่วมกัน
1: ถูกใจเราเลย
0: ถูกใจเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนอยู่แล้ว
1: แล้วโรงเรียนเรามีรพสต. อยู่ข้างหน้า
0: ครับรพสต. ตัวนี้ก็สุดยอดมากครับเพราะว่าเวลาเรามีอะไรเกี่ยวกับในด้านของการทำงานตรงนี้ก็จะมี

0: พอครบวงจรอย่างนี้นะครับต้องถามต่อครับพอเริ่มเดินหน้าไปเนี่ยปัญหามีไหม
1: ครับพอทำขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับผมก็มาร่วมมือกันตั้งแต่เรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมการผลิตนะเพราะว่าการผลิตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทำการเกษตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทำในเชิงของเคมีก็จะมีการมาส่งเสริมให้เขาทำในเรื่องของชีวภาพมากขึ้น
0: โดนต่อต้านไหม
1: โอ้ยยุ่งพอดูครับแต่ยุ่งยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่เราเอามาทำอาหารให้เด็กทาน
0: เอ้าทำไม
1: เพราะว่าแนวความคิดของเราก็คือว่าเราจะทำเป็นอินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงอาหารเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่โรงครัวเพื่อที่จะทำอาหารปรากฏว่าพอทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลผลิตจากแถบนี้แหละนะครับป
0: ั
1: ญหามาตัวแรกก็คือสิ่งที่จะนำมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่ค่อยมีเพราะว่าท้องถิ่นเขายังทำในเรื่องของเคมีแล้วก็ผลิตในเรื่องของชีวภาพเนี่ยน้อยนะครับพอทำมากขึ้นทีนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยพอเราทำอาหารในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งละจะต้องลดเรื่องของรสหวานมันเค็
0: ม
1: เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเด็กให้ได
0: ้ครับผม
1: นะครับทีนี้พอเริ่มตรงนี้เสร็จผมก็โดยการเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำในทันทีไม่ได้จะต้องมีการเชิญมาทำความเข้าใจเชิญมารับทราบแต่ปรากฏว่าพอทำไปเสร็จเนี่ยหลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็โอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรมาหาผมมาว่าผู้ประกอบการผู้อะไรต่างๆเขาเนี่ยทำอาหารไม่อร่อยเลย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของการที
0: ่เขาชินกับ
1: เขาชินกับรสชาติเดิมเขาอยู่ที่บ้านเขาจะกินรสหวานจัดเค็มจัดมันเยอะอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เลยพอเราลดพวกนี้ลงก็เลยเกิดปัญหานะครับ
0: มาถึงวันนี้ครับเราเกษียณไปแล้วแต่แวะกลับมาเนี่ยโครงการมันยังอยู่เดินหน้าต่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โอ้บอกตรงๆว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับทำให้เกิดความสุขใจไปร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนให้กับชุมชนก็คิดว่าอยากจะให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยขยายไปยังทั่วประเทศไทยครับ
2: แม่เท่าที่ฟังนะครับกว่าจะเข้าอกเข้าใจกันได้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็เล่นเอาซะผอ.และคุณครูเหนื่อยกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดก็เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับเด็กๆซึ่งท่านผอ.กับคุณครูก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันล่ะครับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูตัวอย่างผู้ปกครองของน้องนักเรียนบ้านคูเมืองกันครับบ้านนี้เขาปลูกถั่วงอกแบบอินทรีย์จริงๆไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยครับเห็นคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกินสบายใจก็เริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารมากขึ้นอินกันถึงขั้นยกเครื่องการปลูกถั่วงอกใหม่หมดทั้งบ้านเลยครับที่ทำเนี่ยก็เพื่อลูกๆหลานๆนั่นแหละครับ
3: ถั่วงอกทองเฮานี่จะแตกต่างจากตลาดหลายคือเฮาเพาะแบบธรรมชาติบ่มีสารปนเปื้อนของเคมีเลยค่ะแล้วก็สิได้อยู่เก็บได้อยู่ 2-3 วันค่ะแต่ว่าอยู่ในอุณหภูมิแช่เย็นนะคะถั่วงอกของเฮานี
4: ่
3: ได้ก็สิได้อยากได้ไอ้ใบ GMP เนาะค่ะเนาะพ่ออะไรทรงไอ้พ่ออะไรมีความมาตรฐานคือผู้บริโภคจะได้มั่นใจในเฮาว่าเฮาปลอดสารแท้ถั่วงอกไอ้ที่เพิ่นได้เพิ่นเป็นอาหารของบ้านพอมาเพิ่นเอาไปให้นักเรียนแบบเป็นบริโภคไอ้เป็นอาหารแบบสร้างเสริมสร้างอาหารเนี่ยถั่วงอกไอ้มันสิมีวิตามินอีกตัวนึงเป็นการเพิ่มอาหารให้ใยอาหารของเล็กน้อยนะคะเพิ่นก็เลยติดต่อมานะคะก็เลยส่งเพิ่นตลอดค่ะมั่นใจมากๆเลยที่ว่าลูกหลานเฮาได้กินเองแม่นบ่แม่นลูกหลานเฮาก็อยากให้เพิ่นได้กินแบบเพื่อสุขภาพทุกคนเลยนะคะ
2: มีคำกล่าวไว้ว่าปลูกอะไรก็จะได้แบบนั้นแม่แต่ทำไมปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงั้นแน่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับถั่วงอกที่คุณผู้ปกครองบ้านนี้เขาปลูกนะครับมันมีประโยชน์มากมายกายกองเลยครับคุณผู้ชมเพราะในถั่วงอกเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดครับทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ

0: ระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วถั่วงอกก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างพวกเบาหวานมะเร็งโรคเจ็บแล้วไม่จำอันหลังคงไม่ใช่นะครับปกติแล้วนะครับถั่วเขียวที่เป็นต้นกำเนิดของถั่วงอกเนี่ยเขามีสารอาหารที่หลากหลายในปริมาณสูงมากอยู่แล้วคราวนี้พอเพาะจนกลายเป็นถั่วงอกก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์เพิ่มสารอาหารบางชนิดขึ้นไปอีกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อฮอร์โมนและเอนไซม์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับสรุปเลยครับถั่วงอกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีสารอาหารชั้นยอดเลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างถูกวิธีเหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนบ้านครูเมืองมากๆๆๆๆเลยล่ะครับอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยของเด็กๆเราก็มีนักปราชญ์หมายถึงนักปราชญ์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษากับโรงเรียนบ้านครูเมืองในการสร้างวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กินกันครับสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับกำนันกำนันเพชรของเรานะครับผมเป็นยังไงครับไอโครงการเรื่องผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์กับทางโรงเรียนเนี่ยที่มาที่ไปมาร่วมมือกันได้ยังไงครับ
1: คือปกติแล้วชุมชนนี่ทำอยู่แล้วครับตัวผมเองทำอยู่แล้วเป็นแกนนำของตำบลก็ว่าได้ครับพอดีทางสื่อสร้างสุขเขามีโครงการที่ทำเกษตรอินทรีย์สู่โรงเรียนเพื่ออาหารปลอดภัยให้กับโรงเรียนผมก็เลยคุยกับทางโรงเรียนภูเมืองว่าเกษตรกรจริงแล้วเขาทำทุกหมู่บ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มารวมกันครับว่าเราจะรวมกันได้ยังไงผมก็ได้เชิญผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านอสมคณะกรรมการหมู่บ้านที่เขาทำเป็นต้นแบบอยู่แล้วครับ
0: ครับผม
1: มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ครบทุกหมู่บ้านแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนภายในตำบลคูเมืองได้กินอาหารปลอดภัยโดยไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดหรือที่พ่อค้าคนกลางเข้ามาส่งเราจะเอาของชุมชนเราเองครับอันนี้คือที่ไปที่มาก็เลยมีการจุดประกายว่าเรามาคุยตั้งเป็นคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับตำบลขึ้นมา
0: ทำไมถึงตัดสินใจทำฮะตอนนั้น
1: คือบอกตรงนะครับตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่ใช้สารเคมีเยอะสมัยนั้นปีหลังแต่ปี2554นี่จะมีอายุสั้นครับ 50% นี่เสียชีวิตแล้ว
0: เกษตรกรอายุสั้น
1: อายุสั้นครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: ใช้สารเคมีครับไปฉีดของตัวเองบ้างรับจ้างบ้าง
0: ฉีดบ้าง
1: จ้างฉีดบ้างก่อนจะลงพื้นที่ทำได้ไปคุยกับรปสตก่อน
0: ครับ
1: ไปตรวจสารพิษตกค้างให้ชาวบ้านดูก่อนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงนะอันนี้มีสารพิษตกค้างอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเสียชีวิตนี่แหละสาเหตุที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทำเกษตรอินทรีย์

0: ถามว่าต่อต้านเยอะไหมไม่ต้องเอาชุมชนครับเอาครอบครัวผมเองก็ต่อต้านแล้วครับว่าปลูกผักไม่โตไม่งามไม่เขียวไม่สวย
1: คุยกับชาวบ้านเนี่ยนะครับว่าลำบากคุยกับแม่บ้านเนี่ย
0: ยิ่งลำบาก
1: เรียกว่าทางเราเนี่ยทำอยู่ก่อนแล้วนะครับทางโรงเรียนต้องการอาหารปลอดภัยให้กับเด็กเราก็มาร่วมมือกันเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของพืชผักขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลชุดองค์ความรู้ต่างๆ
0: ความรู้ต่าง
1: แล้วก็ให้เด็กๆไปรำความรู้จากที่โรงเรียนไปบอกพ่อแม่ที่บ้านช่วยด้วยอีกทางนึง
0: ครับ
1: เป้าหมายต่อไปของเราค
0: ืออะไรครับคือตอนนี้ของตำบลคูเมืองจริงแล้วทั้ง5โรงเรียนผมอยากให้อาหารปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตจากชุมชนเราทั้งหมดทั้งเกษตรกรที่ปลูกผมได้จัดเวทีเสวนาขึ้นมาที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบอาหารโรงเรียนแม่ครัวโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนแล้วก็ผู้ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมดมาคุยกันว่านายกนายขอที่ปลูกผักอะไรบ้าง
1: ทำฐานข้อมูลไว้เลย
0: ฐานข้อมูลแล้วก็แต่ละโรงเรียนต้องการผักอะไรบ้างแต่ละวันผมใช้ทางโรงเรียนคูเมืองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการที่กระจายสินค้ารับสินค้าจากเกษตรกรมาแล้วก็กระจายสินค้าให้กับทุกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือที่ทำต่อไป
1: นะกำนันครับอาหารจานสุกในความรู้สึกของกำนันคืออะไรครับ
0: คือได้ยินตอนแรกผมก็มีความสุขแล้วก็ความหมายของผมก็คือว่าถ้ากินอาหารปลอดภัยสุขภาพก็จะดีก็จะมีความสุขแค่นี้ครับอันนี้คือความคิด

0: ่วนตัวแล้วก็อาจจะคิดบวกนะ
1: ก็คืออาหารจานสุกเนี่ยสุกในที่นี้อาจจะหมายถึงสุขภาพ
0: สุขภาพ
1: อาหารจานเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับกำนันขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับเรามาดูประโยชน์ของผักใบเขียวๆกันบ้างครับจริงๆแล้วผักทุกชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเน้นไปที่ผักใบสีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวในผักนี้นะครับเขาประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีครับซึ่งก็มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากถามว่าแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าช่วยบำรุงหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอกหักช้ำใจอันนี้ผักใบเขียวไม่ช่วยนะครับเอาละนอกจากบำรุงหัวใจแล้วยังบำรุงหลอดเลือดด้วยนะครับและคลอโรฟิลล์ในผักใบเขียวนี้ยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆทำให้แก่ช้าลงด้วยนะครับแม่คือคำว่าแก่เนี่ยแค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วล่ะครับ และผักใบเขียวบางชนิดก็มีแคลเซียมด้วยไม่ได้มีแค่ในนมนะครับอย่างพวกผักคะน้าบรอกโคลีผักโขมกวางตุ้งชะอมเจ้าผัก 3-4 อย่างที่ว่ามานี่นะครับมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงฟันด้วยนะครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดผักใบเขียวและผักทุกชนิดนั้นมีกากใยอาหารสูงครับช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติไม่เป็นโรคท้องผูกอึดอัดท้องฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแนะนำเลยนะครับลองทานผักใบเขียวหรือผักที่มีเส้นใยสูงระบบขับถ่ายจะกลับมาทำงานได้ปกติพอระบบขับถ่ายเป็นปกติคุณก็จะอารมณ์ดีตลอดเวลาครับ

จของผมที่หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์หนึ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อครอบสุขภาพของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก่อนจะมีความสุขในการกินผักที่เราปลูกเองคือผักที่เราปลูกปลอดสารเคมี 100% ปลูกกินเองกินก็มีความสุขเพราะว่าผักที่เราปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงเราปลอดจากสารเคมี 100% ถึงว่าอาหารจานสุกครับสุกเพื่อสุขภาพของตัวของคนทำเองและผู้ที่ร่วมรับประทานด้วย

ในส่วนของการดำเนินการโครงการหันวันนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารให้กับลูกเรียนเนี่ยเพื่อให้ครบคุณค่าทางโภชนาการเราก็จะโดยมีการจัดเมนูในรูปแบบของผ่านโปรแกรมไทยสกูลลันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการบูรณาการเพื่อให้ลูกเรียนนั้นมีนิสัยในเรื่องของการชอบรับประทานผักผลไม้แล้วก็เพื่อลดหวานมันเค็มด้วยเราก็เลยบูรณาการเชื่อมโยงไปในส่วนของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนที่มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารพิษเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้มีอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีนิสัยชอบทานผักผลไม้ลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดภาวะทุพพลาโภชนาการให้กับลูกเรียนเพราะว่าในเรื่องของการเรียนที่มีความพร้อมมันเริ่มต้นที่เรื่องของสุขภาพอาหารแล้วบวกกับการออกกำลังกายเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพเพื่อเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้เขามีคนเก่งคนดีแล้วก็มีทักษะชีวิตในการลงทุนแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับในส่วนของเป้าหมายโครงการอาหารกลางวันนะคะตอนนี้เราหลักๆนี้เราจะใช้งบประมาณในส่วนของที่เราได้รับการสนับสนุนจากอบต.ภูเมืองนะคะทีนี้เป้าหมายตอนนี้ที่เราดำเนินการอยู่ณตอนนี้ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 ปีก็คือในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขแล้วก็สสส.เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีวัตถุดิบให้ลูกหลานรุ่นเรียนของเราได้บริโภคผักผลไม้ในทุกปีเดี๋ยวเราจะของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนเติมเต็มในส่วนตรงนี้เพื่อลูกๆนักเรียนจะได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีภาวะทุพพลาโภชนาการแล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพค่ะ

คุณผู้ชมครับที่โรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์แห่งนี้นะครับทำให้เราได้เห็นครับถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนของที่นี่ครับ

ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่อความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์

0: จันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจะมีครอบครัวยิ่งต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าค่ะวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานไปฟังกันว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรรวม2กระเป๋าให้เป็นกระเป๋าเดียวได้ด้วยวิธีการไหนไปคุยกับเราพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับคุณนุชนุชนันท์อรัญนาถนะคะพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อคนรักของคุณนุชทุกคนรู้จักดีนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกับภรรยาแสนสวยของพี่ตู่นะคะว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการชีวิตคู่หลังจากแต่งงานแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเธอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับสวยจริงๆนะคะแหมเห็นของจริงแล้วเนี่ยสวยกว่าในภาพอีกค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ต้องถามคุณนุชก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณตู่ภพธรดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายคนวันนั้นก็อกหักกันไปทุ่นหน้านะคะแต่ถามคุณนุชว่าคุณนุชทำอะไรมาก่อนที่จะไปเจอพี่ตู่ค่ะ
1: ตอนที่เรียนจบอะค่ะก็ไปทำเหมือนอยู่ PR ที่ Index ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำ Corporate PR ที่ Grammy ค่ะตอนที่ทำอินเดียเขามีคอนจัดคอนเสิร์ตชื่อดีบอยป๊อปเฟสอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็น PR เอาโปสเตอร์ไปให้ศิลปินเซ็นอะไรเงี้ยให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอพี่ตู่ที่น
0: ู่
1: น
0: กี่ปีแล้วคะย้อนไป
1: 5ปี5 6ปีได้ละค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนก
1: ัน
0: เนาะตอนนั้นคือยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะใช่พอแต่งงานแล้วก็ด้วยแบรนด์น้ำสลัดที่ทำมันค่อนข้างโตไปโตขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกมาดูอันนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรวมกับแบบพี่ตู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ช่วยเขาในบางเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าเราก็ก่อนตั้งแต่ก่อนเราออกแล้ว
1: ก่อนเราออกแล้วใช่ค่ะ
0: น้ำสลัดอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ว่า Goodery View อะค่ะแล้วก็ของรู้จักตอนนี้ทำมี2รสคือเจ้าพระยากับ Berry Berry ค่ะไอตัวเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำสลัดครีมที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างรสชาติไทยๆนิดนึงอะไรเงี้ย
0: มีรสเผ็ดด้วย
1: ใช่เป็นน้ำสลัดที่แบบไปกินกับแบบว่าของทอดของปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อร่อย
0: ค่ะแล้ว Berry Berry
1: เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ดำชื่อเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบมิกซ์เบอร์รี่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช้ผลไม้สด
0: ๆแล้วเราขายผ่านช่องทางไหนบ้าง
1: ก็ตอนนี้ก็จะมี Facebook แล้วก็มี Instagram Line อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ค่ะก็รอชิมได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้ว
1: แล้วก็แบบออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เราพอเจอกับพี่ตู่ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเรื่องชีวิตคู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น
1: ถ้าย้อนไปถึงตอนนู้นจนถึงตอนนี้คือพี่ตู่เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยซึ่งแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเลยนะคะคือไม่ได้ทั้งสองคนคือไม่ได้แอบ
0: ใส่กัน
1: ใส่กันอะไรเงี้ยมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยที่รู้จักกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: เดิมทีเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งมาเปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยติดตามผลงานมาเป็นแฟนกันนี่ต่างไปจากเดิมไหมคะหรือว่าเอ๊ะตื่นเต้นหรือเปล่ายังไงบ้าง
1: เอาจริงๆก่อนวันแรกที่หนูจะเจอพี่ตู่คือหนูไม่รู้จัก
0: เหรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเหมือนคือเราจะไปชอบแบบพี่นพพรชำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยได้ยินชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไลน์แล้วมีแบบเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปให้พี่ตู่เซ็นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเซ็นถึงได้อ๋อคนนี้เหรอคือตู่ภพธรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะคะคือเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนักร้องฉันเป็นศิลปินหรือเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงคือเขาก็ทำ
0: ธรรมดา
1: อะไรเงี้ย
0: ก็เลยคุยกันนะคะแล้วความน่ารักของพี่ตู่เวลาเราเห็นผ่านบทสัมภาษณ์นะคะหรือว่าผ่านทีวีหรือผ่านผลงานเพลงของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวจริงไหมคะ
1: จริงๆผลงานเพลงเขาจะเป็นเพลงค่อนข้างอกหัก
0: นั่นสิ
1: คือเขาบอกว่าเวลาเขาแต่งเพลงอกหักอะมันจะทำให้เขาอินมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เลยทุกอย่างมันก็เหมือน
0: ก็เป็นแบบนี้
1: ใช่
0: เขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แอบนั่นเองนะคะ ทีนี้พอคุณนุชเนี่ยรู้จักคบกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนคะ
1: ไม่ได้คุยว่าเออนี่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันเองนะคะมีแต่ว่าช่วงฉลองงานแต่งงานนุชใช้พิธีเป็นเหมือนพิธีฝรั่งก
0: ็
1: คือจะเป็นมีบาทหลวงเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนั้นก็ได้มีเข้าไปอบรมชีวิตคู่กัน
0: ค่ะมีไปอบรมด้วย
1: ใช่ๆก็เลยแบบการที่เข้าไปอบรมชีวิตคู่แบบนี้มันทําให้แบบเรารู้ว่าเราจะต้องประคองชีวิตคู่ยังไงสเต็ปชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบนั้นมากกว่า
0: เวลาคนอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคุยกันหลายด้านทีเดียวนะคะอย่างคุณนุชกับคุณตู่เองเนี่ยมีความกังวลมั้ยว่าเอ๊ะถ้ามาใช้ชีวิตคู่แล้วจะต้องเปลี่ยนไปในแง่ไหนหรือเปล่า
1: เราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนุชไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าชอบซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือแบบของคือเพราะชอบเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทีละนิดทีละนิดก็เยอะเหมือนกัน
0: สะสมไปก็เป็นก้อนใหญ่
1: ใช่พี่ตู่จะคอยบอกตลอดว่าพี่ตู่คนประหยัดมากใช่พี่ตู่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยต้องเก็บตังค์ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการที่แบบเริ่มมาวางแผนการต้องเก็บตังค์เท่านี้แหละคือเริ่มจากเขาใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้ที่จะดูแลคนคนนี้ที่จะต้องดูแลตลอดทั้งชีวิตเนี่ยให้ได้ก็ต้องแบบเหมือนโตขึ้นนิดนึงอะไรเงี
0: ้ยแล้วก็คิดเพิ่มขึ้นหมายหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะก็เวลาจะใช้จ่ายก็จะแบบรอบคอบในการควักกระเป๋ามาแต่ละรอบมากขึ้นด้วยนะ
1: กลายเป็นคนแบบเริ่มงกเลยตอนนี
0: ้มีเป้าหมายคะว่าอยากเก็บได้เท่าไหร
1: ่ไม่มีค่ะสมมติว่าเราเห็นในบัญชีว่าเอออันนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็ถือว่าจะได้เป็นการวางแผนครอบครัวไปในตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูแลกันและกันไปตลอดด้วยเหมือนกันนะคะนั่นเป็นแง่มุมนะคะที่คุณนุชเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ความน่ารักของชีวิตคู่ที่คุยกันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแต่ว่ารวมถึงเรื่องเงินแล้วก็การวางแผนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากแต่งงานนะคะเขามีการดูแลนะคะกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนอย่างไรแยกกันดูต่อไปไหมหรือว่าเริ่มมีบางส่วนที่วางแผนมาใช้จ่ายหรือว่ามันรวมกันเป็นกองกลางบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาคุยกับคุณนุชต่อนะคะว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กับพี่ตู่นะคะชายในฝันของ

0: หลายๆคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
1: เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
1: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นอบอุ่นยังไงคือเหมือนที่ทุกคนที่บอกว่าตัวอบอุ่นเนี่ยก็คือก็อบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือแบบนั้นคอนเฟิร์ม
1: คอนเฟิร์มคะ
0: ทีนี้วางแผนเรื่องของการเงินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็เริ่มมาคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มจัดการกันจริงจังเนี่ยแยกกระเป๋าแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกองกลางไงกันคะ
1: สมมติพี่ตู่หารายได้มาเท่านี้10% สมมุตินะคะเอาเข้ากองกลางกองกลางตรงนี้นุ๊กวางแผนไว้ว่าจะเอาเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคตมากกว่าใช่เผื่อแบบใครไม่สบายหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบเอากองกลางมาใช
0: ่อันนี้คือเดิมทีที่คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีรูปแบบของการบริหารจัดการที่น่าสนใจกว่านั้นแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือเปิดบริษัทค่ะก็คือพี่ตู่เขาวางแผนว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเป็นแบบเหมือนรับงานแสดงงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาช่วยตรงนี
0: ้
1: เป็นหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะดูจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละดูว่ารายได้เขาเข้ามาเท่าไหร่หนูก็จะมีบัญชีที่จะคอยช่วยดูด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะดูแบบด
0: ู
1: อีกทีนึงใช่ค่ะจะคอยดูว่านี่เดี๋ยวพี่ตู่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างเงินจากอะไรบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเรื่องของเงินในครอบครัวปกติอย่างเช่นแบบพวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆเนี่ยเราแบ่งกันดูแลยังไงคะ
1: ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นพี่ตู่ดูค่ะพี่ตู่เขาใช้วิธีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแต่เขาจะเช็คทุกเดือนว่าอ๋ออันเนี้ยเขาจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งพอดูแล้วหนูก็จะมาจดไว้ว่าพี่ตู่ได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้นี่แล้วมันจะคอยช่วยย้ำกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าเรามีทางบัญชีและรับรายจ่ายของที่บ้านด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรทุกอย่างเราจะเก็บใบเสร็จไปหมดเลยซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: เราก็จะเก็บหมดเลยทุกอย่างใช่
0: ดียังไงคะเวลาเราเห็นใบเสร็จหรือว่าเราได้แบบบันทึกสิ่งที่เราใช้เงินไปแล้ว
1: ดีมากนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนนะเราจะหมดไปกับค่าอะไรส่วนใหญ่จริงๆของพี่ตั๋วจะหมดไปกับค่ากิน
0: ชอบกินกันนะค
1: ะใช่ๆค่ะจะหมดไปกับค่ากินแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ทำอาหารกินเองกันที่บ้านก็ได้มันจะได้ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วเวลาเราวางแผนครอบครัวร่วมกันนะคะเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยบางคนบอกว่าคุยเรื่องเงินเนี่ยคุยยากอย่างพี่ตู่กับคุณนุชเองเนี่ยคุยกันยากไหมคะเรื่องเงิน
1: ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักๆนุชให้พี่ตู่เขาหลีดอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือด้วยความที่เขาแบบโตเมืองนอก
0: ค
1: ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความประหยัดมากกว่าม
0: ี
1: ความรู้จักใช้เงินมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะให้เขาแบบเป็นคนแบบหลีดมากกว่าอะไรเงี้ยจะไม่จะเราจะไม่ได้เป็นแบบเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันนะฉันจัดการอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่
0: แล้วเวลาเราดูแลเรื่องของเงินครอบครัวนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาจจะมีหลายรูปแบบที่เขาบริหารกันบางคนบอกว่าก็เอาเงินมาทั้งหมดอย่างที่คุณนุชไล่ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงดูแลหมดเลยบางคนบอกว่าก็ต่างคนต่างใช้แล้วก็อเมริกันแชร์มีกองกลางก็มาค่อยมารวมกันนะคะเรามองว่าข้อดีหรือว่าข้อต่างของแต่ละรูปแบบเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรายังไงบ้างอะคะ
1: ถ้าเป็นแบบต่างคนต่างใช้แล้วก็มีกองกลางกันนะคะมันอันนี้นุ้นว่ามันเหมาะกับนุ้นมากกว่า
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าคือสัดส่วนการได้เงินของนุ้นกับของพี่ตั๋วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดนุ้นไม่รู้นุ้นสูว่าไม่อยากเอาเปรียบเขาที่พี่ตั๋วหาเงินมาได้ตั้งเยอะแล้วเอามาให้นุ้นหมดเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีกองกลางด
0: ้
1: วยกันเนี่ยมันจะมันดีกว่า
0: ก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคู่เนี่ยจะหารูปแบบของการบริหารเงินครอบครัวให้เหมาะกับตัวเองในท้ายที่สุดนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้เหมาะกับเราสุดนะคะจากเรื่องธุรกิจเองนะคะน้ำสลัดเนี่ยในวันนี้ที่เราทำมาก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ตู่เข้ามาช่วยดูแลหรือมาให้คำแนะนำในด้านไหนบ้างหรือเปล่าคะ
1: หลักๆอ่ะหนูจะเป็นคนดูดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างของมันอะไรเงี้ยค่ะทั้งการส่งการแบบติดต่ออะไรทั้งนี้ทุกอย่างจะเป็นนุชกับพี่หุ้นส่วนอีกคนนึงดู
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยสมมุติแต่ละวันนุชไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเรามีปัญหาติดขัดตรงนี้พี่ตู่ว่ายัง ังไงดีอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะแบบมีความคิดของเขาแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันว่าคิดว่าน่าจะโอเคไหมเราก็จะอันนี้เราก็คิดว่ามันโอเค
0: เขาก็จะแนะนำได้
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเหมือนช่วยโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขารู้จักคนเยอะเขาก็จะแบบลองให้ลองชิมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่อง PR ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ย
0: ค่ะเล่าให้ฟังถึงที่มาแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นน้ำสลัดด้วยค่ะ
1: คือเรื่องที่มาคือว่าพี่ตู่กับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงด้วยการจะแรกจะนำเข้าวายค่ะทีนี้มีวันที่เราจะไปเทสวายกันนะคะมันมีรุ่นน้องพี่ตู่อีก
0: ค่ะ
1: เขาก็เหมือนให้ยืมร้านเขาแล้วเขาก็แบบเอาสลัดมาให้กินเพราะว่าทิปแม่คุณแม่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้กินชิมน้ำสลัดอ่ะเราก็แบบไม่เอาละวาย
0: เปลี่ยน
1: น้ำสลัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าถ้างั้นน่ะเราทำแบรนด์น้ำสลัดนี้ดีกว่าเพราะรสชาติมันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่กินอ่ะคือชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะหาจุดขายจากตรงเนี้ยได้ยังไงค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำเป็นแบรนด์น้ำสลัดชื่อ Good Review ขึ้นมาเลย
0: ค่ะ
1: คือตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าพระยาใช่คือชื่อที่คุณแม่เขาตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาก็ตั้งอยู่แล้วว่าชื่อเจ้าพระยาเขาก็จดอย.อะไรของเขาไปแล้วด้วย
0: และอย่างตัวนี้ก็คือเป็น
1: ตัวนี้คือคิดใหม่ใช่ค่ะคิดขึ้นมาใหม่คือเขาก็ทำให้เราเทสแบบค่อนข้างหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราชอบตัวไหนกันมากที่สุดคือตัวนี้แน่นอนแต่ว่าตัวอื่นที่เขาทำมามันก็ค่อนข้างมีในตลาดแล้วค่ะแต่ตัวเนี้ยพอได้ชิมนะคะมันรู้สึกถึงแบบเม็ดของสตรอเบอรี่หรือแบบของพวกแบบผลไม้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะคอนทราสต์ที่ขายกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: มีค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขาย2ตัวเนี้ยมันแบบมันน้อยเกิน
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะออกมาอีกเมื่อไหร่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคุณนุชเล่าให้ฟังว่าก็เคยซื้อทองคําเหมือนกันที่ไปปรึกษาธนาคารพาณิชย์นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมเราถึงมั่นใจที่จะลงทุนในทองคําแล้วก็นอกเหนือจากทองคําแล้วเนี่ยมีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือ
1: ค่ะทองเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคือมันมีช่วงที่ทองมันตกจากที่มันอยู่ตัวสักพักใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงเมื่อประมาณแบบ3ปีอะไรอย่างงี้ได้แล้วค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าเฮ้ยรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นไงทองมันขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคุยกับพี่ตู่ว่าโอเคงั้นไปซื้อกันก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ผ่านไปแบบไม่นานมากค่ะทองก็ตกควบลงแล้วก็แบบที่ซื้อไปตอนแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นราคาสูงณตอนนี้เลยก็ได้
0: ค
1: ่ะแล้วพอตกไปเราก็ยังซื้ออีกเพื่อที่แบบเผื่อเอามาถัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นพวกแบบประกันแล้วก็แบบ LTF อะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เพื่อเราหย่อนภาษีเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วเราเลือกจากอะไรคะทั้งประกันแล้วก็ตัว LTF
1: อย่างประกันเนี่ยหนูก็จะดูเรื่องความคุ้มค่าค่ะว่าเราต้องจ่ายเขากี่ปีแล้วต่อไปเราจะได้เท่าไหร่คืออันนี้คือนึกถึงอนาคตแล้วว่าถึงในช่วงที่เราได้เงินก้อนเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะมีลูกแล้วลูกโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรกับมันได
0: ้
1: หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน LTF เนี่ยนอกจากเอาไปลดหย่อนภาษีหนูก็รู้สึกว่าก็คือเป็นการเก็บเงินของเราอีกทางนึงแหละใช่
0: ก็มีการต่อยอด
1: ใช่
0: แล้วก็ลงทุนด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่เวลาเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรามีพูดถึงไหมคะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรากำลังสร้างบ้านเราจะย้ายไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหน
1: เรื่องมีน้องเนี่ยกำลังลังเลกันอยู
0: ่ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเราชอบที่จะอยู่ด้วยกัน2คนหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไปนู่นไปนี่ตามอิสระ
0: คล่องตัว
1: เราอะไรคล่องตัวแล้วก็เรื่องที่สองของการที่แบบลังเลเรื่องมีลูกคือเรื่องเงินเพราะว่าการที่มีลูกแล้วมันค่าใช้จ่ายเรื่องเงินมันสูงมากเลยนะคะเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีแล้วเราก็แบบไม่ค่อยอยากจ่ายอะไรเลย
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีวางแผนว่าอีกสักแบบจะสัก2ปีอะไรเงี้ยค่ะค่อยว่ากัน
0: ค่อยว่ากันว่าจะมีไม่มี
1: ใช่ใช่ค่ะหรือปีนึงหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนเรื่องแบบเรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้คือกำลังทำอยู
0: ่
1: ก็มีคุยกันเรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นแบบระบบระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่าหนูสร้างออฟฟิศเอาไว้ด้วยเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุยว่าในอนาคตอยากจะเป็นยังไงคือพี่ตู่อ่ะคือเขาก็แบบเหมือนลังเลว่าอีก5ปี10ปีพอพี่ตู่แก่ไปจะมีใครฟังเพลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเฮ้ยไม่ยังไงพี่ตู่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนั่นก็คืออาชีพของเขาแต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่หนูทำอย่างเงี้ยค่ะก็มีวางแผนว่าเราจะเปิดร้านหรือทำอะไรที่มันแบบโตขึ้นไปเรื่อย
0: ๆอันนี้คือแผนในอนาคต
1: ในอนาคต
0: ที่คุยกันไว้แล้วนะคะ
1: ใช่ใ
0: ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะที่มีความน่ารักแล้วก็คุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการวางแผนจริงๆแล้วเนี่ยคุณหนูบอกว่าส่วนตัวไม่ได้วางแผน แผนแต่จริงๆคือการวางแผนแล้วว่ามีเงินฉุกเฉินนะคะที่อยากเป็นกองกลางไว้นะคะสัก 10% ของรายได้นะคะเรื่องของการบริหารรายจ่ายก็ผู้ชายเป็นส่วนรับผิดชอบพี่ตู่เขาก็ดูแลให้ที่สำคัญเรื่องของอาชีพที่แตกต่างกันเช่นพี่ตู่ก็เป็นศิลปินนะคะก็มีความเสี่ยงในอาชีพของเขารายได้สูงก็จริงแต่ว่าอนาคตก็มีความไม่แน่นอนคุณนุชเองก็เลยหันมาทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องการเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนควรตัดรายจ่ายส่วนไหนควรเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนของการออมและการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำหรับเงินฉุกเฉินหรืออนาคตถ้าตัดสินใจจะมีน้องจริงๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุชมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ช่วงที่แล้วนะคะเราฟังความน่ารักของชีวิตคู่ระหว่างคุณนุชกับคุณตู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการบริหารจัดการเงินของครอบครัวส่วนช่วงนี้นะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ให้บริหารจัดการและวางแผนการเงินอย่างไรที่จะทำให้การรวมเงิน2กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: สำหรับการจัดการการเงินของคน2คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพียงขอแค่ให้คน2คนนี้เนี่ยได้คุยกันสักนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทั้งทุกเรื่องครับที่เป็นเรื่องการเงินคุยเรื่องการใช้จ่ายคุยเรื่องรายได้ที่จะได้รับคุยเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองคุยถึงภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่การคุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการใช้เงินของครอบครัวของเราได้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆครับหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องการเงินระหว่างเราและคู่ของเราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคืออะไรคือการแบ่งบัญชีวันนี้เรามีวิธีการแบ่งบัญชีง่ายๆของครอบครัวของคู่สมรสลองมาดูกันว่า5บัญชีง่ายๆนั้นคืออะไรบ้างบัญชีที่1ครับเราเรียกว่าบัญชีกองกลางของครอบครัวบัญชีกองกลางของครอบครัวมีเอาไว้ทำไมเพราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนี่ยกตัวอย่างนั่นแปลว่าเราคุยกันตกลงให้แน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายร่วมกันมีอะไรบ้างแล้วเราก็รวบรวมเงินมารวมกันอยู่ในบัญชีนี้แล้วใครบ้างที่จะต้องใส่เงินลงไปในบัญชีนี้มากหรือน้อยอันนี้เป็นแล้วแต่ตกลงกันบางทีคู่สมรสมีรายรับมากกว่าก็อาจจะแชร์ในส่วนนี้มากกว่าหรือบางทีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านเป็นหลักก็จะสามารถบริหารจัดการบัญชีนี้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เงินออกมาจากภรรยาหรือให้ภรรยาเป็นผู้บริหารจัดการแต่เงินมาจากสามีอันนี้ก็สามารถคิดได้โดยอิสระลองมาดูต่อครับสำหรับบัญชีที่2เราเรียกว่าบัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นแปลว่าในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตอยู่เป็นครอบครัวชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เงินสำรองฉุกเฉินถือว่าจำเป็นที่สุดใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินมาอุตส่าห์หาทางเลือกในการลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างดีเลิศแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้จะถูกดึงออกไปใช้อันเกิดมาจากเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายแรงเกิดจะต้องมีปัญหาต้องไปรักษาพยาบาลนี่คือเหตุที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ต้องมาดึงเงินออมดึงเงินเพื่อเป้าหมายหรือดึงรายได้ประจำหรือแม้กระทั่งดึงเงินในอนาคตเอาไปใช้จ่ายทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเงินในระดับครอบครัวและในระดับบุคคลก็คือการสำรองเงินตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นในครอบครัวจึงควรมีเงินสำรองเท่าไหร่ดี 3-6 เท่าของรายจ่ายประจำของครอบครัวเป็นหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่างครอบครัวเราใช้เงินประจำสักเดือนละ 20,000 บาทแปลว่าครอบครัวนี้ก็จะต้องมีเงินสำรองอยู่ที่6 × 20,000ก็ 120,000 บาทถือว่าอยู่ในบัญชีสำรองฉุกเฉินของครอบครัวและเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามก็ให้ไปดึงเงินจากบัญชีนี้มาใช้จ่ายบัญชีที่3ครับเราเรียกว่าบัญชีลงทุนต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็มีการออมและลงทุนของเราเองอยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องคิดด้วยกันถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการที่สามีภรรยามีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันและต้องมาอยู่ด้วยกันและต้องมาคิดบริหารจัดการเงินให้งอกเงยร่วมกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องมีการคิดเรื่องความเสี่ยงของกองทุนหรือการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเช่นเดียวกันได้ไปแล้วนะครับ3บัญชีเราพอรู้แล้วว่าเราต้องมีกองกลางไว้ใช้รายจ่ายที่ใช้ร่วมกันเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจะต้องมีเงินลงทุนในบัญชีลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ครอบครัวเราสามารถไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บัญชีที่4ครับเราเรียกว่าบัญชีเพื่อลูกบัญชีนี้อาจจะมีและอาจจะไม่มีในบางครอบครัวครอบครัวไหนไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องมีบัญชีเพื่อลูกครอบครัวไหนที่คาดว่าจะมีลูกแน่ๆไม่ต้องรอว่าจะต้องตั้งท้องหรือคลอดลูกออกมาแล้วนะครับ บัญชีนี้สามารถที่จะคิดออมสะสมและลงทุนได้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเลยทันทีถามว่าบัญชีเพื่อลูกมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาใครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอาจจะต้องมองถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละระดับที่เราต้องการเอาไว้เลยทุกวันนี้ค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะครับเอกชนในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เทอมละ 50,000 บาทหรือเกินกว่าหลากหลายแสนบาทด้วยลองดูบัญชีสุดท้ายครับบัญชีส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องการความมีส่วนตัวเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพื่อเรื่องที่เราชอบเพื่อไลฟ์สไตล์ของเราเองเพื่อสิ่งที่เราต้องการและไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองก็จำเป็นที่จะต้องมีการกันบัญชีส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งคำว่าบัญชีส่วนตัวคงบอกไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยก็คงอยู่ที่เป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนแต่อย่างน้อยๆการที่แต่ละคนมีบัญชีส่วนตัวก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตของแต่ละครอบครัวสามารถทำได้ราบรื่นขึ้นเห็นไหมล่ะครับเอาง่ายๆแค่คน2คนมาอยู่ด้วยกันคิดเรื่องบัญชีให้ได้5บัญชีแค่นี้ก็สามารถจัดการเงินได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็มีโอกาสทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการไว้ได้ไม่ยากเลยครับ
0: เห็นไหมคะว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนได้นะคะติดตามย้อนหลังที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตัวแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์ เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: โมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความ

0: ต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
1: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพย์นะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเนี่ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
2: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
3: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
2: เอาคุณยายเอามาเร็ว
3: มา
2: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
3: ไอ้โอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขามาเยี่ยมบ้าน
2: คุณยายเดี๋ยว
3: เข้าไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ดกเดี๋ยวยายล้วงตังค์นะ
2: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
3: อ๋อเหรอมาทำไมลูกเอ้ย
2: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
3: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะสารยา
2: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
3: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหอไปกินไอ้คังงองหน่อยนี่ปังเย็นไงน้อง
2: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะเนี่ยวัยรุ่น
3: มามีอะไรวะมาย
2: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
3: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
2: เราไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
3: ไม่เหงา
2: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
3: ฮะ
2: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
3: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
2: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
3: ฮะ
2: ลูกยายทำงานอะไร
3: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋องงอกกระป๋อง
2: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
3: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
2: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
3: โอ้ดีเน
2: า
3: ะ
2: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได้
3: เออแต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็ได้แต่ไม่จบ
2: คุณยายเนาะ
3: เออไป
2: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
3: เขาไล่ยายนะเว้ย
4: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
5: จุ๊กค่ะเอ้ยขนมจุ๊กค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอนุจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
5: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
6: ค่ะ
5: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
6: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
5: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมข้อขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมต้มแล้วก็ขายนมเยอเซ
6: ่ค่ะก็คือ
5: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
6: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
5: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
6: แล้วคุณ

0: ม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
1: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
0: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วคะแม
1: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลูกนอก

0: ังแม่ตังตัง
1: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
0: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
2: ่แม่เย็นนะคะ
0: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังเว้ย
1: โอ้ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
2: อ๋อเราเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
1: ่ลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
2: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้ว
3: อันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลบายๆนะลูกนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตั้งใจเรียนเรียน
2: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
1: ลูกแม่เป็นคนดี
2: จ้าม
1: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
2: คุณพ่อเสียไปนานแล้วยังคะคุณแม
1: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม่
2: ค
1: ุ
2: ณแม่
1: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาปะโอ้แม่หน้ามือ
2: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
1: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
2: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
2: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
1: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ขูดมะพร้าว
2: จ
1: ้
2: า
1: ใช่ขูดไปสักมาสักก็หน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
2: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยเน
1: า
2: ะ
1: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
2: ขี
1: ่กระต่ายนี่มันทำให้หน้ามืดได้ด้วยเลยจะต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
2: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
1: จริงเหรอ
2: ใช่
1: แล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
2: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
3: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
1: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยไป
1: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
3: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
1: ่ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
1: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนล
3: ่
1: ะ
3: อันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะจะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
1: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
3: พาลูกไปด้วยได้
2: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
1: เอาขนมไปขายได้ไหม
2: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
1: ขอบคุณมาก
4: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จแล้วก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะ

0: ในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัขกัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆนักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
3: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
2: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
3: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
2: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่ กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
5: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
7: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเรา ทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
9: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัย

0: ไปหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปีหนึ่งหรือสองปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่สาสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นๆทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้วันนี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที่
5: อนามัยที่
4: เรา
5: พอ
4: จะแล้วเขาจะให้อะไรมา
5: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
6: ให้ยาทาน
5: ใช่
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ถูกแพ้อะไรอย่าง
5: เ
4: งี้ย
5: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
5: ม
4: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
7: จงนะจงอางจงเลย
4: จงอางเหรอคะ
8: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
7: เขาปล่อยทำคนตั้งอยู่ครับตั้งอยู
4: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
7: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
4: ตีทันก็ตี
9: ตีทันก็ตี
2: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งการเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บ ข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้ว

0: จะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
1: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
2: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสมเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสมแต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
3: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
4: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
5: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
6: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทําไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้

0: ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
1: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
3: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
4: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
5: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รพสตค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
6: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็เรียกพี่อสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
7: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่

0: นว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวานนิดนึงแต่ว่าก็มีความมั่นใจแหละอย่างที่ทัชชี่บอกอะค่ะ
1: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนําอะไรกับพวกเราเนี่ยเรายังคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
2: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม ITE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มวิชาสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนนี่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็เขาก็เรียนในเรื่องของการเขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
3: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
4: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะได้ทำพอได้ลองคุยกับอสมพอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
5: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
4: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เหมือนเราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
5: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรอย่างนี้ครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรอย่างนี้ครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ
3: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
6: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบ

ามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคน

0: เป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
1: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาก็คือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆคือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนําเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ

พราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งครัวพี่สตางค์ซีซั่น3นะครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับและในช่วงนี้ผลหมากรากไม้ตามฤดูกาลก็ออกมาเยอะแยะมากมายบางบ้านก็ปลูกไว้หลากหลายต้นรับประทานสดก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจึงนำเรื่องราวของขนมหวานประเภทเชื่อมมาฝากคุณผู้ชมซึ่งเป็นวิธีการในการถนอมอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานเลยนะครับวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างมาลุยกันเลยครับ

0: มาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้เรากำลังจะทำมะกรูดเชื่อมคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมครับหลายบ้านนะครับปลูกมะกรูดไว้1ต้น2ต้นให้ผลดกจนรับประทานไม่หมดไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะนำแค่ผิวมะกรูดมาโขลกผสมกับพริกแกงให้กลิ่นหอมแรงนะครับแบบนี้เลยครับเราจะเคี่ยวๆผิวมันหอมชื่นใจถ้าเราปล่อยให้ผลมะกรูดตกร่วงไปก็น่าเสียดายนะครับวันนี้สตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการที่จะเก็บรักษามะกรูดไว้รับประทานได้นานเราสามารถมาเพิ่มมูลค่าหรือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการทำมะกรูดเชื่อมครับ
1: หากเราเก็บผลมะกรูดมาจากต้นก็จะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนจะใช้มีดลิดปอกผิวเปลือกสีเขียวออกให้เกลี้ยงจนขาวแบบนี้ส่วนของผิวเปลือกนั้นอาจจะทำให้มีความขมเวลานำไปเชื่อมนั่นเองครับ
0: ผิวเปลือกของมะกรูดที่เราลิดปอกออกมาแบบนี้นะครับก็ยังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายสามารถที่จะนำไปตากแห้งแล้วนำมาจุดเพื่อช่วยไล่ยุงและถ้าเกิดว่าบ้านของคุณผู้ชมในบริเวณไหนที่มีกลิ่นอับชื้นโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับเราก็สามารถเอาผิวเปลือกมะกรูดเหล่านี้ไปวางไว้จะช่วยทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นหอมสดชื่นยิ่งขึ้นครับ
1: แล้วจึงลงคมผ่าแบ่งแยกส่วนก่อนจะชวนช้อนมาช่วยคั้นบีบเอาเนื้อเอาน้ำและเมล็ดออกสังเกตว่ามะกรูดในปัจจุบันนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนของผิวเปลือกเป็นหลักน้ำมะกรูดจึงมีน้อยมากมีแต่เนื้อกุ้งแบบนี้วันนี้สตังใช้มะกรูดประมาณ70กว่าลูกทีมงานจึงเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับ
0: หลังจากที่เราคั้นเอาน้ำมะกรูดเม็ดมะกรูดแล้วก็เนื้อผลมะกรูดออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับเราจะนำไปคลุกเคล้าเกลือขยำกับน้ำเกลือนะครับประมาณ3รอบเพื่อช่วยให้ความขมและความเปรี้ยวลดลงไปหลังจากนั้นเราจะทำการแช่น้ำเกลือพักไว้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะนำมาแช่พักไว้ในน้ำปูนใสแช่ไว้ข้ามคืนได้ยิ่งดีเลยนะครับสตังเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: และนี่คือมะกรูดที่ผ่านการแช่น้ำปูนใสทิ้งไว้1คืนนะครับ
0: สิ่งที่สำคัญในขนมหวานประเภทเชื่อมเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปูนใสคุณผู้ชมครับน้ำปูนใสเนี่ยเกิดมาจากการที่เรานำปูนขาวมาผสมกับน้ำขมิ้นนะครับขมิ้นชันหลังจากนั้น2 อย่างจะทำปฏิกิริยาร่วมกันจนกลายมาเป็นสีปูนแดงวิธีการง่ายๆในการทำน้ำปูนใสโดยเราจะนำปูนแดงมาใส่ไว้ในภาชนะถ้าจะให้ดีควรจะเป็นภาชนะที่เป็นแก้วเป็นโหลแก้วเป็นถ้วยแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะครับก็สามารถใช้พลาสติกเขาเรียกกันว่าพลาสติกชนิด PP เพราะมีคุณสมบัติในการที่จะทนต่อความเป็นด่างของปูนแดงนั่นเองครับส่วนอันนี้คือสตังเตรียมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับถ้าเกิดว่าเราแช่ใหม่ๆนะครับมันจะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับกวนให้ปูนแดงละลายเข้ากับน้ำเป็นสีแบบนี้คนโบราณโบราณเรียกว่าสีปูนนะครับหลังจากนี้เราก็จะทิ้งพักไว้ให้ปูนแดงตกตะกอนนอนก้นเหลือน้ำใสๆไว้ข้างบนแบบนี้หลังจากที่เรานำน้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ในการแช่ผลไม้แล้วนะครับปูนแดงที่ตกตะกอนนอนก้นแบบนี้ก็ยังคงมีประโยชน์สามารถที่จะเติมน้ำลงไปใส่เราก็จะได้น้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายครั้งวิธีการสังเกตว่าเราจะใช้ปูนแดงได้กี่ครั้งง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณน้ำนะครับถ้าเกิดว่าผิวน้ำด้านบนยังคงมีความเป็นฝ้าแบบนี้นั่นหมายความว่าปูนแดงยังคงมีฤทธิ์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำด้านบนไม่มีฝ้าให้คุณผู้ชมเปลี่ยนปูนแดงได้เลยครับสาเหตุที่เรานำมาแช่ในน้ำปูนใสก็เพื่อต้องการให้เนื้อผลมะกรูดเนี่ยมีความกรอบมีความเด้งนะครับตอนนี้สัมผัสกับมือเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจะมีความแบบผิวมันรัดตัวเต่งตึงมันมีความกรอบเด้งขึ้นมาครับเวลานำไปเชื่อมเนี่ยมีรูปทรงที่สวยงามไม่เละนั่นเองครับ
1: จากนั้นจึงนำพามะกรูดไปล้างอีกรอบขยำคั้นบีบให้เสด็จ นำพามะกรูดลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยเกลือ
0: การเชื่อมโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับนั่นก็คือการเชื่อมแบบแห้งและก็การเชื่อมแบบมีน้ำสตังสาธิตการเชื่อมมะกรูดให้คุณผู้ชมดูแบบชนิดแห้งนะครับหลังจากนี้เราก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับเพื่อให้น้ำตาลแทรกซึมประสานความหวานเข้าไปในผลมะกรูดนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเติมไปทีเดียวเนี่ยเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยผิวของมะกรูดเนี่ยอาจจะไม่ใสเงาวาวนั่นเองครับหลังจากนี้เราก็จะเปิดไฟในระดับกลางแล้วก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับในระหว่างที่เชื่อมมะกรูดอยู่เดี๋ยวเราไปลุยกับเมนูที่2เลยครับนั่นก็คือมะละกอเชื่อมครับ

คุณผู้ชมหลากหลายคนอาจจะเคยรับประทานมะละกอดิบโดยการที่เอาไปใส่แกงแต่ที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือเราจะขูดเส้นมะละกอดิบมาตำเมนูส้มตำนั่นเองครับและนอกจากนั้นเรายังรับประทานในระยะที่สุกสตังเป็นคนที่ชอบรับประทานมะละกอสุกมากเลยครับเพราะว่ามีคุณสมบัติในการช่วยระบายนั่นเองครับมะละกอที่เราจะเลือกมาทำเมนูเชื่อมนะครับให้คุณผู้ชมเลือกในระยะดิบซึ่งเราสามารถบีบแล้วเนี่ยยังคงมีความแข็งแล้ววันนี้สตังคัดเลือกมะละกอที่สีสันสวยงามก็คืออยู่ในระยะดิบเกือบห่ามนะครับเพราะว่าสีสัน

ก่อนจะลงคมหั่นชิ้นมะละกอเตรียมไว้จัดการหั่นชิ้นไปจนกว่าจะหมด

0: เราจะไม่เอาไส้มะละกอนะครับเราจะปาดออกแบบนี้เพราะว่าเวลาที่นำไปเชื่อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละไม่สวยงามนั่นเองครับต้องการเป็นชิ้นแบบสวยๆตอนนี้สังเกตได้ว่าสีมะกรูดค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจัดแจงนำชิ้นมะละกอแช่น้ำปูนใสหลังจากนี้เราจะแช่ให้น้ำปูนรัดมะละกอประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับจากนั้นจึงเติมใส่น้ำตาลทรายอีกรอบเชื่อมต่อไปจนกว่าจะงวดเข้มเมนูต่อไปนะครับสตางกำลังจะเชื่อมขนุนครับขนุนนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์วันนี้สตางเลือกใช้พันธุ์ที่มีชื่อว่าทองประเสริฐเนื่องจากว่าพันธุ์ทองประเสริฐเนี่ยมีลักษณะของภูที่ใหญ่เนื้อแน่นหนานะครับเวลาเชื่อมแล้วเนี่ยจะคงตัวคงรูปสวยงามแล้วครับและเราจะเลือกใช้ขนุนเนี่ยไม่สุกเกินไปนะครับอาจจะเลยดิบมาเล็กน้อยห่ามๆเช่นเดียวกันครับสตังไปซื้อขนุนมาลูกนี้มีน้ำหนักประมาณ12กิโลถ้าเกิดว่าบ้านใครมีขนุนเยอะๆรับประทานไม่หมดเนี่ยสตังแนะนำเลยว่าควรจะเอามาเชื่อมแล้วสามารถส่งขายหรือว่าแจกจ่ายไปให้คนที่เรารักได้เลยนะครับ
1: ได้เวลาลงคมเตรียมผ่าขนุน
0: อีกหนึ่งเคล็ดลับในการจัดการกับเรื่องยางของขนุนก็คือเราใช้ถุงพลาสติกที่เราใส่ขนุนตอนซื้อมาทำการแบบปะๆแบบนี้นะครับนี่ยางขนุนก็จะหลุดติดออกมาแบบนี้ครับถ้ามีดที่เราใช้ผ่าขนุนติดยางนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้น้ำมันพืชเนี่ยมาชโลมแบบนี้ก็สามารถที่จะแบบทำให้เราผ่าขนุนได้ง่ายถ้าเกิดว่าติดมือเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถใช้น้ำมันมาชโลมแล้วก็ถูยางขนุนก็จะออกไปหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยครับ
1: จัดการผ่าขนุนออกมาเป็น4ส่วนชวนมีดตัดไส้แกนกลางออกด้วยนะครับ
0: เวลาที่เราผ่าแบ่งขนุนออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้แล้วนะครับวิธีการที่จะทำให้แกะขนุนออกได้ง่ายมีดังนี้ครับโดยเราจะใช้ภาชนะหรือว่าถ้วยนะครับมาคว่ำลงแล้วก็ทำการเอาขนุนอย่างนี้นะครับนี่แหละครับเราก็สามารถที่จะแบะภูมันออกมาแกะได้ง่ายนั่นเองครับ
1: แล้วจึงเตรียมแกะขนุนใช้มีดผ่าเอาเมล็ดภายในออกมา
0: คุณผู้ชมครับปอกขนุนไปก็หอมกลิ่นขนุนไปเลยนะครับสตางค์อดใจไม่ไหวกับกลิ่นความหอมของขนุนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรสชาติกันก่อนเลยกรอบเด้งมากกรอบหอมอร่อยเดี๋ยวถ้าเราไปเชื่อมนะมันคงจะแบบอร่อยมากกว่านี้แน่เลยครับสุดยอดเลย
1: จัดการปอกไปจนกว่าขนุนจะหมดนะครับ

0: ตางค์ใช้ระยะเวลาในการเชื่อมกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับ
1: ตอนนี้มะกรูดเชื่อมไว้ด้วยไฟอ่อนๆก็สะท้อนความเงาสวยตามต่อด้วยจึงบีบน้ำมะนาวลงใส
0: ่การที่เราบีบมะนาวลงไปนะครับน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำเชื่อมไม่ตกทรายน้ำเชื่อมจะใสแล้วก็ทำให้ผิวของมะกรูดเนี่ยเงาแวววาวแล้วที่สำคัญยังช่วยเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวตัดหวานนั่นเองครับเราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าผิวมะกรูดเริ่มเป็นเงาใสบางคนก็จะเรียกว่ามะกรูดแก้วเพราะว่ามันใสเหมือนแก้วนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามะกรูดกระจกครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
1: หน้าตามะกรูดเชื่อมจังสวยถูกใจเนื้อใสเงางามน่ากินจังเลยครับ

รสชาติของผลมะกรูดที่เรานำมาเชื่อมนะครับความหวานของน้ำตาลเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อผลมะกรูดแต่มะกรูดก็ยังคงมีกลิ่นความหอมในแบบฉบับของมะกรูดนะครับเมนูนี้ทั้งอร่อยแล้วก็หอมสดชื่นเลยครับในส่วนของวิธีการรับประทานนะครับเราสามารถรับประทานได้2แบบก็คือจะจิ้มกินแบบนี้เลยอีก1วิธีนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานมากจนเกินไปก็สามารถที่จะเอามาเป็นมะกรูดเชื่อมลอยแก้วได้

0: แช่น้ำปูนใสไว้ก็ใช้ได้เช่นกัน
1: เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าหลังจากที่เราแช่น้ำปูนใสมาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมะละกอที่หามๆเนี่ยก็มีความรัดตัวเต่งตึงเนื้อแน่นเลยล่ะครับนี
0: ่นำพามาล้างน้ำเปล่า1รอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงกระทะได้วาระตามไปคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยเกลือต่อจากนั้นจึงใส่ใบเตยเคี่ยวไปให้ส่งกลิ่นหอมแล้วพร้อมนำใส่คือชิ้นมะละกอเชื่อมไปด้วยไฟอ่อนๆนำพาขนุนมาแช่ด้วยน้ำปูนใสแช่ไปจนกว่าจะรัดตัวเต่งตึงค่อยๆกวนคนมะละกอเชื่อมเป็นระยะ
1: การเชื่อมแต่ละอย่างเราจะต้องใจเย็นๆนะครับใช้ไฟในระดับกลางนะครับหรือว่าค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อให้น้ำตาลค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อของผลไม้ที่เราเชื่อมแล้วเราค่อยๆเติมน้ำตาลเติมความหวานเป็นระยะคือให้ผลไม้ที่เราเชื่อมเนี่ยค่อยๆดูดซึมน้ำตาลจนอิ่มตัวแล้วผิวของผลไม้ที่เราเชื่อมนะครับก็จะมีความเงาแวววนั่นเองครับ
0: กวนคนไปกับการสลับเติมน้ำตาลเป็นระยะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงมะละกอเชื่อมก็เนื้อสวยและดูน่ากินด้วยเนื้อเงาวาว

0: แล้วถึงคราวบีบน้ำมะนาวลงใส่เพียงแค่นี้ก็ฉ่ำไลพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติเมนูมะละกอเชื่อมกระเพื่อมความรู้สึกให้หวั่นไหวรัดตัวกรอบนอกนุ่มในถูกใจมันช่างฉ่ำหวานประสานน้ำตาลเข้าสู่เนื้อแทรกซึมภายในทุกอนูจากมะละกอธรรมดาธรรมดาก็กลายมาเป็นเมนูสุดหรูมันช่างน่ากินแบบนี้ล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสตังอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยครับเพราะว่าเราเชื่อมจนน้ำตาลมันเข้าเนื้อมะละกอแล้วก็มะละกอเนี่ยเมื่อเราแช่น้ำปูนเนี่ยมันจะมีความรัดตัวกรอบเวลาที่กัดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความกรอบเด้งนะครับแล้วก็มันตัดความหวานด้วยน้ำมะนาวอร่อยมากบ้านใครมีมะละกอลองทำดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามันอร่อยมากจริงๆครับ

นำพาขนุนมาล้างหนึ่งน้ำตามไปจึงละลายน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือก่อนจะนำพาเนื้อขนุนลงใส่ไปเชื่อม

0: จากนั้นจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะเอาเฉพาะหัวกะทินะครับจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เคล็ดลับในการเชื่อมขนุนเราไม่ควรจะคนบ่อยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนื้อขนุนเนี่ยมันจะเละตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อขนุนนะครับแล้วค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะเพื่อทำให้เกิดความเงาวาวแล้วก็หวานมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราจะคนนะครับก็ใช้ไม้พายเหมือนเราถูกับก้นกระทะแบบนี้นะครับจะได้ไม่ไปสัมผัสกับเนื้อของขนุนมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเละนะฮะนี่สีเหลืองสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับ
0: ในระหว่างที่รอขนุนเชื่อมสุกสตังขอส่งความสุขไปให้คนที่รักแมวเหมียวนะครับตอนนี้สตังมีลูกสาวน้องโกโก้และลูกชายอีก2ตัวชื่อว่าแพนด้าและโอเลี้ยงซึ่งเป็นลูกแมวจรที่แม่แมวมาแอบคลอดบริเวณระเบียงบ้านของสตังสตังเห็นแล้วก็ช่างน่ารักน่าเอ็นดูจึงขออาสารับเลี้ยงดูน้องๆไว้อายุตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วล่ะครับใครที่รักแมวเหมือนกันคอมเมนต์มาพูดคุยกันต่อนะครับ

ชื่อมต่อไปอีกสักพักจึงทายทักเติมใส่น้ำตาลทรายอีกรอบหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาเชื่อมต่ออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะบีบน้ำมะนาวลงใส่ขนุนของเราก็แลดูเงาวาวเหลืองสวยน่ารับประทานเลยล่ะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมละลายแป้งข้าวเจ้าต่อจากนั้นจึงนำกะทิลงกระทะค่อยๆเติมใส่คือแป้งข้าวเจ้าเคี่ยวไปจนกว่าจะหนืดข้นเหนียวแบบนี้แล้วตักมาราดรสบนขนุนเชื่อมรสชาติของเมนูขนุนเชื่อมมันเชื่อมโยงความหวานประสานกลิ่น

กลิ่นขนุนมันช่างหอมหอมพร้อมความมันจากกะทิราดหน้าได้รสสัมผัสเลยครับว่าเนื้อขนุนนั้นเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำหวานใครมีขนุนลองทำรับประทานรับประกันจะติดใจ

เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งที่สตางค์ปรุงเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมออกมาในวันนี้หน้าตาแลดูน่ารับประทานไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของผู้ชมมีผลหมากลากไม้ที่ออกในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทเปรี้ยวหรือประเภทหวานเราก็สามารถนำมาเชื่อมเก็บไว้รับประทานได้นานส่วนสัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้ามาพบเจอกันใหม่วันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ทุกวันนี้มี SMS เข้ามามากเลยนะครับชวนเล่นเกมออนไลน์ชวนโหลดนั่นนู่นนี่อาจจะชวนการพนันคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมีหลากหลายรูปแบบเราจะพิจารณาอะไรเป็นของจริงเป็นสแกมเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็อยากจะนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งคัดกรองนิดหนึ่ง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือเปล่าหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าของเราไม่ให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ำกัดความของนักนิติวิทยาศาสตร์เหรอคะก็คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลค่ะ

0: ปัจจุบันได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการตรวจร่างกายและวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความผิดและจับคนร้ายมาลงโทษผู้ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เราเรียกว่านักนิติวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะชื่อแพรวสุภัชริยาวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะนักนิติวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์การยืนยันกระทำความผิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมค่ะการทำงานในรูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์คือจะเป็นของเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะการตรวจพิสูจน์ DNA หรือสารพันธุกรรมการตรวจพยานเอกสารหรือการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือหรือฝ่ามืออัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางเคมีทางพิษวิทยารวมทั้งการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์แล้วก็การตรวจทางฟอร์เรนซิกดิจิตอลนะคะในเรื่องของรูปแบบของวัตถุพยานที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและก็การตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคือการนำความยุติธรรมมาสู่สังคมทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดจากหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะคะก็คือประโยชน์และความสำคัญของนักนิติวิทยาศาสตร์คือช่วยและเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะช่วยนำความยุติธรรมนั้นมาให้กับประชาชนค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดหรือว่าจากพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อพดุงความยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะเริ่มสนใจอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะคือด้วยความที่อยากจะเป็น FBI หรืออยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพเหมือนในหนังในซีรีส์ซึ่ง The X-Files ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วมีเหมือนมีแพชชั่นมี motivation ว่าเป็นอยากจะทำงานด้านนี้จนกระทั่งได้เรียนปริญญาตรีนะคะประมาณช่วงปี4ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้เพื่อจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนและสังคมด้วยค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะจบปริญญาตรีคณะสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรับปริญญาโทจากสาขานิติ

วิทยาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จาก University of Lincoln ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกเรียนสาขานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็น CSI อยากเป็น FBI นะคะแล้วณตอนนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเปิดสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเลยคิดว่าในเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเรามีแพชชั่นหรือ motivation ที่จะอยากเป็นแบบนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจสาขานี้เพื่อที่จะต่อยอดในองค์ความรู้ที่เรามีตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพราะปริญญาตรีเนี่ยเรียนทั้งด้านเทคนิคการแพทย์แล้วก็จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ใหญ่มาบ้างก็เลยคิดว่ามันสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยค่ะหลังเรียนจบแล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นที่แรกค่ะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รวมเวลาประมาณ15ปีแล้วเริ่มต้นทำงานนะคะด้วยการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการที่กลุ่มนิติพยาธินะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องผ่าชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานช่วยคุณหมอในเรื่องของการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานจากทางร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าอวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆก็ปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ห้องผ่าศพเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการออกสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานสอบสวนร้องขอก็จะมีการอยู่เวรตอนกลางคืน24ชั่วโมงเพื่อสแตนบายหากมีเคสเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีก่อนที่จะไปช่วยราชการอยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาประมาณ2ปีนะคะก็ได้ปฏิบัติงานในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดคดีถูกยิงหรือเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจทหารนะคะก็ใช้เวลา2ปีอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธพระบริหารจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อที่กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะสำหรับประสบการณ์นะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยสังคมมากที่สุดก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะคะปี2546ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนั้นก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าต้องไปช่วยผู้ประสบภัยอยู่ภาคใต้นะเพราะมันมีผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปกับทีมแล้วพอไปถึงก็คือได้พบกับสิ่งที่แบบคือเราไม่เคยเจอมาก่อนคือศพเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนั้นยังไงหรือจะทำยังไงกับศพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีอย่างเงี้ยก็มันทำให้รู้สึกว่าเราได้ทั้งใช้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการทำงานกับบุคคลอื่นงานตรงนี้ก็ทำให้เราได้โตขึ้นและได้เรียนได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการกระบวนการทางความคิดแล้วก็เรื่องของการนำองค์ความรู้ของนิติวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมาใช้ในการพิสูจน์บุคคลนิรนามทั้งหมดแล้วก็คืนศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติเขาเนี่ยค่ะคือแนวคิดในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งของความยุติธรรมให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องช่วยบุคคลคนนั้นให้ได้เหมือนเสมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคติประจำใจหรือคำคมในการทำงานนั่นคือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วพอเรารักในสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดความสำเร็จ

ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นซึ่งสามารถจับกุมคนร้ายมาลงโทษได้ถึง 90% ของคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น

กระบวนการการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยทางนักนิติวิทยาศาสตร์หรือทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมของคุณหมอหรือทีมแพทย์ชนสูตรศพเนี่ยจะเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเก็บพยานหลักฐานและตรวจดูเบื้องต้นว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมโยงการกระทำความผิดนั้นเมื่อดำเนินการเก็บพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จะนำหลักฐานเหล่านั้นกลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไรมีสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของวัตถุพยานชิ้นไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้บ้างนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรมหรือ DNA ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษและเคมีห้องปฏิบัติการตรวจทางฟิสิกส์ขม่าวปืนอาวุธปืนต่างๆนะคะรวมถึงพยานหลักฐานทางดิจิตอลด้วยซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้ก็คือจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นในห้องปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานหรือผลการตรวจพิสูจน์เหล่านี้ไปจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนนำผลการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะใช้เป็นสำนวนคดีขึ้นสู่ศาลต่อไปค่ะจริงๆทุกเคสนะคะจะเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรารับมือยากทุกเคสเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยคือเหตุการณ์ต่างๆจะไม่มีความคล้ายคลึงอาจจะมีของประเภทที่คล้ายคลึงเช่นเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันหรือว่าเป็นฆาตกรรมเหมือนกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะไม่มีความเหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะมีความยากง่ายในการรับมือแตกต่างกันไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าในเรื่องของความยากง่ายก็จะคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันที่จะมาจากญาติเองหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายที่เขาจะกดดันการทำงานของเราและอยากให้ผลการตรวจนั้นเป็นไปตามที่ต้องการสำหรับการรับมือในเรื่องของแรงกดดันจากทางญาติหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายเองนะคะทางนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหรือให้ข้อมูลกับญาติโดยตรงแต่เราจะให้ญาติหรือว่าผู้ต้องการข้อมูลนั้นไปสอบถามหรือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีตัวจริงแทนสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะมีนโยบายคือจะไม่ให้ผลหรือว่าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กับญาติหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เราจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ไปที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งกับญาติต่อไปค่ะ

นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต้องมีใจที่รักในการปฏิบัติงานจริงๆนะคะไม่นำผลประโยชน์ของหลวงมาทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์คุณสมบัติจริงๆก็คือจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลแล้วก็ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ของเขามากขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นเราก็จะต้องตามให้เขาจะต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความช่างสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสังเกตค่ะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาห้ามหยุดเรียนรู้เพราะว่าการหยุดเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรากรอบความคิดของเรามันจะตันฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเสมอเพราะเทคโนโลยีและองค์ความรู้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะพบปะผู้คนและยอมฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีองค์ความรู้ด้านภาษาที่ดีด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับมุมมองของนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางอเมริกาเองนะคะเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะพัฒนางานต่อไปค่ะค่ะในเรื่องของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตตามปกตินะคะก็ช่วงแรกๆของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องไปช่วยคุณหมอผ่าชันสูตรศพในห้องศพนะคะ

ช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆนิดนึงตรงที่ว่าเราได้เจอในสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องของความเครียดที่ตามมาด้วยเพราะเราจำภาพเขาติดตาแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความเครียดไปในช่วงแรกๆแต่พอเริ่มทำงานไปได้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความชินกับการทำงานแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือทำงานไปได้ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติงานแล้วก็งานกับชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่นะคะ

ดีค่ะชื่ออลิสราสุเวศิลาชื่อเล่นมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1จากสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะจบจากหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ไปนะคะต้องการที่จะประกอบอาชีพทางหน่วยงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ออกสถานที่เกิดเหตุโดยตรงและเป็นงานที่ท้าทายค่ะ

0: ผมชื่อนายภาคสันทนารักษ์ครับกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับแรงบันดาลใจของผมในการเลือกสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับทำให้ผมคิดว่าถ้าผมเรียนในสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทำมันออกมาได้ดีครับถ้าผมเรียนจบหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมจะไปประกอบอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ครอบครัวผมสนับสนุนในอาชีพนี้ครับ
1: ผมนะครับอาจารย์สกุลกิจเอกจักรวาลอาจารย์ประจำสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเปิดเป็นที่แรกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันครับผมในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับความสำคัญคือจะเห็นได้จากภาพข่าวตามสื่อสังคมต่างๆนะครับหรือว่าในคดีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกคดีเลยมีการถามถึงนะครับวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยครับจะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากนักศึกษาที่กำลังเรียนเนี่ยเป็นปีแรกนะครับแต่ทางหลักสูตรได้วางแนวทางอาชีพของนักศึกษาไว้แล้วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเลยเช่นนักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุการพิสูจน์เอกสารนะครับการพิสูจน์เครื่องสุนปืนนะครับหรือว่าลายนิ้วมือแฝง DNA เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของกรมคุมประพฤตินะครับกรมบังคับคดีและกรมราชทัณฑ์ครับผมจุดเด่นของหลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการนะครับมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับน้องๆจะได้มีการฝึกในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนะครับเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์มามากครับในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียน4ปีโดยปี1ปี2เนี่ยนักศึกษาก็จะเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยานะครับในส่วนของปี3ปี4เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นวิชาเอกนะครับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงครับ
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ได้ครับสายศิลป์หรือสายวิทย์เพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่จบมาทั้ง2สายนี้ในส่วนของนักเรียนสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจในเรื่องของอาชญาวิทยาได้เร็วกว่านักวิทย์ครับส่วนนักเรียนสายวิทย์เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เร็วกว่านักเรียนสายศิลป์ครับและเนื่องจากคณะของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นักเรียนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันเรียนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องเน้นอาจารย์ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้นของการเรียนรู้ครับ
1: แต่เนื่องจากวุฒิปริญญานะครับเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยควรที่จะมีความชอบสงสัยนะครับที่สงสัยชอบคิดหาคำตอบนะครับชอบค้นคว้านะครับมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะครับชอบหาคำตอบ ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครเองที่คณะหรือว่าที่มหาลัยได้เลยนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับผู้สอบเข้าก็คือว่าจะมีการพูดคุยนะครับสอบถามถึงความชอบหรือความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าสอบถามทางเพจของอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็สามารถสำรวจได้จากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลของตัวเองค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆดูจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรเรามีความถนัดในด้านไหนศิลปะหรือวิทยาศาสตร์หรือการเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆทำในสิ่งที่น้องๆชอบหรือถนัดน้องๆก็จะทำออกมาได้ดีครับ
3: อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับสังคมคือด้วยความที่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะคะหลากหลายศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการนำความยุติธรรมเนี่ยมาให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสหรือเขาไม่ได้รู้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรง

เนี้ยในการยืนยันกระทำความผิดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้มากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือศาลจะเชื่อและรับฟังพยานบุคคลมากกว่าใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันพอนักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงานเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ในกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้นเราได้นำพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลและก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ทำให้ศาลเนี่ยสามารถใช้หลักฐานของเราในการที่จะนำผู้กระทำความผิดจริงๆอ่ะขึ้นสู่ศาลไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ขึ้นสู่ศาลนะคะจากคำเชื่อของพยานบุคคลอื่นๆ

ความสุขและความภาคภูมิใจของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ของแคลนะคะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาด้อยโอกาสแล้วก็ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยให้ไปสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะ

มีคำถามนะครับว่าเวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์นะครับต่างๆปัจจุบันเนี่ยมักจะถามว่าเอ๊ะยอมรับคุกกี้ไหมนะครับคุกกี้คืออะไรนะครับแล้วเขาเอาคุกกี้ไปเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรเก็บข้อมูลอะไรจากเราบ้างนะครับเวลาเราไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงพยาบาลหรือไปซื้อรองเท้านะครับเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายผู้ให้บริการนะครับปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเช่นบางทีเราต้องไปเคาน์เตอร์นี้ก่อนเราไปเคาน์เตอร์นี้ต่อเราไปทำ เรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยปกติปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยผู้ให้บริการเขาจะจำหน้าเราได้จำใบหน้าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกว่าสมมติพุทธิพงศ์มาใช้บริการนี้ทำถึงสเต็ปนี้แล้วกรุณาไปทำเรื่องนี้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลกปัจจุบันแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับการที่เราเข้าใช้บริการก็คือการที่เราเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆบังเอิญมันไม่มีหน้าตาเราปรากฏไปด้วยคุกกี้หลักการก็คือว่าเขาจะแฝงโค้ดเข้ามานะครับให้เบราว์เซอร์เราเนี่ยจดจำคล้ายๆกับเป็นตัวโชว์ใบหน้าของเราไปยังบริการต่างๆเรื่อยๆตามลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งปกติก็คือไว้แทร็กว่าเราอยู่สเตจไหนกำลังทำอะไรอยู่แล้วควรจะทำอะไรถัดไปนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของคุกกี้ถามว่าเขาเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไรเพื่อให้บริการเราได้ถูกต้องคุกกี้หมายความว่ายังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามีตำนานอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยมาจากนิทานเรื่อง Hansel and Gretel อันนี้ถ้าเป็นเด็กๆหรือเป็นฝรั่งเยาวชนเนี่ยจะทราบดีนะครับก็คือเขาต้องทิ้งเศษขนมปังเพื่อเวลาโดนแม่มดจับไปจะหนีกลับบ้านเนี่ยจะได้ตามเศษขนมปังลักษณะเดียวกันคือเบราว์เซอร์ที่มีคุกกี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับมีเศษขนมปังก็คือเอาไว้แทร็กการทำงานการเข้าใช้งานที่อธิบายไปว่าตอนนี้เราทำถึงสเต็ปไหนกำลังทำอะไรอยู่ตำนานที่สองนะครับเขาเรียกว่าฟอร์จูนคุกกี้นะครับfortune cookie ที่อาหารจีนในต่างประเทศเนี่ยเวลาทานอาหารเสร็จเขาจะแจกเขาเรียก fortune cookie นะครับ fortune cookie พอแคร็กออกมาเนี่ยจะมีmessage สั้นๆเป็นส่วนใหญ่เป็นคำทำนายเป็นโชคชะตานะครับไอ้คำเนี้ยมันเหมือนกับว่าเวลาเบราว์เซอร์มีคุกกี้จริงๆเนี่ยเขาแนบ message สั้นๆแท็กเอาไว้ในเบอร์เพื่อเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยไอ้ message สั้นๆเนี่ยจะแสดงว่าเรากำลังอยู่สถานะใดทำสเต็ปใดไปแล้วบ้างนะครับซึ่ง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
4: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
4: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
4: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จักรแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช่ไหม
4: ครับใช่แล้วครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
4: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
4: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
4: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
4: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
4: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนั่นคือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
4: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
4: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: ลมหายใจ
4: นับลมหายใจไหมนับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
4: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่เช่นสมมุติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
4: 4ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
4: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
4: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
3: 6
4: ลมหายใจถ้า3เม็ดเหรอครับ
3: 6 7 8
4: 8มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
3: 1 2 3 4 5 6
4: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
3: อาตลิแปลว่ากิน
4: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
3: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
4: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตลิลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
3: กิน
4: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวไม่นี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
3: ครับ
4: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
3: กิน
4: กิน
3: ก็ครบ
4: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
3: ถึงจะกลับมากินได
4: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
3: ครับ
4: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
3: ได
4: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
3: อ๋อไม่มี
4: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
3: อ๋อ
4: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
3: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
4: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คําว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
3: โอเค
4: ครับ
3: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรุกเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโอ้โหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองช
4: ก
3: อ่ะ
4: เลือกสีเนี่ยก็คือไทยหมากเสียงไทยเล่นหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือคี
3: ่
4: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางไว้พร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
3: ผมจะได้เริ่มก่อน
4: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
3: อ๋อจะได้เลือกว่าจะเอาขาว
4: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
3: 1แต้ม
4: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
3: ันนี้คือ9
4: อันนี้คือกระดาน19
3: 19
4: 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
3: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
4: เลือกเดินทีหลัง
3: เพราะว่า
4: อยากได้คะแนน
3: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่า
4: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟชชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
3: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผม

0: ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
1: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่าง
0: อ่ะเราจะลองเล่นกันดูนะครับ
1: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
1: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9อ่ะสมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำครับ
1: แล้วผมหยิบแค่1หรือ2
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
1: นะครับ
0: ผมอาจจะเอาวุโสกันนิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
1: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหมดได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
0: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดคนนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องการรั้วบ้านเรา
1: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นอะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกมอะ
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได
1: ้
0: ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
1: อ๋อโอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเออเราทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิ

0: ยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
1: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
2: ใช่
1: น่าจะแพ้แล
0: ้
1: ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
2: ชนะ
1: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมักล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมักล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กนี่ก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะน้องอาวันนี้จะมาเล่นกบกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
2: กัน13ใช่
0: 13เบาๆก่อน
2: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบาๆเบากว่า
0: ไ
2: หมไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับทำไมถึงเลือกสีขาว
2: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13 คูณ 13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
2: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
2: ก็นับคะแนนได้เลย
1: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยละกันเนาะ
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม
0: ่แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นเลยครับ
4: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้น
4: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19 คูณ 19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
4: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9 คูณ 9 13 คูณ 13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเ
4: น
3: ี่ยครับ
4: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
4: ซึ่งจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
4: ให้ปลายผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
4: อ๋อโอเคครับ
3: แบบนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
4: โอ้เริ่มเลยนะ
3: เริ่มเลยคร
4: ับ ขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
4: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
4: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
4: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7 ขวบถึง 8 ขวบ
4: โอ้แล้วเราไปเริ่มเล่นได้ยังไง
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนนะครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนนะครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นเป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
4: ก็เลยเล่นมาเรื่อยๆ
3: ใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
0: ่
3: อ
0: แข่งน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คูณ19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆแล้วก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
4: ่
3: กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะพี่เป็นอย่างเงี้ย
4: ก็ยังไม่ได
3: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาครับเอามาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
4: สามารถเรียง
3: สมมติพี่ลืมเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้เงี้ยครับ
4: ไม่ทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะว่าเกมนี้แบบ

0: ม่ได้โฟกัส
1: ครับใช่ครับถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
1: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันเนี่ยก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
1: เข้าใจอะไรคร
0: ับ ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
2: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
2: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
0: ยังดูเด็กอยู
2: ่ขอบคุณครับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
2: ตอนแรก
0: เริ่มต้นได้ยังไง
2: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็แปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
2: ้ยในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือกับมันได
2: ้เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
2: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
2: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรกๆก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โหอยู่นู่น
2: อยู่นู่น
0: หมากล้อมอย่างเดียวเลย
2: เล่นหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช
0: ่
2: นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกระดานที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาบอกว่ามันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่เราเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
2: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วล่ะเห็นว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬา ในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่น

แล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรอกไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรอกเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรอกใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแหดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะตาประจำวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีครับ คลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจีน
2: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
2: ไม่หินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
2: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
2: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
2: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
2: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
2: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
2: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
2: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
2: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
2: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
2: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
2: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกนะ
2: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
2: คนนี้บังไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บังบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
2: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบังจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
2: พอเรามาเตือนนั้นมันจะลงรูเสีย

0: ไม่ทันได้ดึง
1: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
0: ใช่
1: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลย

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: เหมือนรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: โอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในเนี่ย
1: มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกเอาวะหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหมโอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นแล้วนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะ
2: แล้วติดแล้วว้า
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วง

0: ี้คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช่
0: แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
0: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติด
1: ไม่ติ ด
0: นี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
0: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะ
1: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันลุก
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
2: เรือ
1: น้ำน้ำมันสั่น
2: เพราะมันก่อน
1: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
2: ใช่
1: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
1: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ๊ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
2: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้แล้วค่ะปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูนาตรงที่หางของปลาตูนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูค่ะ
4: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนะนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของ

0: ื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
1: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะเราตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
1: แกงกะทิอะไรทิ้งกับแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
1: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
1: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
1: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: เลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานอร่อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: วนะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วไม่

0: าเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่มๆ
0: ค่ะออกนุ่มๆใช่หอมมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ บังหมีตั้งใจอ่ะ เห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บกรองดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแล
2: ้วเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดี๋ยวโนไปที่เรือ
0: ได้แบวมาทำไมคุณสาววิ่งออกมา
3: วิ่
0: งแบวบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนจะแรง
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี
5: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
6: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
5: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
6: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
5: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
6: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
1: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงหรอคะ
2: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ชัดเจนอยู่แล้ว

0: ว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซินีมาสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกเราก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอะ
1: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
0: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีมาเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปในเมนสตรีมหรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
1: เราได้โชว์ผลงาน
0: ใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจริงๆจากออเดียนที่เขาแบบเข้ามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: อย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะ
2: ค
0: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
1: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
0: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูในเซตติ้งที่เป็นเหมือนกับซีนีมาจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีค่ะตั้งแต่2014อ่ะ
2: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
0: ่ะใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจาก North Korea ที่มีโปรดักชันโคกับเบลเจียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Girls Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ Comrade Kim ที่เขาอยากจะเป็น Trapeze อยู่ที่ North Korea เนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้เลยขนาดนั้น
2: ว้าว so I would like to ask is the quality of the digital movies that you show is itas just the same as the in the theaters?
3: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
2: Yep.
3: And we've got beautiful surround sound all around us. So, and there's nice soundproofing around, so if you're at the bar you can't hear the film, or outside. So there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
4: So I've heard that you got some trailer for us today too.
2: Can you please show one?
3: Sure. I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
4: Okay.
3: It's really cool.
4: Okay.
3: So should we watch it?
2: Yes, please.
4: Please.
3: Awesome.
4: Thank you.
5: I'm going to be controversial, but I'm not afraid of controversy.
6: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at it.
1: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้เอาไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่
1: ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูเป็นไงเล่าเลยครับยาว
2: เ
0: ลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาค้าไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คุณหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาก็ทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: จะไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหมอ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรบ้างครับยังไงบ้าง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อีกทีนึงบางทีเป็น100ปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะไม่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได
2: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเน
0: า
2: ะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูรัสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
2: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เน
2: ื้
0: ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะด
0: ี
2: ค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอน้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกอยมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: นั่นคือ
2: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้

0: ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกทีซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: โอเค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเค
0: 3เซนคร
1: ึ่
0: ง
1: นิ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: อยู่นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ใช
1: ่อะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาฮะเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะ
2: เตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อม
1: ที
2: ่จะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นเห็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขย
2: าย
1: นิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหบุกไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
2: ะเมื่อก
1: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
2: ถูกต้องใช่ไห
1: ม
2: คือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษา

0: ช่างนะคะ
1: ครับ
0: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูใครเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล้ว
0: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วพอก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้า

0: ผ่านปูนเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: เออถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะ
1: เ
0: ราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่าเก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่ไ
1: หมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช
1: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
1: ่มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: จนเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เขาเ
1: น
2: ี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
2: ้
1: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยเออคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได
2: ้อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผมพี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว
3: ก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
2: ค
1: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
3: ใช่
1: ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
3: ใช
1: ่
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาแล้ว
3: แม่แบบแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะแต่แต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะ
1: เ
3: ราจะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
1: ่ะแม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเลยเ
1: รีย
2: นก่อนนะ
1: โอ้โหเรื่องงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี่

0: คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็คลอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
1: ใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะใช่ไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
1: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
0: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบูด
0: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก
1: ็
0: คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไงฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนละทีนิดให้มันเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: จนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้เพื่อแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่าง

0: อ่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: อันนี้วัดมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เราม
3: ี
2: เปล
3: ี่
2: ยนฟ
3: ิ
2: ตติ
3: ้
2: ง
3: เปลี่ยนครับมันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมันเป็น
3: ไงของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่แต่ตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Foodwork วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอยจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดFoodwork

0: ี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
0: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนคุณผู้ชมเจอผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
2: อยู่ใกล้นี่เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมดแต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนเล่นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ๆครับ
0: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะคือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บไม่รู้เลยอะสมมติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวร้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้าย
0: ๆเหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้งสองชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
0: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองและข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไร
2: มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อ่ะ
2: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
2: ใช่ใช่ครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
2: ้แปดโมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8 โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8 โมงแล้วอ่ะ

0: มาเจอข้าวยำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมข้าวยำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลย
1: มันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งบางอย่างเนี้ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
2: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรครับ
1: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
2: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
1: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณ

0: ขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
1: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช
0: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
1: ไม่มีครับ
0: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
1: ครับ
2: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
1: ตอนนี้เราได้ไปทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดต่อนะครับ
0: สังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
0: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
1: ด้วยรถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
0: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
1: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
0: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
1: ไม่มีครับผม
0: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
1: ท็อปเลย
0: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
3: ลิมูซีนเลยครับ
0: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: ยกลุ่มเช้านา
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำไงครับพ่อ
2: ถือข้ามแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้อง
0: ที่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรงมะสงปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามัน
0: พอจะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทำยังไงอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2-1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
2: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
2: นั่นนี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
2: มันต้องมีรำข้าวปล่อยรำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่ม

0: การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
1: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
1: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
2: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
3: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
2: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
3: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
2: อุ้ยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
3: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเปลือก
2: หอยโอ้ยมี
3: นี่ค่ะเจอแล้วค่ะ
2: นี่เลยของมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: เราลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: พัดเจอรูแล้ว
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆเนาะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: เองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะเออถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลยปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40-50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊เล็กค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค่ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมก็เรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะดีนะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่ให
0: ้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนไม่ได้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ไงต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็แล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: มันเยอะถ้าตัวใหญ่ๆเนี้ยเนื้อมันเยอะ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองนะประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่

0: กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันแล้วจ้าก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนเหรอครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: ็นแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นริ่มๆป่ะผมบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: แล้วหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: ก็ไปดูดที่ไป
1: ค่ะ
0: จะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: หูอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไปมันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้ยอร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะเขาดูดมันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆมันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังหมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกระเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดกับมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
1: ้ต้มตะไคร้ต้มไคร
0: ้ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือเนี่ยคือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอม

น้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงผู้ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆ มากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นทำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทานไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดแบบผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่นี่มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงแล้วอาหารทะเลมันความสดครับ
1: ใช่
0: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึงเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมให้บังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีอยู่ที่เปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่ว่าพอรับมาอยู่ในเกาะเลยแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบชาลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่ากลีบมาลากับชาไพลินนะครับผม
0: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกกัญชัน
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะเอากลีบมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ้ำคำครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ้ำคำค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
1: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรเงี้ยได้ป่ะจนจำได้
1: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
1: ครับ
2: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกรอบมัน
1: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
1: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
1: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี
1: ่ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: มอก
1: สวิตช์สีแดง
2: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกรอบพลาสติกเฉย
1: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
2: สายไฟก็คือโบโบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคําว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: น่าสนใจ
2: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
2: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
2: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ชั้นไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันชั้นทำยังไงอ่ะคือ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
2: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็แต่จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้อง

0: ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
1: เครื่องต้มเตาอบ
0: ใช้แยกประเภทกันนะมันต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป
1: ์
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
1: ์
0: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
1: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
0: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
1: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช
0: ่ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
0: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
1: ่
0: อง
1: สาม
0: รู
1: แต่ว่า
0: อันเนี้ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆด้วยหลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
1: หัว
0: ใช่ไม่มันมี
1: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
0: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
1: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
0: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hubซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้มี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
1: งงสิครับ
0: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
1: สมมติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
0: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได
1: ้เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
0: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะคะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไฟพวงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
0: าจจะแบบไม่มือได
1: ้เอาละครับ ผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
0: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายครับทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับ

0: าเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
1: แตกต่างกันมาก
0: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าอะไร
1: มันแตกต่างกันยังไง
2: ก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆ
1: ส่วนอันนี้ก็จะเป็นUSB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
0: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
1: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
1: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
0: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับFast Charge เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ Fast Charge เนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมุติว่าเราซื้อปลั๊ก Fast Charge มาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับ Fast Charge ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าต่อให้ใช้ฟาชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
0: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
1: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
0: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
1: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากในไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
0: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
1: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
0: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
1: พลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก
0: ็
1: คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉย
0: ๆ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
0: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
1: ใช่
0: ตัวราคากลางๆ
1: อันนี้ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าท
0: ี
1: มงานทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
0: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
1: ที่แตกต่างกันนะคะหลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
0: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
1: ่มี USB ครับใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
0: โอ้โหหลบ
1: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพงมีม่านนิรภัยแต่อันนี้
0: ไม่มี
1: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
0: แงะที่ยาก
1: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได
0: ้
1: หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
0: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
1: ของแต่ละราคาช่วงราคา

0: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
1: ตอบยากนะตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
0: 50 บาท
1: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มาตั้งแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงท็อฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเคดูแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิวแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลองลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้
0: ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวๆวาวๆสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: 2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ทตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลยพลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลัก
0: ๆ
1: พลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูปลั๊กไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อแล้ว
1: ตามข้อต่อเนี่ยไอที่เป็นบักกี้มีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี้มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็

0: ัดแล้วก็มีกันไฟกระชากตะเดนสีเหลือง
1: อ๋อสีเหลือง
0: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลย
1: อ๋อครับ
0: มีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
1: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่เรียง
0: สวยมากเอ้ยมันจะสวยเดินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
1: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
0: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
1: เหมือนขึ้นไปอีก
0: ขึ้นไปอีกระดับ1ระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ๆราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: เล่น
0: แงะเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้กฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ํากับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคําพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: องตัวเองตัวเองตัวเองตัวเอง
1: เฮ้ยน้องคนนี้พาหมอมาทำอะไรเนี่ย
0: ฮะหนูเหนื่อยมากเลย
1: พาหมอมาทำอะไรเนี่ยมาขี่อะไรเนี่ยเนี่ยดูสิ
0: พามาขี่ม้ากัน
1: เดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าแล้วกันนะ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: น้องคนดีค่ะ
1: บอยครับและเช่นเคยนะครับพบกับเรา2คนในรายการ Animal Speak
0: ใช่ค่ะเราอยู่ด้วยกันมาหลายหลายตอนมากๆเลยนะคะแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยค่ะยังไม่ให้ชวนค้นหาตั้งหลายเรื่องเลยค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal
0: Speak เห็นเราเล่นม้ากล้ามกล้วยกันแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะพาไปดูอะไร
1: แน่นอนครับท่านผู้ชมและน้องคนดีวันนี้คุณหมอจะพาน้องคนดีและท่านผู้ชมเนี่ยไปดู
0: ม้า
1: พร้อมยังที่เราจะไปดูม้ากัน
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะครับบ๊ายบายตามมา
0: อ้าวตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลง
2: เฮ้ย
3: ท็อปคาร์ท็อปแล้วก็เดินนะคะ
1: คนดีเห็นป่ะเห็นม้าวิ่งอยู่เน
0: ี่ย
1: เราเข้าไปคุยกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่น้องคนดีนะครับแล้วคนนี้คุณหมอส้ม
5: ค่ะ
1: น้องคนดีมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถถามคุณหมอส้มได้เลยนะอันนี้คุณหมอส้มครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอัน
5: นี้ทรอตอะค่ะ
1: ก็คือเป็นการวิ่งวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
5: เริ่มเดินก็จะเดินได้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนท่า
1: ตอนนี้คือ
5: แคนเทอร
1: ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกแคนเทอร์นะครับคนที่อยากจะขี่ม้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถขี่ได้หมดเพียงแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเราอยากจะขี่ปุ๊บวันแรกมาขี่ได้เลยไม่ได้เราต้องอันดับแรกคือทำความคุ้นเคยกับม้ารู้จักการเข้าม้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้ม้าคุ้นเคยกับเราก่อนพาม้าจูงเดินอาบน้ำให้ม้าพอเราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วก็เดินรอบๆก่อน
0: หนูเห็นมันมีประเภทการขี่ตั้งหลายอย่างมันแบ่งประเภทกันยังไงอะคะ
5: อ๋อม้ากีฬาก็คือว่าจะแบ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าก็คือเดซ่าค่ะ
1: ก็คือท่วงท่าที่สวยงาม
5: ใช่ไหมครับ
1: อันที่สองคือครอสคันที่ก
5: ็
1: คือ
5: กระโดดข้ามภูมิประเทศ
1: ก็คือต้องขี่ระยะไกล
5: ค่ะ
1: แล้วก็อันที่สามคือ
5: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
1: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
0: เห็นเขาขี่แล้วหนูอยากขี่มากเลย
1: ตัวนี้เนี่ยจะใหญ่เกินไปสำหรับคนดีเพราะว่าเวลาเลือกไซส์ม้ากับคนขี่เนี่ยจะต้องเลือกให้มันสมดุลกันเพราะว่าถ้าม้าตัวใหญ่เกินไปคนขี่ตัวเล็กเกินไปการบังคับก็จะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้ไซส์เนี่ยน่าจะต้องเป็นหมอ
0: ใช่งั้นหมอไปขี่เลย
1: ขี่เรียนมาประมาณสัก15ปีที่แล้วลืมหมดแล้วผมรู้สึกแรกใช่ไหมครับรู้สึกว่าได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับกำลังจะสตาร์ทเครื่องของ Ferrari อยู่นะฮะแม่ขับแต่รถญี่ปุ่นมาวันนี้จะได้ขับรถยุโรปบ้างคราวนี้พอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเดินแล้วครับ
0: โอ้ยคิดว่าหมอจะรอดไหมคะ
5: รอดสิคะ
0: หนูคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเห็นหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวา
1: ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับพยายามทำความเคยกับหมาก่อนม้าตัวนี้เนี่ยเป็นหมาที่เขาใช้แข่งกันจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเราแล้วก็ดื้อนิดนึงผมกำลังทำท่า Spanish Walk อยู่นะฮะไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยไม่เหนื่อยร้อนนิดหน่อยพวกนี้เวลาขี่เนี่ยเราจะไม่ได้ขี่กันแบบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าขี่นานมากพอม้าเนี่ยจะเหนื่อยง่ายส่วนใหญ่ก็จะขี่ม้ากันตอนเช้าๆกับช่วงเย็นๆใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่กับเด็กถ้าจะฝึกขี่ม้าวิธีการมันต่างกัน
5: ต่างค่ะคือถ้าเป็นอย่างน้องคนดีขี่ม้าเนี่ยเราจะเลือกม้าสายเหล็กให้ขี่ก่อนแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะมีคนจูงให้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาสเต็ปไปเรื่อยๆส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกม้าที่เหมาะกับน้ำหนักเขาเช่นตัวเท่านี้อาจจะเลือกม้าที่ใหญ่หน่อยถ้าเขาตัวไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นม้าไซส์กลางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ม้ารับน้ำหนักตัวคนได้แต่ที่นี่จะจำกัดน้ำหนักอยู่ที่80กิโลค่ะ
1: เกิน80อดขี่ม้า
5: ค่ะ
1: ต้องไปลดน้ำหนักมาก่อน
5: ใช่ค่ะ
1: โชคดีนะหมอไม่ถึงสงสัยวันนี้เนี่ยเราจะต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงม้าสักวันแล้วล่ะน้องคนดี
5: ใช่น้องคนดีลุยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรามีอะไรต้องทำบ้างนะฮะคือ ก็จะมีการอาบน้ำม้าแล้วก็ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับม้าเนี่ยก็สามารถเดินดูตามคอกได้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคุณครูคอยแนะนำให้ตลอดเลย
1: ค่ะจะมีคุณครูคอยแนะนำด้วยก่อนที่เราจะอาบน้ำแปรงขนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ต้องใช
4: ้ต
1: ้
4: องใช้1แปรงพลาสติกตัวเนี้ยเขาจะใช้ขัดขนอันนี้ที่แค่กีบ
1: ที่แค่ขี้เล็บ
4: เล็บม้าเขาเรียกกีบ
1: ครับ
4: ตัวนี้เป็นที่รีดน้ำ
1: รีดน้ำ
4: ใช่
1: รีดตามตัวจากขนเขาหลังจากอาบน้ำเสร็จ
4: เวลาแปรงขนเราจะเริ่มจากต้นคอ
1: ครับ
4: โอเคไหมครับแปรงเราจะแปรงตามขนจะไม่แปรงย้อนขน
1: แปรงตามขนนะครับ
4: แปรงตามขนเป็นวงกลมแปรงตามขนไล่ลงไปเรื่อยๆแรงนิดนึงไม่เป็นไรม้าเขาชอบเราจะมาเริ่มขา
1: ครับ
4: นะครับเวลาเรายกขามือเราเดินเข้ามาตบคอแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆยกแล้วเขาจะยกขึ้นให้อย่างนี้แล้วเราเสิร์ฟเข้ามาอยู่ตรงนี้
1: อันนี้ก็เป็นที่แคะ
4: ใช่ครับนี่คือที่แคะ
1: ที่แคะ
4: เราจะใช้มือขวาจับแล้วล็อกแล้วทำมือซ้ายค่อยๆแคะ
1: ขี้เหยียบขี้เหย
4: ียบใช่ดีลองทำไหมไม่เอา
0: หนูจับหัวไม่ให้ไม่ต้องห่วงหนูจับหัวไม่ให้ไม่ต้องห่วง
1: ก็ขูดออก
4: ใช่ครับถ้าทำความสะอาดไม่หมดมันจะเน่าแล้วจะเป็นสาเหตุให้ม้าเจ็บเวลาฉีดน้ำเหมือนกันเราจะเริ่มจากคอให้เขารู้โอเคเริ่มจากคอเราจะมือลูบหน่อยนึงให้น้ำมันเข้าไปในขน
0: เปียกชุ่มทั้งตัว
4: ใช่เปียกชุ่มทั้งตัว
0: ตอนนี้สนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะสบายเพราะน้ำมันเย็นสบาย
4: รีดแรงๆกดแรงๆให้น้ำมันออก
0: พนักงานล้างกระจกเลย
4: ถ้าเรารีดน้ำไม่หมดเนี่ยกีบเขาจะเน่ามันเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปที่ไปอยู่ที่กีบ
1: ดีไหมรู้สึกอาบแล้วเขาสะอาดเลยไหมคิดว่าอาบได้สะอาดไหม
0: หอมมากเลย
1: หอมแล้ว
0: ดมสิ
1: ใช่ได้ง่ายคนดีก็อาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม
0: ใช่ทำบาลิกิเสร็จหมดแล้ว
1: เมื่อเช้าเราก็ไปดูแล้วว่าม้าแข่งเป็นยังไง
0: ใช่แต่ว่าหนูม้ามันก็หน้าเหมือนกันหนูยังไม่รู้เลยว่าพันไหนเป็นพันไหนเนี่ย
1: อ้าวม้าก็มีหลายพันไง
0: พันไหนมันดูยังไงพันน
1: ั้นหมอตอบไม่ได้หรอกแต่หมอรู้ว่าใครจะตอบให้น้องคนดีได้
0: อยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ตามคุณหมอมาดีกว่า
6: สวัสดีครับ
7: อุ๊ยสวัสดีค่ะ
1: นี่คุณหมอออม
7: สวัสดีค่ะ
1: กับอาจารย์ปาร์ต
8: สวัสดีค่ะ
1: นี่น้องคนดีครับม้าก็คือม้า
0: ใช่
1: มันต่างกันยังไงม้าพันชิสุงี้เหรอม้าพันอะไรไม่รู้หมอไม่รู้เลยต้องถามคุณหมอออมละ
9: ค่ะจริงๆสายพันธุ์ม้านะคะก็จะคล้ายๆกับของหมามันก็จะมีแยกประเภทสายพันธุ์ม้าก็จะแยกหลักๆเป็นพวกเลือดร้อนเลือดเย็นแล้วก็เลือดตรงกลางที
1: ่เรียกว่าเลือดร้อนนี่คืออะไรดุ
9: เลือดร้อนก็คือพวกม้าแข่งพวกวิ่งอยากจะวิ่งอยากจะออกพวกนี้ก็จะลักษณะรูปร่างก็จะเปรียวๆขาเปรียวๆพอเราไปดูโอ้ขาเปรียวอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกม้าเลือดร้อนอยากแข่ง
1: ไอ้ตัวนี้ที่วิ่งๆนี่ม้าอะไรคะเนี่ย
9: อ๋ออันนี้ภูมิใจเสนอมากค่ะอันนี้เรียกไทโพนี
1: ่ไทโพนี่
9: ใช่ค่ะไทโพนี่ก็คือม้าไทม้าโพนี่เรานี่แหละเป็นสายพันธุ์ไทค่ะ
0: ไทโพนี่มันคืออะไรความหมายอ
9: ๋อค่ะจริงๆแล้วโพนี่เนี่ยมันจะแยกกับฮอร์สกับโพนี่เขาจะแยกกันด้วยระดับความสูงคือต่างกันที่ 4.2 แฮร์ก็จะเป็นโพนี่ก็คือเป็นม้าไซส์เล็ก
1: ๆอันดับแรกคือเขาเรียกม้าความสูงเขาเรียกเป็นแฮน
9: ใช่
1: ไม่ใช่เป็นเมตร
9: เป็นแฮนเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้เป็นใช้แฮน
1: เวลาเขาวัดจะวัดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่อย่างนี
9: ้ใช่
8: เขาใช้ด้านนี้วัดแล้วก็แฮนหนึ่งจะเท่ากับประมาณ10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวัดโบราณก็จะวัดอย่างนี้ว่าเอ้ยสูงกี่แฮน
9: ใช่ค่ะเขาก็เลยแยกเป็น2อย่างคือพวกที่เตี้ยหน่อยเขาจะเรียกเป็นโพนี่คือต่ำกว่า 14.2 แฮน
1: ม้าแคระพูดง่าย
9: ไม่ใช่ม้าแคระค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นม้าเล็ก
1: ม้าเล็ก
9: ใช่ส่วนม้าโตก็คือเป็นเรียกเป็นฮอร์สก็คือสูงกว่า 14.2 แฮนค่ะ
8: ตี1 2 3 4 5
0: 7 8 9 10 11 12 13 14
1: 15ฮอร์สเป็นฮอร์ส
8: เป็น
0: 9
1: นี่1 2 3 4 5 6 7โพนี่ไปโพนี่เดี๋ยวฮอสจะพาไปดู
9: แม่พัน ลูซิตาโน่นะคะ
0: สวยจัง
9: สวยไหมคะ
0: สวย
9: อย
0: ่
9: างที่เมื่อกี้หมอบอกใช่ไหมคะลักษณะพันธุ์ของลูซิตาโน่ที่เราจะเห็นกันก็คือเขาจะมีลักษณะโครงหน้าที่ใหญ่นะคะลำตัวหมอขอเรียกว่าเป็นถังละกันคือลักษณะตัวใหญ่กล้ามเนื้อแผงคอใหญ่ก้นใหญ่ขาก็จะเป็นถ้าเทียบกับตัวม้าแข่งขาเขาก็จะดูใหญ่แข็งแรงกว่านะคะลักษณะด้วยลักษณะกล้ามเนื้อที่เป็นแบบนี้ทำให้เวลาที่เขาไปใช้ในศิลปะบังคับม้าเนี่ยเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดเจนก็เป็นการโชว์กรรมการว่าอ๋อรูปร่างสวยงามลูซิตาโน่เนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากโปรตุเกสนะคะต้นกำเนิดแล้วก็ที่ฮอตชูพอยที่นี่เขาได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูซิตาโน่แห่งเดียวของเอเชีย
1: โอ้
9: ใช่เพราะฉะนั้นคือที่นี่ก็จะเป็นที่ที่มีสายพันธุ์ลูซิตาโน่มากที่สุดในเอเชียค่ะคราวนี้วอร์มบลัดก็คือจะเป็นม้าเลือดอุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้งานสำหรับพวกม้ากีฬาม้าเพื่อขี่กระโดดหรือว่าม้าเพื่อศิลปะการบังคับเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูวอร์มบลัดกันว่าเอ๊ะมันมีลักษณะต่างจาก
0: น
9: ี่คือวอร์มบลัดค่ะแต่ว่าอันนี้ความสมบูรณ์ของเขาอาจจะยังไม่ 100% สังเกตจากตรงบริเวณสะโพกกล้ามเนื้อยังไม่
1: ใหญ่
9: ใช่ที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นม้าที่อารมณ์เยือกเย็นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูเราไปดูตัวม้าแข่งมาใช่ไหมคะโครเบกก็จะติ๊กตักหน่อยตัวนี้เขาจะแบบว่านิ่งๆเพราะว่าเขาเป็นลูกผสมระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดร้อนเราใช้ประโยชน์จากความเลือดเย็นคือพวกเลือดเขาจะมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาไปเป็นนักกีฬาได้เพราะว่าเขามีความเลือดร้อนอยู่ในตัวด้วยพวกนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อก็จะแบบใหญ่นะคะมัดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงนี้ที่หมอบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขาสมบูรณ์เต็มที่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยตัวกล้ามเน
8: ื้ออุ๊ยนี่อะไรน้องคนดีจึ๊ดๆๆอะไรเอ่ยถามพี่ออมสิ
0: ทำไมมันเป็นเลข8เนี่ยนะคะ
9: อันนี้ไม่ใช่เลข8ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตราพันธุ์ของเขา
8: อ
9: ันนี้ก็จะเป็นออเดนเบิร์กก็คือเป็นพันธุ์ที่มาจากเมืองนี้
0: จะเป็นแปด
9: เป็นเมืองหนึ่งในเยอรมันค่ะ
8: เพราะฉะนั้นเราเห็นสัญลักษณ์นี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อนี่พันโอเดนเบิร์กเพราะว่าเขาก็จะมีแพดดิกรีเหมือนหมา
9: ใช่
8: นะนี่เขาบอกมีแพดดิกรีว่าอ๋อพันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของพันนี้นะ
1: นี่มันม้าตีตราดิ
9: เหมือนสามีตีตรา
1: ใช่ใช
8: ่ต้องทำท่าตกใจด้วยมีคนแอบมองอุ้ยใครแอบมองโอ้ใครแอบมองมินิมิใจเย็นๆมินิมิ
1: อ้าวทำไมคนหายล่ะครับเนี่ย
8: โอ้ยโกนซะเรียบเลย
1: ทำไมคนหายครับ
9: ก็เดี๋ยวเราจะตรวจรังไข
8: ่
9: จะตรวจรังไข่ต่อ
1: คือปกติเขามีขนนะไม่ใช่ไม่มีขนแต่บริเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายของม้าตัวนี้ก็เลยโกนขนออกไปก่อนเพื่อที่จะทำการอันดาซาว
9: ตัวนี้เป็นตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะอายุประมาณ12ปีแล้วสำหรับมินิมิแต่ว่าเขาเป็นพันค่ะเขาชื่อฟาราเบล่าเป็นม้าพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
0: เฮ้ยทำไมโตคือมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ไหมคะ
9: เป็นเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เขาเหมือนหมากระเป๋าอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปดูพวกหมากระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะ
0: กระเป๋ามันจะเล็กๆ
9: ใช่อันนี้ก็จะเป็น
1: ม้ากระเป๋า
9: ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
7: สิ่งที่สำคัญของการตรวจสุขภาพม้าอย่างหนึ่งก็คือการตรวจความพร้อมทางด้านการเจริญพันธุ์ของม้าการตรวจสอบความพร้อมของรังไข่เจ้ามามินิมีเนี่ยก็ได้ทำการตรวจเบื้องต้นด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ผ่านทางผิวหนังแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับมันยังมีการตรวจม้าอีกวิธีนึงที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเราไปดูเรื่องของเกือกม้ากันก่อนดีกว่าครับ
8: การดูแลเล็บเขานะคะเพราะว่าม้าเนี่ยพอเราเอามาเลี้ยงในคอกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลคือประจำก็คือการตัดแต่งเล็บเขาให้ได้รูปนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาวิ่งเขาอาจจะสะดุดหรือทำให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายเอ็นอาจจะยืดเพราะว่าการที่แบบเราทำเล็บไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเล็บม้าเนี่ยจะต้องทำเหมือนเล็บคนเราตัดเล็บบ่อยแค่ไหนคะ
0: ทุกวัน
8: เลยเหรอจริ
0: งเหรอทุกอาทิตย์
1: เลย
8: ใช่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมถึงอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงก็ตัดทีนึงแต่ในม้าเนี่ยประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งนะฮะก็แล้วแต่ว่าตัวไหนที่เล็บยาวมากเร็วกว่ากันนะฮะบางตัวเร็วหน่อยก็คือเดือนนึงก็ต้องทำแล้วคือเราก็ต้องถอดเกือกออกแล้วก็ตัดเล็บให้เขาให้สั้นแล้วเขาก็ใส่เกือกเข้าไปใหม่เพราะว่าเวลามาอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยออกไปสัมผัสกับพื้นข้างนอกที่มันมีความขรุขระแล้วก็ตะไบเล็บโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาโดยการตะไบให้เขาแล้วก็ใส่เกือกเพราะว่าพื้นอย่างเงี้ยถ้าม้าเดินนานๆเนี่ยเล็บมันจะสึกเร็วเกินไปนะฮะแล้วเขาก็จะเจ็บเสียวกรีบอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เขามีปัญหาว่าคือวิ่งไม่ได้ดีล่ะวิ่งไปก็ยกหัวทีวิ่งไปก็
1: คือเหมือนกับว่าเรานะพยายามใส่รองเท้าให้เขา
8: ใช่ใส่รองเท้า
1: ใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บ ก็ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อตัดเล็บพอตัดเล็บเสร็จปุ๊บก็ใส่รองเท้ากลับไปใหม่
8: ใช่ไหมครับเพราะว่าพอมาเป็นม้าเมืองแล้วอะไม่ใช่ม้าป่าแล้วก็ต้องมีรองเท้าใส
1: ่ครับแล้วก็เรื่องกีบที่สำคัญมากใช่ไหมครับ
8: ใช่สำคัญ
1: เพราะว่าถ้าเล็บหรือว่ากีบมีปัญหาเนี่ยโหชีวิตได
8: ้ก็คือก็จะเป็นทำให้เขาแบบเจ็บได้ง่าย
1: เจ็บมาก
8: บาดเจ็บได้ง่ายกัน
1: ถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ต้องดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูทุกอย่างเลยดูทั้งสุขภาพนะฮะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยม้ากีฬาเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องสมรรถภาพของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งเราก็จะมี
8: ความแข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแล้วหัวใจนะฮะถ้าเราทำจริงจังเนี่ยเรามีเครื่องทดสอบสมรรถภาพได้ก็คือเอาม้าไปวิ่งบนสายพานนะฮะวิ่งแล้วเราสามารถที่จะวัดคือแปะพวกอะไรนะ
1: เครื่องวัด
8: ตรวจวัดชีพจรนะฮะก็จะวัดได้ว่าม้าที่วิ่งอยู่เนี่ยบนเครื่องสายพานเนี่ยเราจะรู้หัวใจเต้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบช่วงแรกๆถ้ามันเต้นเร็วมากถี่มากแสดงว่ามันไม่ฟิตก็คือมันไม่พร้อมที่จะไปแข่งขัน
1: สารกีฬาเขาเรียกว่าทด

0: สอบความฟิตใช่ไหม
1: ทดสอบความฟิตอะไรเงี้ยนะคะ
0: เราจะไปดูอะไรต่อครับอาจารย์หมายครับ
1: อ๋อเราจะไปดูการตรวจภายในของม้ากัน
0: โอ้โหตรวจภายในของม้า
1: พอดีมีม้าตัวนึงเขาสงสัยว่าท้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์เขาไปตรวจดูว่าเขาท้องจริงไหมมีลูกหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือเหมือนกับในคนเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องไปตรวจครรภ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: คราวนี้ต้องทำไงต่อครับก่อนที่จะตรวจ
1: ก็อันดับแรกก็คือเขาจะต้องพันหางให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในตรวจภายในของม้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนของคนใช่ไหมคะของคนเนี่ยเราจะตรวจจากหน้าท้องนะคะเพราะว่าถ้ามีเด็กอยู่ในท้องเนี่ยสามารถเอาอัลตราซาวด์อย่างนี้วางแปะเข้าไปแล้วก็ดูตรงท้องเราได้เลยว่าลูกเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าของม้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยอันนี้มันเป็นหัวโผล่เขาเรียกว่าหัวโผล่เครื่องอัลตราซาวด์ที่จะต้องใช้เข้าไปในส่วนของรูทวารของเขาเราจะสามารถสัมผัสในส่วนของรังไข่และมดลูกที่เขาแขวนอยู่ในช่องเชิงกรานได้นะคะโอเคเวลาล้วงนะคะเราจะต้องค่อยๆนะคะไม่ทำอะไรที่บุ่มบามเพราะว่าเดี๋ยวเขาหนึ่งเขาจะตกอาจจะตกใจสองอาจจะทำให้เกิดอันตรายในช่วงที่เราว่าพยายามดันเข้าไปนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหูรูดที่แบบเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากถ้าใครที่ไม่เคยล้วงเนี่ยมันจะหนีบมือนะเห็นไหมมันจะมีการขยับแล้วก็หนีบมือ
0: ชาเลย
1: มือชาไว้ถ้าใครสู้แรงมันไม่ได้มันอาจจะทำให้แขนเราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะไหนที่เขาเกรงเราก็ต้องบอกเขามูหลานไม่เกรงลูกไม่เกรงลูกปล่อยนะปล่อยมูหลานนิดเดียวต้องมีการปลอบให้เขารู้ด้วยว่าเอ้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาจะมองเห็นเราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยมูหลานนิดเดียวนะลูกนิดเดียวGood girl นิดเดียวเก่งลูกเก่ง
3: ข้างในเขาเป็น
1: อุ้ยร้อนมากเลย
2: รู้สึกไง
1: มันอุ่นและร้อนมากข้างหน้าหนาวนี่ไม่ต้องใส่เลยอะเสื้อแขนข้างนี้จะอุ่นมากเพราะว่าข้างในจะเป็นอวัยวะภายในซึ่งแบบมีความร้อนนะในระดับที่แบบว่าอุ่นโอเคพร้อมแล้วทีนี
0: ้ก็เมื่อกี้อาจารย์ปัดก็สามารถสัมผัสรังไข่มดลูก
1: ใช่
0: เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับรู้แล้วว่าตัวไหน
1: ยังไม่มั่นใจว่าท้องหรือเปล่าแต่ตัวมดลูกเขาอะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไร
0: ขยาย
1: ขยายนิดหน่อยแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรความนุ่มความแข็งตัวของมดลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งคืออาจจะมีแววว่าจะท้องนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ซักประวัติดูอายุการตั้งครรภ์เขาไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งใช่ไหม
4: ประมาณ45วัน
1: ประมาณ45วันเพราะฉะนั้นยังตัวไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของตัวของถุงของลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์มาช่วยในการดูนะนี่คือเป็นกระเพาะปัสสาวะเขาจะลักษณะเหมือนแบบเหมือนน้ำวนไปวนมาเพราะว่าเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะของม้าเนี่ยเขาจะมีตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีว่าอะไรขาวๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะขุ่นดูขุ่นขาวๆแต่ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะ
0: ต่อไปเรื่อยเห็นไหมเห็นภาพไหมภาพจะเลื่อนไปเรื่อย
1: ไปเรื่อยอุ้ย
0: เจอแล้วนี่เจอแล้วกลมๆใหญ่
1: เจอแล้วนี่อะไรโอ้ดีไงถุงลูก
0: เห็นนึกออกเป็นถุงไหมเห็นเป็นถุงไห
1: ม
0: เป็นถุงวงกลม
1: เวลาที่เราจะตรวจดูว่าลูกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นโครงสร้างของหัวใจเขาซึ่งจะแบ่งเป็น4ห้องเนี่ยมันจะมีการเต้นแบบแวบแวบแวบแวบให้เห็นตลอดเวลาตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะฮะ
0: เป็นถุงที่ให้ตัวอ่อนอยู่ข้างใน
1: เจอแล้วเนี่ยตัวลูกเห็นไหมแวบแต่อ้อยชี้สิหัวใจเต้นอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างหน้าตรงถุงสีขาวถุงสีขาวแวบแวบเห็นไหมแวบแวบถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนแบบเป็นถุงน้ำสี่ห้องเล็กๆสี่ช่องแล้วก็มีการแวบแวบของการเต้นของหัวใจอยู่นะคะเห็นไหมดึบดึบดึบดึบดึบดึบดึบดึบดึบเพราะฉะนั้นตัวนี้สุขภาพแข็งแรงดีคือมีลูกยังบอกเพศไม่ได้นะคะเพราะว่าการบอกเพศในสัตว์เนี่ยจะยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โผล่เราไปดูตามจุดที่เราต้องการจะดูได้เพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดนะคะเราก็ต้องคว่ำมือนะคะแล้วค่อยๆแย่นิ้วเข้าไป
0: ค่อยๆทำเป็นขนมจีบเพิ่มเข้าไป
1: ค่อยๆแย่นิ้วเข้าไปก่อนนิดนึงเพราะตอนแรกเนี่ยจะดันยากนิดนึงเพราะว่าตูดเขาจะแบบตรงนี้จะแน่นมากเป็นเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อหูรูดที่แบบว่าแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้วงเข้าไปปุ๊บคว่ำมือพยายามคว้าเอาขี้ที่อยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วก็หงายมือขึ้น
0: ต้องทำเป็นจีบก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าไป
1: โอ้มาเกร็งมากเลย
3: หมออ้อยเป็นไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ครับกำลังโดนตูดบีบมือครับ เดี๋ยวน่าจะ
1: ปุ๊บแล้วก็ควักเอาเขี้ยวมาหงายมือดึงออกมา

0: คผู
1: ้
0: เย่เก่งมากเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะตรวจอะไรได้เราต้องเอาขี้ที่ขวางอยู่ออกให้หมดก่อนนะคะมันก็จะมีขี้ที่ค้างอยู่ในรูทวารเขาเราต้องเขาเรียกว่าเคลียร์พื้นที่เราถึงจะเอาหัวตรวจเนี้ยเข้าไปวางรังไข่แล้วก็มดลูกได้นะคะเย่โอ้มีแบบแล้วเนี่ย
1: ระดับผมล้วงมาแล้ว
2: แม่ก็จริงนะครับสำหรับคนที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็ต้องเคยเรียนการล้วงตรวจมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวหรือว่าควายหลักการล้วงตรวจก็คล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปัดตรวจสรุปแล้วครับว่าม้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยม้าตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วการผสมติดเนี่ยอาจทำให้ยากขึ้นยังไงเราต้องขอเอาใจช่วยให้ม้าตัวนี้มีลูกติดไวๆแล้วกันนะครับ
3: เป็นยังไงบ้างคนดีที่เห็นคุณหมออมแล้วก็คุณหมอปัดเนี่ยช่วยตรวจสุขภาพม้าเป็นยังไงบ้างครับ
4: สนุกมากค่ะแล้วก็ชอบมากมากค่ะ
5: จริงๆโดยธรรมชาติของม้านะคะเขาเป็นสัตว์สังคมแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักการดูแลอย่างมากๆเลยเขาจะต้องการมีเพื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เองเราก็จะต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
3: นอกจากที่เราจะดูแลตอนที่เราอยู่ในคอกแล้วเนี่ยการที่เอาม้าออกมาออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการดูแลด้วย
5: ใช่ไห
3: ม
5: ครับ
3: คือถ้ามีม้าอยู่ในคอกไม่มีพื้นที่ให้วิ่งก็ถือว่าเป็นการ
5: ทำลายม้า
3: ใช่นะ
6: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะหนูมีคำนึงที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมค่ะรักสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้มากๆนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได
6: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
7: ลงมาเป็นคุกเลย
8: ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเร็วมาก
9: นี่ทำไมพี่มันคุ้นคนนะ
3: คุ้นยังไงอ่ะ
10: พบกับกำนันสไตล์
3: ไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละหมอทำไม่เป็นไม่ใช่หัวที่ละ
11: สวัสดีเพื่อนๆชาวฮิปสไตล์ครับวันนี้เคนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศงานดนตรีแจ๊สในสวน Jazz in the Park with Mahidol University Jazz Orchestra 2017จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับที่นี่ The Jazz Factory ท่าเรือคลองสานภาพบรรยากาศในงานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะเสียงดนตรีได้ยินแล้ว

0: ครับก็จริงๆนี่เป็นการจัดงาน Jazz in the Park นะครับก็จริงๆเราเคยจัดที่สวนสันติชัยปราการนะครับแล้วก็ปีนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาที่ Jam Factory นะครับส่วนหนึ่งก็คือมาให้น้องๆนักศึกษาได้มีที่พื้นที่ในการแสดงฝีมือครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Jazz Conference ครับ
1: แล้วเพลงที่จะมาใช้เล่นใช้บรรเลงในวันนี้ครับเป็นเพลง
0: ก็ส่วนหนึ่งจะเป็นเพลง Standard Jazz ครับแล้วก็บทเพลงราชสิงห์ครับผม
1: แล้วเหมือนได้ข่าวมาว่าจะมีเพลงที่ทางวิทยาลัยเนี่ยประพันธ์เอง
0: ก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาครับเพียงแต่ว่าเราอุบไว้ก่อนเพื่ออยากชวนทุกท่านไปฟังที่งาน Thailand International Jazz Conference แบบเต็มๆครับจะเป็นผลงานนักศึกษาเลย
1: อันนี้คืองานต่อไปครับ
0: ใช่ครับจะจัดขึ้นวันที่27ถึง29มกราคมนี้ครับผมแล้วก็การที่ให้เด็กออกมาสนามจริงก็คือนอกจากจะมาแสดงให้เปลี่ยนบรรยากาศทำมาเจอสนามจริงแล้วเนี่ยน้องๆนักศึกษายังต้องเรียนรู้ที่จะแบบเตรียมงานการเซตอัพด้วยตัวเองเพราะเราไม่ได้มีที
1: ม
0: จ้างมาเพราะนั้นเราฝึกให้เด็กทำงานเป็นตั้งแต่เรียนเลยครับ
1: ก็คือ organize เองเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าผมสนใจอยากจะฟังดนตรีแจ๊สหรือว่าเป็นฟังดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เองอะครับสามารถติดตามข่าวสารอะไรได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็ถ้าเว็บไซต์ทางการของที่ดุริยางคศิลป์นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นงานแจ๊สครับที่จะจัดขึ้นนี้ก็เป็น tijc.net ครับผม
1: tijc.net
0: ครับผม
1: อ๋อก็คือติดตามได
0: ้ได้ครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีแจ๊สที่จะจัดขึ้นครับผม

0: ือกมาดูดนตรีแจ๊สครับ
1: ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่แบบผ่อนคลายดีฟังแล้วแบบไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่แบบพอได้ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็แบบเข้ากับบรรยากาศ
2: จริงๆแจ๊สมันฟังได้ตลอดเวลาค่ะเหมือนกับมันไม่ใช่กระแสอะไรเงี้ยฟังแล้วมันก็ทำงานไปด้วยก็ฟังได้แล้วก็มันก็แบบเขาเรียกอะไรรีแลกซ์ดี
3: I'm not an expert in jazz but I like all sorts of music andYeah, jazz is one of them, and it's kind of yeah, it's ideal for a setting like that, you know, a bit relaxed, chill, and you don't need to know anything about it. You can still enjoy it, but if you want to learn, you know, about the details, you know, the structure, then there is still a lot to appreciate and enjoy. Wow.

และนี่คือภาพบรรยากาศงาน Jazz in the Park with Mahidol University Jazz Orchestra 2017จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตลอดทั้งปีนี้ยังมีการแสดงดนตรีที่น่าสนใจของทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อีกมากมายเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดตามได้ที่ Facebook College of Music ได้เลยครับ

ู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโค้ชจ๊าบนั่นเองครับและในวันนี้ครับเข้าสู่ช่วงของ Aeroboxing Day หรือ Sport Day นั่นเองนะครับโดยอย่างที่เราทราบกันเองครับใน Aeroboxing วันนี้นะครับเราจะนำศิลปะการต่อสู้นะครับมือเท้าขาแขนต่างๆนะครับเข้ามาเล่นกับเสียงเพลงและจังหวะนะครับเป็นรูปแบบผสมกับแอโรบิกเล็กๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะโค้ชอย่างนี้แล้วมันมีแบบจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องจะตามทันไหมไม่เป็นไรครับเราเน้นร่วมสนุกนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับหาพื้นที่ให้เหมาะสมกับตัวเรานะฮะประมาณ2ช่วงแขน2ช่วงขานะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับหลังจากเราเตรียมพื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ของการออกกำลังกายกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม

การวอร์มอัพนะครับแบบ upper body โดยสไตล์ของ boxing กันก่อนนะครับโอเค let's go เริ่มจากการยืนเท้านำเท้าตามนะครับมาเท้าขวานำหน้านะครับ boxing guard ตั้งการให้สูงนะครับเริ่มจาก pause หน้าหลังไปหน้าหลังแบบนี้นะฮะเริ่มจาก footwork เท้าลงน้ำตักด้วยปลายเท้านะครับแจ็บขวา2แล้ว pause 2ครั้ง1แล้ว2ขวาขวาเยี่ยมมากครับผมเป้าหมายที่ปลายข้างยืดให้สุดแขนกำหมัดให้แน่นทีนี้นะฮะเวลาที่เราแจ็บยืดให้สุดแขนให้รู้สึกตึงหน้าท้องด้านข้างให้รู้สึกวอร์มไปถึงหัวไหล่เลยโอเคปรับและดึงกลับให้ไวรอบสุดท้ายครับทีนี้เพิ่มคอมโบนะแจ็บ4 3แจ็บพอสเทิร์นแล้วหมุนแบบนี้ฮึบแล้วหมุนทีนี้เราหมุนเพื่ออะไรฮะให้รู้สึกว่าเราวอร์มหน้าท้องด้านข้างทุกครั้งที่เราชกนะฮะกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างหรือว่าปีกเอาปีกทั้งหลายนะฮะทำงานมากขึ้นเยี่ยมมากครับชกแขนไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงแล้วหมุนเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเปลี่ยนข้างเนี่ยพาวส์หน้าและหลังขวาหรือว่าซ้ายกันแน่ไม่ต้องกลัวฮะอย่างที่บอกว่าทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้เทคนิคในการแจ็บนะฮะยืดให้สุดแขนลองดูปรับลองยืดแขนให้ตึงยืดให้สุดสังเกตการยืนเท้าของผมให้ดีนะฮะบิดนิดนึงนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นฟูลคอมโบนะแจ็บ4 3แจ็บคอร์สเทิร์นเยี่ยมมากครับไปกันแบบเบาๆกันก่อนช่วงแรกนะครับเราวอร์มหัวไหล่วอร์มหน้าท้องให้ลึกถึงคอมาโซ่กันเลยผู้ช่วยโค้ช2ท่านเป็นไงบ้างยังไหวไหมฮะเย้ ปรับฮึบฮึบรอบสุดท้ายเยี่ยมมากยืนเท้าคู่อัปเปอร์คัตขวาซ้ายทีนี้ขมัดอัปเปอร์คัตนะฮะเล็งระดับปลายคางยืดแขนไปด้านหน้ารอบนี้เปิดส้นเท้าบิดเอวเล็กน้อยเยี่ยมมากฮะทีนี้4ไว2ช้าฮุกขวาฮุกซ้ายปรับ4 3 2 1มัดฮุกข้อศอกสูงกว่าข้อมือเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้ฮะเราเคลื่อนที่กันหน่อย walk and jab ขวามา4 3 2 1ซ้ายบ้าง1 2 3 and 4ขวาซ้ายแล้วซ้ายเยอะมากครับก้าวขาพร้อมกับชกไปด้านหน้าเยอะมากครับก้าวให้ไกลขึ้นระวังของด้านข้างให้ดีครับเยอะมากโอเคทีนี้หัวไหล่เริ่มร้อนแล้วมาหลังจากเมื่อกี้นะครับเราวอร์มแขนไปแล้วรอบนี้เราวอร์มขากันหน่อยนะยืดขวาซ้ายโน้มตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกตึงขาหนีบด้านในรอบนี้เราจะเตะนะฮะโรลสไปค์เตะขวาปั้งฮอปเตะซ้ายบ้างคิกแอนด์โฮลเยอะมากฮะ1 2เตะแล้ววางเท้าเบาๆย่ำเท้าเตะทีนี้ฮะเราวอร์มขาต้นขาด้านหน้ากันหน่อยนะมาครับรอบนี้ฮะสไตล์แบบเทควันโดกันหน่อยเยอะมากปรับเยอะมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้เปลี่ยนท่านะฮะตีเข่าและเตะเข่าเตะหยุดเอาใหม่นะเข่าเตะแล้วหยุดเอาใหม่นะเข่าและเตะเยอะมากฮะรอบสุดท้ายฮะทีนี้มาชิ่งเราไปแบบช้าๆแล้วครับผมรอบนี้จะวอร์มขานะแกว่งแขนหน่อยเกร็งหน้าขาให้ดีทีนี้เท้าขวาด้านหน้านะครับเซตอัพลาวเฮา let's go up 1 2 1 2ยก1 and 2ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าหน้าแข้งขนานพื้นเยี่ยมมากเก่งก้นแล้วเตะต่ำปรับเยี่ยมมากฮะปลายเท้าชี้พื้นยืดอกขึ้นสวยงามฮะเยี่ยมมากทีนี้กลับมาด้านหน้าแล้วมาชิ่ง1 2 1 2เป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้เราวอร์มแขนไปแล้ว
ทีนี้เราวอร์มขานะครับย่ำเท้าอยู่กับที่แกว่งแขนข้างตัวเนาะทีนี้ easy walk 1 2 3 4 5 6 7 8จังหวะ easy walk นะครับก้าวเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แกว่งแขนข้างตัวให้รู้สึกต้นขาด้านหน้าทำงานย่อตัวเล็กน้อยเท้าซ้ายนำหน้าเซตอัพเราเฮ้าโฮ hop 1 2 hop hop 1 2 hop hop เยี่ยมมากฮะให้รู้สึกขาทำงานตลอดหรือแบบนี้ก็ได้เยี่ยมมากทีนี้เตะต่ำปุ่มย่ออกอยู่สูงเล็งต้นขาไว้ฮะให้สึกเราเมื่อยที่ต้นขาด้านหน้าเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายฟอร์สแตนฮะมาชิ่งย่ำย่ำย่ำย่ำแกว่งแขนข้างตัวนะครับผมเยี่ยมมากยืดอกสุดยอดมากครับทุกคนเมื่อกี้เราใช้ท่าอะไรนะ easy walk ทีนี้ get wide 1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนข้างเอาใหม่1 2 3 4สุดท้ายอย่างที่บอกฮะมันเป็นแอโรบิกผสมเนาะมาชิ่งไว้สบายสบายครับผมมาในแนวของแอโรบ็อกซิ่งนะฮะเน้นออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบครับในวันอื่นๆเนาะจะเป็นแบบคาร์ดิโอของโค้ชมากับโค้ชจาร์ฟหรือเวทเทรนนิ่งแบบโค้ชตอสหรือโยคะนะฮะทีนี้ลงน้ำหนักขาคู่เล็งทางขวาของตัวเองนะฮะเริ่มจากท่าไซคิก push pull แล้วย่อ push pull ย่อเอาใหม่นะขวาอย่างเดียว push pull เกรงก้นด้านข้างถีบและดึงกลับรอบสุดท้ายฮะทีนี้เปลี่ยนเท้าบ้างซ้ายถีบและดึงเอาใหม่นะถีบและดึงเยี่ยมมากฮะอุ้ยรู้สึกขาเริ่มร้อนเนาะโอเคฮะโอ้เป็นไงบ้างสำหรับการวอร์มอัพแบบง่ายๆนะครับรอบนี้เราเข้าไปสู่มวยชุดกันบ้างนะครับมาเริ่มจากเท้าขวาท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะยืนเท้าขวานำหน้าย่อในท่าเตรียมพร้อมบ็อกซิ่งการ์ดแบบนี้นะเริ่มจากซ้ายขวาซ้ายแล้วเพาส์หน้าและหลัง1 2 3มาทีนี้เราเล่นคอมโบนะ1 2 3เตะแล้วถอยขวาซ้ายขวาเตะแล้วถอยเยี่ยมมากฮะเยี่ยปึ๊บแกว่งแขนข้างตัวเอาแบบง่ายๆนะฮะเกรงต้นขาเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยปู้ค่อยๆไล่ระดับสูงขึ้นสวยงาม1 2 3แล้วเตะเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนท่าเข่าและเตะเข่าขวาเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะจังหวะที่เราฟอนคิกหรือว่าท่าเตะนะครับเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยให้สึกหน้าขาทำงานแบบนี้แล้วยกเข่าให้สูงขึ้นเอ็นตัวมากขึ้นแบบนี้ฮะสลับไปขวาและซ้ายเยี่ยมมากฟันแขนปึ๊บเก่งหน้าท้องให้ดีเยี่ยมมากฮะทีนี้ถ้าใครไหวลองกระโดดแบบนี้นี่ฮอปนี่แล้วฮอปเยี่ยกระโดดขึ้นมาฮะดึงฮาร์ทเรทให้สูงเนาะเยี่ยมมากโอเคมาชิ่งว้าวตอนแรกไม่เหนื่อยเจอกระโดดขึ้นไปเหนื่อยเลยย่ำเท้าไว้ฮะให้หัวใจเต้นสูงตลอดเวลาฮะเผาผ่านต่อเนื่องทีนี้กลับมาใช้เท้าขวานำหน้าขวาซ้ายขวาเตะย่อทรงตัวให้ดีนะครับจังหวะเตะเกรงหน้าขาซึบแล้วเก็บวางแบบนี้เตะขวาแล้วเข่าฮึบเข่าขวาไว้เยี่ยมมากฮะรอบเมื่อกี้ถ้าใครยังไม่กระโดดเนาะรอบนี้กระโดดเลย Let's go kick hold ทีนี้ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะฮะลองลงน้ำหนักแบบนี้ถ่ายน้ำหนักไปขาข้างใดข้างหนึ่งถ้าเริ่มได้แล้วเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะฮึบยกการขึ้นมาแล้วแกว่งแขนถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บหัวเข่าเกรงหน้าขาให้มากขึ้นหรือเตะต่ำลงแบบนี้ถ้าใครไหวสูงขึ้นโอเคว้าวเป็นไงกันบ้างฮะรอบนี้เราเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่าสลับข้างฮะยืนเท้านำเท้าตามบ็อกซิ่งการเท้าขวาซ้ายขวาเย้
รีแลกซ์หัวไหล่โยนมาด้านหน้าเทิร์นเทิร์นเทิร์นเยี่ยมมาก1 2 3แล้วเตะถอยฮึบรอบนี้จังหวะที่เราเตะไปแล้วนะครับเราถอยเท้ากลับมาวางด้านหลังแบบนี้เตะวางขวาซ้าย

เชียเยี่ยมมากฮะเข่าซ้ายเตะขวาซ้ายเตะซ้ายเตะดึงเข่าขึ้นมามือหาเอวรอบนี้แรงขึ้นแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากฮะ Let's go อึ๊บปุ๊บเกรงหน้าขาไว้แกว่งแขนหาบาลานซ์ให้ตัวเองเอ็นตัวด้านหลังมากขึ้นเฮ้ยอู้ดึงเข่าให้สูงกว่าเอวให้ได้ฮึบเอ็นตัวสังเกตผมนะเวลาที่เราเตะเอ็นตัวด้านหลังยกเข่าให้สูงเยี่ยมมากครับหุยถูกต้องอีกนิดเดียวนะรอบสุดท้ายฮะแจ็บคอร์ด1 2 pause เอาใหม่การยืนเท้าแบบนี้นะฮะเท้านำเท้าตามทีนี้เรากลับไปใช้3หมัดกาดขึ้นมาขวาซ้ายขวาแล้วเตะถอยวางปุ๊บเกรงต้นขาชึบยืนด้วยเท้าที่อยู่ด้านหน้าคิกแอนด์แท็บเข่าแล้วเตะปุ้งเรากลับมารอบสุดท้ายนะครับรอบนี้เราชาเลนจ์กระโดดเข่าแล้วเปลี่ยนขากลางอากาศ Let's go นี่คิกแกว่งแขนหาบาลานซ์ฮึบเอ็นตัวด้านหลังฮะปลายเท้าชี้ด้านหน้าเกรงต้นขาด้านหน้าไว้ฮึบฮึบเยี่ยมมากฮะเกรงหน้าท้องให้ดีถ่ายน้ำหนักลงทีละขาแบบนี้ฮึบฮึชเยี่ยมมากฮะกระโดดฮึชถูกต้องฮะรอบสุดท้ายอู้ชื่อว้าวเป็นไงกันบ้างฮะผ่านไปแล้วกับ2ชุดคอมโบของเรารอบนี้ผู้ช่วยไหวไหมฮะทีนี้ครับเราจะเล่นแบบด้านข้างเข่าขวาเข่าซ้ายนี่สเต็ปเชงซ้ายขวาเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างแบบนี้ย่ำย่ำย่ำรอบนี้เราดึงเข่าให้สูงขึ้นปุ้มเกรงหน้าท้องให้ดีดึงมือหาเอวย่าย่ำย่ำย่ำเข่าย่ำย่ำย่ำเยี่ยมมากฮะรอบนี้สังเกตได้เลยว่าผมจะทำไวขึ้นเล่งจังหวะให้เร็วขึ้นเบิร์ดมากขึ้นฮึบชูอุ้ยเยี่ยมมากฮะตอนนี้หน้าท้องด้านล่างเริ่มเมื่อยแล้วขาเริ่มเมื่อยแล้วเปลี่ยนท่านะฮะแจ็บคอร์แจ็บเริ่มทางขวาแล้วเปลี่ยน1 2 3ย่อ1 2 3ย่อ3 2 1ย่อเยี่ยมมากฮะนึกภาพมีของวางจะตีหัวเราแล้วก้มเย้3 2 1ย่อ3 2 1ย่อเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างเกรงหน้าท้องปังปังปังปังปัง1 2 3เยี่ยมมากฮะโอเคว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อกี้ย้ำเท้าไว้หน่อยนะว้าวเมื่อกี้เราใช้การตีเข่าแบบเร็วและมีหมัดด้านข้างห้องนะครับเราเล็งไปมุมห้องทั้งสองข้างแบบนี้จังหวะที่เราย่อเราม้วนตัวย่อแบบนี้เยี่ยมมากฮะยกเข่าสูงขึ้น1 2 1และ2เยี่ยมมากฮะสายตามองด้านหน้าไว้เย้ลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะฮะจังหวะมาร์ชิ่ง1 2ค่อยๆเร่งจังหวะตัวเองขึ้นมาแกว่งแขนยืดอกขึ้นสวยงามฮะเอ๊ะเรากลับไปท่าอะไรกันต่อนะสามหมัดด้านข้างนะครับจังหวะนี้ให้หัวใจเต้นช้าลงนิดนึงนะครับเริ่มจากทางขวาของตัวเองนะบ็อกซิ่ง3หมัด3 2 1ย่อ1 2 3ย่อเอาแบบนี้ดึงกลับอากาศเสมอฮะยืดให้สุดแขนปับปับปับเริ่มแขนไหนก่อนก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บชึบกำให้สุดแขนนะกำหมัดให้แน่นฮึบเปิดส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังยืนให้มีหลักย่อฮึชฮึบโอเคโฮว้าวขาทำงานหนักทีนี้เรามาชิ่งกันหน่อยเราเปลี่ยนบ้างอ่ะไม่ใช่มาชิ่งเนาะเสร็จครับพอจังหวะที่เราเหนื่อยเนี่ยแน่นอนฮะเราเริ่มโฟกัสไม่ถูกครับโค้ชมาโค้ชทีทีนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับค่อยๆเร่งจังหวะตัวเองขึ้นมานะระวังทางซ้ายให้ดีนะ

แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4อะไรยังไงนะ1 2 3 4ป่าย1 2 3 4ทีนี้เพิ่มแขนฮะปรับปรับปรับปรับเยี่ยมมากฮะ9ไขว้9ชิดเกตไวทีนี้เล็งมุมห้องขวา3หมัดแล้วย่อปรับปรับปรับฮึบปรับปรับปรับฮึบกำหมัดให้แน่นและดึงกลับมากราบให้ไวฮะยืดให้สุดแขนให้รู้สึกเราเมื่อยหัวไหล่หน้าท้องด้านข้างปรับป่าฮึบเยี่ยมมากครับทำให้เร็วชกให้ไวฮะแข็งแรงหน่อยเฮ้ยช่อยืดให้มีบาลานซ์รอบสุดท้ายน็อตติงว้าวเป็นยังไงบ้างครับไปกันช้าๆในแต่ละคอมโบนะฮะย่ำเท้าไว้เนาะรอบเมื่อกี้นะครับเราเป็นคอมโบหมัดและขาเดี๋ยวในรอบต่อไปนะครับให้หัวใจเราเต้นช้าลงเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพักกันดีไหมเน้นแบบเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยเนาะย่ำเท้าไว้นะครับย่ำเท้าไว้รอบนี้นะครับเราเริ่มจากท่าง่ายเราไม่มาร์ชชิ่งแล้วเราวิ่งในช่วงสุดท้ายของตอนนี้นะฮะของรายการนะฮะเราจะเน้นให้ทุกท่านนะครับเบิร์นได้เต็มที่มากที่สุดในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งในรูปแบบของบ็อกซิ่งมวยนั่นเองนะฮะเริ่มจากย่ำเท้าสบายๆจ็อกกิ้งอยู่กับที่เยี่ยมมากดูนะแบบนี้ขวาขวาซ้ายซ้าย1 2 3 and 4เยี่ยมมากฮะแจ็บ2ฮุก2ยกขาขึ้นมาปรับปรับเทิร์นเทิร์นสเต็ปแจ็บชกพอ9จะทำให้เราส่งแรงดีขึ้นเยี่ยมมากฮะแรงขึ้นอีกรอบที่ผ่านแล้วฮะเป็นแค่ออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มรอบนี้ของจริงฮะเหนื่อยมากขึ้นแจ็บคอร์ส8 8 7 6 5คอมโบ1 and 2 turn turn เยี่ยมมากฮะย่อขามากขึ้น1 and 2 bit bit มัดฮุกนะฮะบิดเอวหน่อยยกศอกให้สูงเยี่ยมมากฮึบเยี่ยมมากฮะเท้าคู่ต่อยอย่างเดียวแจ็บขวาซ้าย1 and 2 1 and 2เยี่ยมมากฮะรอบนี้ roll your shoulder โยนไหล่ไปด้านหน้ากำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากแรงขึ้นอีกย่อขามากขึ้นดึงหมัดกำอากาศให้ไวฮะพร้อมกันขวาซ้ายขวาซ้ายบิดตัวเล็กน้อยเกรงหน้าท้องด้านข้างโอเคว้าวทันกันไหมฮะหวังว่าท่านผู้ชมทั้งว่าจะทันเนาะวิ่งเย้รอบต่อไปนะฮะเราเน้นทักษะการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นกันดีกว่าขาขวานำหน้าสเต็ปแจ็บขวาอย่างเดียวทีนี้ท่าใหม่ดูจับนะแจ็บแจ็บแจ็บคอร์สเทิร์นขวาขวาขวาซ้ายย่อแบบนี้ฮะเราก้าวเท้าไปด้านข้างย่อขาเหมือนลังเจสและเดินกลับมาฮึบ1 2 1 2 turn เกรงหน้าท้องชึบทีนี้ลองยกขาปับปับปับปับปับเย้ yeah. ยกเข่าขึ้นมาป้องกันใบหน้าตัวเองด้วยวัยรุ่นเอียมาโว้โหแขนเป็นไงบ้างยังไหวอีก2รอบ come on ดึงเข่าให้สูงแกว่งแขนข้างเอวรอบสุดท้ายฮะทีนี้เท้าคู่แจ็บขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะกลับมา endurance training กันนิดหนึ่งดันแขนไปด้านหน้าบิดหัวไหล่ roll roll roll roll go เยี่ยมมากโยนแขนโยนไหล่ไปด้านหน้าและดึงกรรมการให้ไวหนีบซอกข้างเอวเยี่ยมมากครับขอดูหมัดด้านบนปุ๊บทีนี้วิ่งรอบเมื่อกี้นะครับเราใช้แขนข้างไหนข้างขวารอบนี้ข้างซ้ายแจ็บมือขวาป้องกัน

0: ไว้หน้าตัวเองไว้มัดแจ็บบ็อกซิ่งยืดและดึงดูท่าใหม่ดูนะแจ็บแจ็บแจ็บคอร์ดเทิร์นซ้ายขวาหยอกแจ็บแจ็บคอร์ดเทิร์นเยี่ยมมากเพิ่มขาหน่อยปึ๊บปึ๊บยกเข่าให้สูงเพิ่มการเคลื่อนที่ที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเบิร์นมากขึ้น build your energy yeah ปรับปรับปรับปรับแรงขึ้นอีกนิดนึงเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะมาด้านหน้า4 3วิ่ง yeah สลับบนกับล่าง yeah 8 7 6 let's go ปรับปรับรอบนี้รอบสุดท้ายยืนเท้าคู่แยบซ้ายขวา let's go ซ้ายขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะยืดให้สุดแขนสวยงามว้าวย่อขามากขึ้นโยนหัวไหล่ไปด้านหน้าเกรงหน้าท้องด้านข้าง let's go โค้งสุดท้ายฮะกำหมัดให้แน่นสวยงามอ๋อเยี่ยมแล้วเมื่อยแขนนะขอดูมือซ้าย5 4 3 2ว้าวเป็นไงบ้างครับแขนร้อนโค้ชชายเป็นไงโอ้โหเหนื่อยมากโค้ชพีสุดยอดมากครับมาสะบัดแขนกันเล็กน้อยนะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกแกนกลางลำตัวกันหน่อยไหม
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแพลงค์นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านดูผมนะแบบนี้เริ่มจากแพลงค์นะครับมาดึงเข่าดึงเข่าวางแล้วยกแบบนี้นะครับขอสัก10ครั้งโดยประมาณเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราใช้ช่วงแขนช่วงลำตัวด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวางฝ่ามืออยู่ใต้หนกเวนะครับมาพร้อมกันนะฮะเราเก็บหน้าท้องกันหน่อยเนาะเมื่อกี้แขนกับขาเนี่ยเราใช้แรงค่อนข้างเยอะเพื่อความต่อเนื่องฮะมาเริ่มจากดึงเข่า2ครั้ง1 2วางเข่าแล้วขึ้นนับเป็น1ปึ๊บแบบนี้นับเป็น2 10ครั้งพร้อมกันครับมาเป็นเหมือนเบิร์นอย่างต่อเนื่องช่วงสุดท้ายฮะดึงเข่าดึงเข่าวางฝึกท่าแรงฮะแกนกลางลำตัวแข็งแรงมากแล้วยกเยี่ยมฮะหลังจากที่เราออกหมัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบิดตัวหรือการเตะนะครับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราใช้งานค่อนข้างเยอะดึงดึงฮึบอีกสัก3ครั้งครับดึง2ครั้งสุดท้ายเนาะปึ๊บวางรอบสุดท้ายครับดึงดึงแล้ววางยกโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับคลาสแอโรบ็อกซิ่งในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ประโยชน์และเบิร์นแคลอรี่กระตุ้นร่างกายยามเช้าไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเรามาทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักหน่อยนะครับมาเริ่มจากยืดหัวไหล่กันหน่อยนะครับเมื่อกี้เราใช้หมัดใช้แขนลำตัวด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับยืดตัวตรงๆเนาะกดไหล่ลงไว้แบบนี้เปลี่ยนแขนสลับข้างนะครับค่อยๆให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานช้าลงหายใจเบาลงนะฮะเมื่อกี้เราค่อนข้างเหนื่อยทีนี้ยืดลำตัวด้านข้างกันบ้างนะครับจังหวะที่เราออกหมัดเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อแรดกล้ามเนื้อปีกค่อนข้างเยอะในการดึงแขนกลับมาเราเปลี่ยนข้างหน่อยเนาะแบบนี้ครับคล้ายๆก้มแตะปลายเท้าตัวเองนะครับถ้าไม่ไหวจับหัวเข่าหรือว่าหน้าแข้งนะครับถ้าไหวแตะปลายเท้าตัวเองเนาะโอ้โหในจังหวะวางคิกย่ำเท้าเนี่ยเราใช้ก้นกับขาค่อนข้างเยอะยืดตัวขึ้นจะเข้าลึกนะครับค่อยๆวางแขนขาบิดซ้ายขวานิดนึงนะครับยืดโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสปอร์ตเดย์ในวันนี้ในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งนะครับเป็นการเอาศิลปะการต่อสู้รวมกับแอโรบิกนะฮะเข้ามาร่วมด้วยการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจและปอดให้แข็งแรงนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเกี่ยวกับทั้งสุขภาพออกกำลังกายกีฬาโอเคครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาT-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าเสือโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ